0: นุบรรดาคาดหมายที่โครงการการเมืองของพรรคมติของกรมสุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรควางออกนั้นให้กลายเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ในโอกาสโอลมต่อกองประชุมเวียงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12ที่จัดขึ้นในวันที่18-19มิถุนายนนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านทองลุนศรีสุดิษฐ์เลขาธิการใหญ่คณะผู้จัดงานส่วนกลางพรรคประธานประเทศกล่าวในนักว่าหน้าที่ยุทธศาสตร์ของพรรคเฮาในซุ้มปีตัวหน้าแม่นต้องสืบต่อยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคสร้างพรรคให้ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นรับประกันการกำอำนาจของพรรคไว้อย่างมั่นคงพรรคเฮายังสืบต่อยึดมั่นการปรับปรุงก่อสร้างพรรคทั้ง4ด้านอย่างเข้มงวดคือการเมืองแนวคิดการจัดตั้งและแบบแผนนำพา
1: หน้าที่ยุทธศาสตร์ของพวกเฮาในซุ้มปีต้นหน้าแมนสืบต่อยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคสร้างพรรคให้ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นรับประกันการกำอำนาจของพรรคไว้ได้อย่างมั่นคงพรรคเฮายังสืบต่อยึดมั่นการปรับปรุงก่อสร้างพรรคทั้ง4ด้านอย่างเข้มงวดการเมืองแนวคิดการจัดตั้งและแบบแผนการนำพาอยากยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคก่อนอื่นหมดต้องยกสูงความรับผิดชอบการเมืองของผู้เป็นเลขาและผู้เป็นหัวหน้าอยู่แต่ละขั้นต้องเป็นขั้นทงเต้าโค้งความสมัครใจต้องมีจิตใจกว้างขวางรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและเต้าโค้งสติปัญญาในการประกอบส่วนของมหาชนเข้าในเวียงงานสางและปรับปรุงพรรคอย่างตั้งหนา
0: เลขาธิการใหญ่คณะผู้จัดงานส่วนกลางพรรคประธานประเทศกล่าวในนัดตื่นว่าเพื่อเสริมขยายด้านดีผลสำเร็จต่อหน้าที่การเมืองที่ได้รับมอบหมายต้องเพิ่มทวีความเป็นแบบอย่างน้ำหน้าของสมาชิกพรรคอย่างแท้จริงสำคัญมันต้องเด็ดเดียวซีนำต้านกับสีลัทธิและการกำจัดปัดเป่าหาพญาติที่มักจะเกิดขึ้นภายในกลุ่มจักรของพรรคภายในทันเถพนงานสมาชิกพรรคของพวกเขา
2: วันที่21มิถุนายนท่านเล็กไลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมคณะได้ลงติดตามและสุกโยโครงการก่อสร้างและบูรณะหักษาทั้งหลวงแห่งซา2อีแต่เมืองไซแขวงอุดมไซหาเมืองขวาแขวงพงศาลีมีลวงยาวทั้งหมด 99.5 กิโลเมตรและเส้นทางหลวงแห่งซา2 W เมืองไซหาเมืองปากแบงลวงยาว136กิโลเมตรโดยมีทานบุญคงลาดเจียมพรเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงอุดมไซทานพิไลทองจิตมณีรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงทานสมภาวันสุจริตหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงและหัวหน้าโครงการเขาห่วมโครงการก่อสร้างและบูรณะหักษาทั้งหลวงแห่งซา2อีและ2 W มาตรฐานเทคนิคการออกแบบสามารถหับน้ำหนักได้11ต้นต่อเผาตามมาตรฐานทางอาเซียนสั้น3หน้าทางปูอัสฟัลต์หน้า8ซมหน้าทางกว้าง7-9เมตรการเคลื่อนไหวครั้งนี้ได้ลงติดตามเบิ่งจุดที่โครงการก่อสร้างสำเร็จแล้วและจุดที่กำลังก่อสร้างเพื่อสุกโยติดตามโครงการให้สามารถจัดตั้งปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้โครงการสำเร็จตามระดับคาดหมายสำหรับสิ่งท้าทายในการจัดตั้งปฏิบัติของโครงการแมนฤดูฝนบ่ปกติเวียการยกย้ายเสาไฟฟ้าการเน่งติ๋งของราคาน้ำมันและอัตราเงินเฟ้อกระทบต่อราคาวัสดุอุปกรณ์ที่มาหับใช้ในการก่อสร้างเส้นทางและขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะและอื่นท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้แสดงความย่องยอชมเชยผลสำเร็จโครงการพร้อมทางเน้นนักให้เอาใจใส่หลายปัญหาโดยเฉพาะแมนคุ้มครองการก่อสร้างให้ได้มาตรฐานเทคนิคการติดป้ายเตือนการสุ่มใส่นำใส่กลจักทันสมัยการแก้ไขสิ่งกีดขวางการออกแบบคุ้มครองผังเมืองกลไกการประสานงานในการจัดตั้งปฏิบัติการเสนอของประชาชนในการดัดแก้แบบบางจุดทั้งนี้เพื่อเหตุให้โครงการมีผลสำเร็จตามระดับคาดหมายมีความมั่นคงและนำใส่ได้ยาวนานในโอกาสดังกล่าวท่านรัฐมนตรียังได้ติดตามการประกอบส่วนทื่นฮ้อนของสังคมพ่อแม่ประชาชนในการเทคอนกรีตทั้งโฮมในเทศบาลเมืองไซแขวงอุดมไซตื่มอีก
0: คณะโฆษณาภูมิศูนย์กลางพรรคร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวเวียดนามจัดพิธีเปิดสุรภูมิเวียงการสื่อมวลชนภายใต้หัวข้อ ทักษะการนำใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้าในวิชาการสื่อมวลชนหลายรูปแบบหลายช่องทางและทักษะการผลิตข่าวบทข่าวผ่านโทรศัพท์มือถือให้เกียรติเข้าร่วมโดยท่านวันศรีกัวมั่วกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาภูมิศูนย์กลางพรรคท่านนางดังทิเฟืองเฒ่าห้องหัวหน้ากลุ่มสื่อมวลชนกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวเวียดนามมีคณะรับผิดชอบทั้ง2ฝ่ายพร้อมด้วยวิทยากรจากเวียดนามและสำนักงานที่มาจากองค์การสื่อมวลชนศูนย์กลางและท้องถิ่นมาจากหากแขวงขึ้นหลวงพะบางแขวงวิจันทร์ขมวนสมณเขตและแขวงจำปาสักท่านวันศรีกว่ามั่วกล่าวมีความเห็นว่าการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ถือเป็นมากหัวใจมากผลตัวจริงอันทำอิฐภายหลังการลงนามในบทบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ร่วมกันในวันที่13พฤษภาคมผ่านมาซึ่งเป็นบาดเก้าทำอิฐภายใต้แผนการร่วมมือระยะ5ปี2026หา2030เพื่อให้ใส่สุขยู่และยกระดับเวียกงานสื่อมวลชนลาวสู่ยุคดิจิตอลการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อาจจะบ่สามารถมาแทนที่นักข่าวได้แต่นักข่าวที่รู้จักนำใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างสำนานจะกลายเป็นกำลังแห่งหลักที่จะก้าวขึ้นมานำหน้าและกำหนดทิศทางของสื่อมวลชนในยุคดิจิตอลพร้อมนั้นทั้ง2ฝ่ายยังได้ยินพร้อมนั้นทั้ง2ฝ่ายยังได้ยั่งยืนร่วมกันว่าถึงแม้นเทคโนโลยีจะก้าวหน้าเพียงใดแต่คุณภาพแต่คุณค่าแก่นหลักของวิชาชีพสื่อมวลชนเป็นต้นแม้นความถูกต้องความภาวะวิสัยจรรยาบรรณและคุณค่าการเมืองแม้นยังเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
3: สื่อมวลชนแม้นแนวฮบอันแหลมคมที่เป็นกระบอกเสียงให้แก่พรรครัฐในยุคปัจจุบันการต่อสู้กับข่าวปลอมเฟคนิวส์และข้อมูลบิดเบือนต้องการเครื่องมือที่ทันสมัยสุดฝึกอบรม5วันนี้ถูกออกแบบมาอย่างก้าวหน้าที่สุดซึ่งบรรดาสหายจะบ่เพียงแต่ได้เรียนรู้เทคนิคการผลิตสื่อผ่านโทรศัพท์มือถือเท่านั้นแต่ยังจะได้เจาะลึกถึงการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์ก็คือ AI อย่างสร้างสรรค์พวกสหายจะได้เรียนรู้การสร้างผู้ช่วย AI โดยบ่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมพร้อมทั้งจะได้ศึกษาถึงโอกาสความเสี่ยงและจรรยาบรรณในการนำใช้ AI อย่างลึกซึ้ง
0: ท่านวันศรีกัวมั่วเน้นนัดตื่มว่าสุดหุมครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการยกระดับความรู้ความสามารถให้แก่ท่านแถวสื่อมวลชนลาวแต่ยังเป็นข้อพิสูจน์ที่หัดแน่นสายพันธมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือรอบด้านระหว่าง2ภาค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามให้มั่นคงทะนงแกนตลอดไประยะการอบรมผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้เทคนิคการผลิตสื่อที่ว่องไวทันสมัยผ่านโทรศัพท์มือถือและการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างสร้างสรรค์เป็นต้นแม่นการสร้างผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยบ่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมพร้อมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับโอกาสความเสี่ยงและจรรยาบรรณในการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อต่อสู้กับข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์ในยุคปัจจุบัน
2: ในระยะ5ปีผ่านมาห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้ถือสำคัญและเอาใจใส่ศึกษาอบรมทางด้านการเมืองแนวคิดเป็นหน้าที่สำคัญและสอดห้อยเข้าในทุกโครงเขตเวียกงานซึ่งแต่ละภาคส่วนได้จัดตั้งเสื่อมซึมเผยแพร่เอกสารของภาครัฐให้พนักงานรัฐกรโดยหลายรูปการเพื่อกำแน่นแนวคิดทฤษฎีแนวทางนโยบายมติคำสั่งกฎระเบียบภาคกฎหมายของรัฐบรรดาข้อห้ามระเบียบวินัยหมุนเสื้อของภาคของชาติบรรดาสหายผู้นำจัดตั้งเสื่อมซึมและผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของภาคบรรดามติคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคของกรมการเมืองศูนย์กลางภาคโดยเฉพาะมติของกรมการเมืองศูนย์กลางภาคว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่เข้าสู่ชีวิตตัวจริงอย่างทั่วถึงในโอกาสรายงานบทสรุปการเคลื่อนไหวเวียกงานห้องว่าการทั่วประเทศระยะ5ปีคือแต่ปี2021หา2025และวางทิศทางแผนการ5ปีในต่อหน้าคือแต่ปี2026หา2030ต่อกองประชุมสรุปเวียกงานระยะ5ปี2021หา2025และทิศทางแผนการ5ปี2026หา2030ของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีห้องการกระทรวงองค์การเทียบเท่าและห้องว่าการท้องถิ่นฐานเคิงคำแก้วหนูจันห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าระยะ5ปีผ่านมาคณะภาคคณะนำห้องว่าการห้องการแต่ละภาคส่วน ได้เอาใจใส่เกี่ยวกับการปรับปรุงกงจักการจัดตั้งและกลไกประสานงานภายในกระทรวงองค์การและท้องถิ่นตนหาประกันให้มีความนักแน่นเข้มแข็งเป็นก้าวๆทางสอดคล้องและแท้เหมาะกับความเกี่ยวข้องต้องการของนาทีการเมืองในระยะใหม่โดยเฉพาะการจัดตั้งผันขยายมติของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสบับเลขที่03ทับคบสพว่าด้วยการปรับปรุงกงจักการจัดตั้งของรัฐบาลอย่างแข็งแรงซึ่งสามารถปรับปรุงสำเร็จทันตามคาดหมายที่วางไว้พร้อมนั้นได้เอาใจใส่วิธีแบบแผนเหตุเวียกเป็นต้นการสร้างและปรับปรุงนิติกรรมเกี่ยวกับการจัดตั้งและเคลื่อนไหวของแต่ละภาคส่วนระบบการดำเนินชีวิตการเมืองและระบบส่งแสงรายงานเป็นปกติเพื่อเฮ็ดให้การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานมีการหันเปลี่ยนใหม่ตามทิศหันเป็นทันสมัยอย่างตั้งหน้า
4: ของว่าการกระทรวงนครหลวงของว่าการปกครองแขวงก็ได้ปรับปรุงโครงจัดการจัดตั้งขึ้นใหม่ไปตามทิศที่นำของคณะปรับปรุงโครงจัดการจัดตั้งของศูนย์กลางโดยรวมแล้วของว่าการนครหลวงและของว่าการแขวงประกอบมี6คะแนนการละคือคะแนนคนคั่วสังรวมเรียกพรรคคะแนนคนคั่วสังรวมเรียกรัฐคะแนนก่อสร้างพรรคทางการเมืองคะแนนเลขาและเอกสารคะแนนบริหารจัดตั้งกวดกาคะแนนอนุสาวรีย์อนุสรณ์สถานและการกำหนดของคะแนนการของห้องประการบางท้องถิ่นจะแม่นอิงใส่สภาพความเป็นจริงของท้องถิ่นตนแต่ละภาคส่วนก็ได้เอาใจใส่คุ้นคั่วตำแหน่งงานภายในของตนให้ละเอียดครบถ้วนตามขอบเขตเรียกงานที่ตนทำผิดชอบคุ้นคั่วซับซ้อนจัดวางพนักงานราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เฉพาะและความสามารถเพื่อยกสูงประสิทธิภาพของเรียกงานเป็นเสนาธิการให้คณะพักและองค์การบริหารรัฐให้นักมือนักดีขึ้น
2: ท่านเคิงคำแก้วหนูจันทร์กล่าวเตือนว่าในระยะผ่านมาคณะภาคคณะนำห้องว่าการห้องการได้เอาใจใส่ปฏิบัติพลบทบาทการเป็นเสนาธิการโดยได้ประสานสมทบกันอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเป็นต้นการเป็นเสนาธิการด้านเนื้อในการค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยและสนองข้อมูลข่าวสารให้แก่ขันเทิงของตนพร้อมทางติดตามสุกยูการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานที่ขันเทิงได้ตกลงและก้าเกี่ยมความพร้อมด้านต่างๆให้แก่กองประสมการหับไส้เวียกงานการนำได้ถือสำคัญการปฏิบัติระเบียบแบบแผนที่กำหนดไว้ในนิติกรรมของภาครัฐโดยเฉพาะระเบียบและกลไกการเฮ็ดเวียกของรัฐบาลสุดที่9พร้อมทั้งได้ผันขยายเข้าในระเบียบการกลไกเฮ็ดเวียกของห้องว่าการและห้องการเพื่อเป็นบอนอิงให้แก่การเฮ็ดเวียกเสนาธิการเป็นต้นการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์วิจัยปัญหาการค้นคว้าให้ทัศนะของเสนาธิการให้มีความโรงเรียนว่องไวและทันสภาพการและยานหนึ่งปีผ่านมาทั่วแขวงคำมวนมีเหตุการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นเส้นลมพายุผัดไฟไหม้ดินเจือนและน้ำท่วมสุท่วมขังที่ส่งผลกระทบต่อเนื้อที่ทำการผลิตเนื้อที่ปลูกพืชต่างๆพร้อมทั้งเหือนซานเล้าเข้าพาหนะพื้นฐานโครงรางได้รับความเสียหายรวมมูลค่า350ตึกกว่ากีบในนั้นผลเสียหายในด้านของเขตกสิกรรมและสิ่งแวดล้อม206ตึกกว่ากีบด้านของเขตโยธาธิการและขนส่ง104ตึกกว่ากีบท่านเดชศักดามณีคำรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันแขวงขมวนได้รายงานในกองประชุมสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานคุ้มครองภัยพิบัติประจำปี2025และวางทิศทางแผนการปี2026ในวันที่17มิถุนายนนี้ว่าในระยะ1ปีผ่านมาได้มีเหตุการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นในขอบเขตอุปเทศ70ครั้งในนั้นน้ำท่วม38ครั้งดินเจือน1ครั้งลมพายุผัด16ครั้งไฟไหม้เฮือน15ครั้งมีผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด 43,373 เถือคนเสียชีวิต55คนสูญหาย5คนได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างนักหน่วงซึ่งมีมูลค่าความเสียหายประมาณ 2,940 ตึกกว่ากีบสำหรับแขวงคำมวนก็เป็นแขวงหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเส้นน้ำท่วมลมพายุผัดไฟไหม้เฮือนประชาชนฟ้าผ่าและอื่นแต่การฟื้นฟูก็ยังบ่ทันสำเร็จยังเป็นสิ่งท้าทายของแขวงพร้อมนี้เรียกร้องมายังบรรดาคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันแขวงขันเมืองจงได้พร้อมกันยกสูงความรับผิดชอบของตนเอาใจใส่ติดตามประกอบความเห็นเพื่อค้นคว้าปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนบทเรียนจากผลกระทบในระยะผ่านมาซอกหาวิธีปรับปรุงแก้ไขสิ่งอุดตันให้มีเนื้อในครบถ้วนและเป็นเอกภาพ ในการจัดตั้งปฏิบัติในต่อหน้าให้ได้หับผลดีกว่าเก่าเพื่อให้สำเร็จตามจุดประสงค์และระดับคาดหมายที่กำหนดไว้ในโอกาสเดียวกันนี้ประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติคันแขว้งได้มอบเงินกองทุนภัยพิบัติคันแขว้งให้10เมืองของแขว้งเมืองละ30ล้านกีบเพื่อประกอบส่วนให้แก่กองทุนภัยพิบัติคันเมืองเพื่อเกี่ยมตอบโต้ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น
0: พิธีลงนามบทบันทึกสวยจำเกี่ยวกับสายพัวพันของเมืองมิตรภาพระหว่างคณะสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวนครหลวงเวียงจันทน์และคณะสาวหนุ่มคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์นครโฮจิมินห์จัดขึ้นในวันที่21มิถุนายนนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ร่วมลงนามโดยสหายนางรัตดาพรปอนสายคำคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มห้องเลขาคณะบริหารงานสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวนครหลวงเวียงจันทน์และสายนางโหทอเอ็งเตียสกรรมการภาคนครห้องเลขาคณะผู้จัดงานสาวหนุ่มคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์นครโฮจิมินห์มีสหายหุ่มแพงศรีสมบัติเลขาธิการศูนย์กลางสาวหนุ่มกรรมการภาคนครหลวงเลขาคณะผู้จัดงานสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยคณะทั้งสองฝ่ายและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการลงนามครั้งนี้แม้มีจุดประสงค์เพื่อสืบต่อหัดแน่นและเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมือเวียกงานสาวหนุ่มเยาวชนระหว่าง2นครใหญ่ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเนื้อในสำคัญของบทบันทึกมีดังนี้การแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนเพิ่มทวีการพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนเวียกงานสาวหนุ่มในแต่ละปีพิเศษเป็นการเข้าร่วมงานพบปะตั้งค่ายเยาวชน3ชาติคือลาวเวียดนามกัมพูชีที่นครโฮจิมินห์การฝึกฝนทักษะคณะสาวหนุ่มนครโฮจิมินห์จะจัดสุดอุหมทักษะเวียกงานสาวหนุ่มให้พนักงานสาวหนุ่มนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อยกระดับความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจสาวหนุ่มสร้างเงินไขให้สมาคมนักธุรกิจหนุ่มของ2นครไปพบปะแลกเปลี่ยนและร่วมมือด้านธุรกิจบนหลักการต่างฝ่ายต่างรับผลประโยชน์กิจกรรมวัฒนธรรมร่วมกันจัดกิจกรรมวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อสุขยู่การพัฒนาพรสวรรค์ของคนหุ่นหนุ่มพร้อมทั้งเสริมฉลองวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของ2ชาติการร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นบาดก้าวที่สำคัญในการศึกษาอบรมให้คนหุ่นหนุ่มสืบต่อหักษาและเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันเป็นพิเศษระหว่างลาวและเวียดนามให้มั่นคงทนงแกนตลอดไป
2: คณะบริหารงานภาคแขวงพงศาลีได้ถือเอาเวียกงานก่อสร้างภาคพนักงานเป็นกกโดยเฉพาะการเพิ่มทวีและขยายภาคอยู่หน่วยภาคบ้านสุนบดบนจิตใจหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงเลิกเซิงและหอบด้านเพื่อหับประกันบทบาทการนำพาหอบด้านของภาคอยู่หักฐานอย่างแท้จริงในโอกาสประกอบความเห็นเกี่ยวกับบทเรียนการขยายภาคอยู่หน่วยภาคบ้านสุนบดห่างไก่ศอกลีกต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นในระหว่างวันที่18ถึง19มิถุนายนนี้ที่สโมสรห้องว่าการศูนย์กลางภาคนครหลวงจันทน์ทานธนูคำจิตยวงศ์คณะประจำภาคแขวงหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงพงศาลีให้ฮู้ว่าองค์คณะภาคแขวงได้สุ่มใส่ซี่นำนำพาคณะภาคแต่ละขันอย่างใกล้สิทธิแท้โดยเฉพาะแมนการยกสูงบทบาทการนำพาและความเข้มแข็งของหน่วยภาคสุนบดห่างไก่ศอกลีกให้สามารถเป็นเจ้าตนเองในการบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้มีความนักแน่นขึ้นเรื่อยๆผ่านการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงสามารถบรรลุได้สี่เนื้อในสี่คาดหมายอย่างเป็นรูปธรรม
5: จงยุ่งในเมืองและตาแสงสร้างแผนยุทธศาสตร์ในการขยายพักอยู่ส่วนลดทางไปที่ก็มีและเป็นแผนการแผนนั้นและโครงการเอียเรือนำพาจะตามปฏิบัติอย่างมีขึ้นสูงยึดตัวสุขยุทันเมืองกระแสอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เรือพักบ้านเคลื่อนไหวตามแนวทางนำพาควบชีวิตพักเรียนสติพักอย่างเป็นปกติยึดตัวตามกฎเกณฑ์ของพักยึดตามประกาศสร้างความเข้มแข็งให้บรรดาเรือพักที่อยู่อาศัยช่วงนี้โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องงานกันพักมาส่วนที่ก้าวหน้าก็พักชื่อต่อตามขั้นตอนหาประกันปริมาณในคุณภาพจะตั้งเผยแพร่เชื่อมบริเวณของพักประส่วนปฏิบัติเราสมัยที่12ในประดับเรื่องพักบ้านหากผู้เข้าใจและเชื่อชื่อเห็นได้ความหมายความสำคัญและกระตุ้นเห็นให้มาส่วนผู้ที่ก้าวหน้าอยากเข้าเป็นส่วนสิทธิ์พัก
2: ท่านธนูคำจิตยวงศ์ให้หู้ตื่นฟ้าปัจจุบันแขวงพงศาลีมี10องค์คณะภาคมี 1,006 การจัดตั้งหักฐานภาคมี96คณะภาคหักฐาน910หน่วยภาคมีสมาชิกภาคทั้งหมด 14,422 สหาย มีบ้านทั้งหมด502บ้านในนี้มีหน่วยฮักฐานบ้าน496หน่วยผักต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิศวการกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
6: ์ความกดอากาศต่ำของอากาศร้อนปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมเฮ็ดให้อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ25ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง18หา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ25ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง23หา34องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง26หา33องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ25ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา33องศาสลับแควงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง21หา31องศาหากใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง25หา35องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ35ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง17หา27องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
2: ์ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานวันที่19มิถุนายนนี้ว่าการเคลื่อนไหวเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดเฉลิมฉลอง35ปีแห่งการสร้างตั้งการพบพันธ์อาเซียนรัสเซียและดำเนินการเคลื่อนไหวเวียดนามจำนวนหนึ่งยูเรเซียในวันที่18มิถุนายนนี้ท่านเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้พบปะสนทนากับท่านวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียในการพบปะครั้งนี้ท่านเลมิงฮึงยืนยันว่าการนำผักรัฐบาลเวียดนามมีความเสมอต้นเสมอปลายถือรัสเซียเป็นคู่หัวมือสำคัญแถวหน้าในนโยบายการต่างประเทศรัฐบาลเวียดนามปรารถนาพร้อมกับรัฐบาลรัสเซียสืบต่อสุขยุคการพันขยายบรรดาข้อตกลงที่บรรลุได้ระหว่างทานโตเริ่มเลขาธิการใหญ่คณะบริหารส่วนกลางภาคกุมรีเวียดนามประธานประเทศเวียดนามและทานวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียเพิ่งยกระดับบรรดาคงเขตทั้งมือสองฝ่ายอย่างรอบด้านท่านวลาดิเมียร์ปูตินยืนยันว่าเวียดนามเป็นหนึ่งในบรรดาคู่หัวมือสำคัญที่สุดของรัสเซียและเป็นเพื่อนผู้สนิทสนมแน่นแฟ้นอยู่ภาคพื้นมีบทบาทสำคัญในการเสื่อมต่อรัสเซียกับบรรดาประเทศอาเซียน
2: ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานในไทยอาทิตย์ผ่านมาว่าท่านนางจูลีคอลลินส์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมการประมงและป่าไม้ของออสเตรเลียได้ยืนยันการกวดพบเชื้อไวรัสไข้หวัดสัตว์ปีก H5N1 ข้างทำอีดในออสเตรเลียโดยผลการทดสอบยืนยันว่านกสกวาสีน้ำตาลที่พบในอุทยานแห่งชาติทางภาคใต้ในวันที่14มิถุนายนได้ติดเสื้อและตายย้อนไข้หวัดสัตว์ปีกสนิทหุนแหงเสื้อไวรัสดังกล่าวได้ระบาดไปทั่วโลกนับตั้งแต่ปี2020ซึ่งเหตุให้นกและสัตว์อื่นๆหลายล้านตัวตายโดยออสเตรเลียยังพบว่านกเปเทรลอีกตัวหนึ่งมีอาการเจ็บป่วยในพื้นที่ใกล้เคียงในวันที่18มิถุนายนและปัจจุบันได้ถูกกักกันพยาธิแล้วก่อนหน้านี้รัฐบาลออสเตรเลียได้จัดสรรงบประมาณ113ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพื่อกักเก็บรับมือกับการระบาดของ H5N1 ที่อาจจะเกิดขึ้นท่านนางคอลลินส์กล่าวว่ารัฐบาลได้ถอดถอนบทเรียนจากเหตุการณ์ที่คล้ายคลึกกันในหลายประเทศจึงเป็นสาเหตุ ที่มีการกักเก็บเงินทุนไว้ล่วงหน้าเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียได้เรียกร้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับนกที่เจ็บป่วยหรือตายและรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านสายด่วนฉุกเฉินเกี่ยวกับพยาธิสัตว์ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่คาดว่าจะฮู้ภายใน2หา3มื้อว่าเชื้อไวรัสได้เริ่มแพร่ระบาดในบรรดาปศุสัตว์ของออสเตรเลียแล้วหรือบ่ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรมนพงษ์พญโยสิทธิ์และบัลลังก์ทองเกียงคำสนนี้อ่าน
7: แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
8: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
7: ้
8: อ
7: แท้วะอีหลีวะ
8: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
7: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
8: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
9: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
10: พนักงานเอกชนจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากประกันสังคม
11: พนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจหรือเอกชนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 5.5% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นผู้ใช้แรงงานหรือนายจ้างต้องได้สมทบเติม 6% รวมเป็น 11.5% หักเข้ากองทุนประกันสังคมแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานเอกชนจะได้รับมีทั้งหมด9อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตอุดหนุนสมาชิกครอบครัวและอุดหนุนว่างงาน
10: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-581 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: เป็นจังไดลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี่มานบ
1: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ําก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ําอันตะกี้แต่ก่อนหั่นนะอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบิดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
0: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลดน้อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
1: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
0: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
1: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม่ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเฮาดีขึ้น
2: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

0: พื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยหีบของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ
1: ์ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
2: เงินกีบก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
3: เอามาหวมแหงหวมใจกัน
4: ปกปักรักษา
5: เอกลักษณ์ของชาติลาวเฮา
6: ไปให้ลูกหลานได้หาคน
7: มาหวมกันนำใส่เงินกีบ
2: อยู่เมืองลาวใส่แต่เงินกีบ

ตั้งหน้าพันขยายได้จัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงสุขสบายดีท่านฟันที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพอท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของเดือน8ขึ้น9ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388และมื้อนี้วันอังคารวันที่23มิถุนายน2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าสว่างสวยดีเป็นเงื่อนไขในความสะดวกและสิ่งใดอย่างได้ปวงสนองกับพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานที่ความสมคิดสมใจสนาธิการงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการหนึ่งในนั้นก็แม่นำเอาเนื้อไหนจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปพันขยายในตระกงเขตเวียกงานเพื่อเป็นการสู้ซนเหตุให้แผนบุคทรุสี่ด้านก็คือบุคทรุทางด้านจินตนาการบุคทรุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุคทรุทางด้านระบบระเบียบกลไกบริหารและบุคทรุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนสู่ส่วนเหตุให้เวียงงาน3สร้างคือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบด้านและสร้างตาแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาเพื่อสุ่มใส่สร้างตัง611ตาแสงในทั่วประเทศให้สำเร็จในปี2027โดยอิงใส่ทิศนำของเลขาธิการใหญ่คณะบริหารส่วนกลางพรรคประธานประเทศท่านทุรุณศรีสุริตที่ได้ให้ทิศนำเกี่ยวกับการจัดตั้งสืบต่อสุ่มใส่การสร้างตัง611ตาแสงในทั่วประเทศให้สำเร็จตามแผนการในปี2017และสามารถเคลื่อนไหวปฏิบัติพระบทบาทสิทธิ์นาทีอย่างตั้งหน้าเพื่อกลายเป็นบ่อนอิงของหักฐานเป็นบ่อนบริการรับใช้แก้ไขปัญหาตัวจริงของประชาชนและเป็นบ่อนผันขยายแนวทางของพรรคลงสู่หักฐานสร้างท่วงท่าใหม่ให้แก่เวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองเวียกงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากเวียกงาน3สร้างอย่างมีประสิทธิผลให้ตาแสงเป็นบ่อนเสริมขยายประชาธิปไตยได้ยกสูงสิทธิ์เป็นเจ้าของประชาชนเป็นป้อมด้านหน้าของเวียกการป้องกันชาติป้องกันความสงบปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอยู่หักฐานเหล่านี้เป็นต้นท่านผู้ฟังที่เคารพนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่ทางรายการได้นำเสนอมาท่านได้ติดตามรับฟังในเบื้องต้นโดยอิงสถิตสินำของเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศท่านทุรุณศรีสุริตที่ได้ให้ทิศนำเกี่ยวกับการสืบทอดจัดตั้งสุ่มใส่การก่อสร้างตั้งตาแสง611ตาแสงในขอบเขตประเทศให้สำเร็จตามแผนการในปี2017และสามารถเคลื่อนไหวตามพระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่อย่างตั้งหน้านำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในเบื้องต้นให้ท่านได้ฟังข้อมูลคำเสื่อมทางฟันเดอร์กรอบมอบหมายหน้าที่ให้ทั้งถาวรวิเศษศรีและกระบัวทองศรีสมบัติในสักควบคุมเสียงนำเอาเพียงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:42 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวยินดีในญาติที่ท่านเดินทางเข้าสู่นาเวียกนางานในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ตามสำนักงานองค์การตระกระทรวงตลอดถึงปวงสละของพวกเขาที่เดินทางเข้าสู่นาเวียกนางานไปไกลมาเหนือไปใต้ลงขึ้นเหนือไปเหนือลงใต้อิงใส่เงินไขและก็เวียกงานตัวจริงของแต่ละคนตลอดถึงแม่ค้าเซาขายหรือว่าเซาให้เซานาเซาหัวเซาสวนทุกอย่างก็แม่นเพื่อปุ่มลุมในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติโดยเนืองใส่มติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคโดยเฉพาะแรกยิงใส่แผนบุกทะลุซีดานเวียกงาน3สร้างปัจจุบันนี้เวียกงาน3สร้างถือว่าพวกเขายังสุมใส่จัดตั้งปฏิบัติยังด้วยความตั้งหน้าหนึ่งในนั้นก็หมายกับว่าสร้างตั้งตะแสงและบานเป็นหัวหน่วยพัฒนาในเบื้องต้นของรายการนัดทันฟังเทคโนโลยีทางรายการก็ได้นำเอาทิศนำของเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศที่ได้ให้คำแนะนำสุมใส่สร้างตั้ง611ตะแสงในขอบเขตตัวประเทศให้สำเร็จในปี2017ทั้งหมดนั้นก็เพื่อเฮ็ดให้ตะแสงเป็นบ่อนก่อสร้างพนักงานโดยดึงดูดเอาคนนุ่มผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยเวียกและฝึกฝนล่อหลอมยุตะแสงให้หลายขึ้นผ่านกระบวนการดังกล่าวนั้นคัดเลือกเอาเข้าพรรคเข้ารัฐกรสร้างเป็นพนักงานสืบทอดเปลี่ยนแทนให้เติบใหญ่เข้มแข็งอย่างนักแน่นแต่หากฐานขึ้นมาอันสำคัญก็ต้องหับประกันให้พนักงานประจำตาแสงกำแน่นสี่หูตามคำสอนของประธานไกรสอนพรหมวิหารคือหูนำพาด้านการเมืองแนวคิดหูจำแนกมิตรศัตรูหูสี่นำพาการพัฒนาเศรษฐกิจและหูสี่นำเวียกงานวัฒนธรรมสังคมอันนี้ต้องได้แนะนำกันให้ละเอียดแขวงเมืองต้องได้ไปเบื้องตัวจริงนำคณะนำตาแสงที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อสืบต่อกำหนดการแบ่งขั้นคุ้มครองระวังเมืองกับตาแสงและตาแสงกับบ้านให้จ้าแจงโดยการมอบสิทธิอำนาจตัดสินใจและทรัพยากรที่สมคู่กับการบริการรับใช้ประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นหากฐานอำนวยให้คันลุ่มได้ปฏิบัติเวียกงานดังกล่าวด้วยความรับผิดชอบสูงด้วยดีตลอดไปอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้นำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังเกี่ยวกับปัจจุบันนี้กำลังสุ่มไส้การสร้างตั้งตาแสงอยู่แต่ละแขวงแต่ละเมืองแต่ละนครแขวงนครหลวงเพื่อให้สำเร็จในปี2017ให้สำเร็จ611ตาแสงในขอบเขตทุกประเทศทั้งประเทศครบที่ทางรายการได้นำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังถ้าว่ามาเยียงเบื้องทางด้านเรื่องกระทรวงพนักงานรัฐกรของพวกเขาก็เกี่ยมจิตเกี่ยมใจก้าวเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเพื่อนำเอาแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลไปจัดตั้งไปผ่อนขยายเข้าสู่เวียกงานตัวจริงเนื่องจากว่าการก่อสร้างพรรคพนักงานแนวใดจึงจะได้รับมากผลอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาและก็เป็นบางสูตรที่ตั้งขึ้นอยู่แต่ละสำนักงานองค์การที่ทางคณะนำคณะพักคณะนำของแต่ละกระทรวงแต่ละองค์การที่จะต้องได้คิดงำการก่อสร้างพรรคพนักงานเป็นหนึ่งในบรรดายุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญพิเศษและเป็นเวียกงานพื้นฐานที่กำหนดคุณภาพและความสามารถในการนำพาของพรรคตลอดระยะการปฏิวัติของประเทศชาติพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้ถือเอาเวียกงานก่อสร้างพรรคพนักงานเป็นใจกลางของเวียกงานก่อสร้างระบบการเมืองและเป็นปัจจัยตัดสินความสำเร็จของภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติสนั่นในสภาพการปัจจุบันที่ประเทศกำลังสืบต่อดำเนินภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่และเสื่อมโยงเข้าสู่ภาคพื้นและสากลอย่างกว้างขวางได้สร้างทางกระโอกาสและสิ่งท้าทายใหม่ให้เวียกงานก่อสร้างพรรคดังนั้นการตอบคำถามที่ว่าก่อสร้างพรรคพนักงานแนวใดจึงจะได้รับมากผลจึงเป็นปัญหาที่ควรได้รับการค้นคิดและจัดตั้งปฏิบัติอย่างจริงจังก่อนอื่นมดก็ต้องถือเอาเวียกงานก่อสร้างพรรคด้านการเมืองแนวคิดเป็นปัญหาหลักพนักงานและสมาชิกพรรคจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดีก็ต่อเมื่อมีความนักแน่นด้านการเมืองมีความเชื่อมั่นต่ออุดมการณ์และเส้นทางของพรรคการศึกษาพรมทฤษฎีมักเดนินแนวคิดประธานไกรสอนพรหมวิหารและคำสั่งต่างๆของพรรคต้องเฮ็ดเป็นประจำเคียงคู่กันนั้นก็ต้องสร้างความสามารถให้พนักงานฮู้จักวิเคราะห์และแจ้งแยกข้อมูลเพื่อบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของข่าวสารบิดเบือนและโฆษณาแสหายป้ายสีต่อพรรคสุ่มไส้การก่อสร้างพรรคด้านคุณธรรมคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติซึ่งพนักงานที่ดีบ่เพียงแต่มีความรู้และมีความสามารถเท่านั้นแต่ต้องมีคุณธรรมมีจรรยาบรรณความซื่อสัตย์บริสุทธิ์ถ้าขาดคุณธรรมอาจจะนำไปสู่การซ่อราดบังหลวงการสวยใส่หน้าที่ตำแหน่งเพื่อสวยใส่อำนาจและนำเอาผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นใหญ่
องค์การพรรคต้องถือเอาการศึกษาพรมคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติเป็นวิธการปกติโดยติดพันกับการย่องยอคนดีลงวินัยผู้กระทำผิดและการปลูกฝังจิตสำนึกขับไส้ประชาชนตลอดไปสถานการณ์ก่อสร้างพนักงานต้องถือมอบหมายเป็นวิธงานขอกุญแจพักจะเข้มแข็งหรือบ่เป็นขึ้นกับคุณภาพของพนักงานต้องมีแผนการสร้างบำรุงฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในระยะยาวการคัดเลือกและแต่งตั้งพนักงานต้องยึดมั่นคุณสมบัติและความสามารถเป็นสำคัญต้องหลีกเว้นการเลือกคนตามความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือตามกลุ่มผลประโยชน์ต้องสร้างองค์การพักให้บริสุทธิ์นักแน่นแต่ละหักฐานต้องปฏิบัติหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยอย่างเคร่งครัดรักษาระบบประชุมสำรวจกวดกาและตำหนิก่อสร้างการสำรวจกวดกาตำหนิก่อสร้างกับว่าแม่นการจับพิษหรือโจมตีกันแต่แม่นการช่วยกันซอกหาข้อขัดตกบกพร่องเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นถ้าบ่มีการสำรวจกวดกาและตำหนิก่อสร้างองค์การนั้นย่อมมีความเสี่ยงต่อการเกิดพยาธิแอนยาซิดและการเสื่อมถอยการยกสูงคุณภาพการกวดกาและการคุ้มครองการกวดกาแม่นวิธีการสำคัญในการป้องกันและแก้ไขการผิดพลาดองค์การพักทุกขั้นต้องถือเอาการกวดกาเป็นหน้าที่ปกติโดยเน้นทางด้านกวดกาพนักงานที่ดำรงตำแหน่งนำพาการคุ้มครองด้านเงินการเงินทรัพย์สินและการใช้อำนาจบ่อนใดมีการกวดกาดีบ่อนนั้นจะลดพรการละเมิดวินัยและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนตลอดไปและนอกจากนี้การก่อสร้างพักพนักงานให้ได้รับมากผลดีนั้นยังต้องอาศัยการเข้าร่วมของประชาชนพักต้องยึดมั่นหลักการประชาชนเป็นหลักฐานโดยฟังคำคิดคำเห็นคำเสนอและการตำหนิติชมจากประชาชนและพนักงานทุกคนต้องลงหลักฐานใกล้ชิดประชาชนฮู้ปัญหาตัวจริงและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนอย่างทันการในยุคดิจิตอลพนักงานยังจะต้องได้พัฒนาความรู้อันใหม่ๆความสามารถด้านเทคโนโลยีทัศนบริหารทักษะในการบริหารประกาศบริการประชาชนและความสามารถปรับตัวให้ทันกับสภาพการใหม่ถ้าพนักงานขาดการเรียนรู้และบ่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ย่อมจะบ่สามารถนำพาเวียกงานให้บรรลุผลสำเร็จได้สถานการณ์ก่อสร้างพักพนักงานให้ได้รับมากผลดีนั้นต้องได้เฮ็ดอย่างหอบด้านต่อเนื่องและเป็นระบบโดยยึดมั่นหลักการของพักควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพพนักงานให้ครบถ้วนด้านคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติและความสามารถจึงจะสามารถสร้างองค์การพักให้เข้มแข็งบริสุทธิ์นักแน่นสามารถนำพาการพัฒนาประเทศชาติให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้สิ่งสำคัญในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติทางฝันดีกระดกพักคือเป็นปัญหาสำคัญว่าพนักงานเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะนำเอาแนวทางนโยบายไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้เข้าใจและนำเอาแนวทางไปจัดตั้งไปผันขยายฉะนั้นโดยมาเบื้องโดยรวมแล้วปัจจุบันนี้จะสังเกตเห็นว่ายุทธศาสตร์งานองค์การปรากฏการเสื่อมถอยด้านคุณภาพการเมืองคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติความบ่เป็นแบบอย่างด้านมารยาทปฏิวัติความบุกเบือนสู้ซนน้ำใจรับใช้ประชาชนและความเสียสละเพื่อส่วนรวมในทันแถวการนำรักแรงสมาชิกพรรคพนักงานจำนวนหนึ่งอยู่แต่ละขั้นบ่ทันได้รับการแก้ไขอย่างตั้งหน้าเด็ดขาดโดยกงถึงกกถึงหากจึงบ่ทันเกิดมีการหันเปลี่ยนอย่างตั้งหน้าจะแจ้งแข็งแห้งคณะพรรคหักฐานพรรคจำนวนหนึ่งบ่นักแน่นเกิดมีพยาธิอัญญสิทธิ์สวยเส้นในที่ตำแหน่งเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวเกิดมีนักคิดจุ่มเจือเสื้อสายปรากฏการดิ้นกินฟุ่มเฟือยที่มีลักษณะแพร่หลามในสังคมถึงว่าได้รับการพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการก่อสร้างบำรุงพนักงานแต่ยังบ่ทันได้หันเปลี่ยนได้แข็งแรงและนักแน่นได้เถื่อกลไกการคุ้มครองการบรรจุการซับซ้อนพนักงานขั้นศูนย์กลางคุ้มครองอย่างเฮ็ดบ่ทันฮัดกุมแผนกำหนดพนักงานสร้างขึ้นแต่ขาดการซี้นำแต่การจัดตั้งปฏิบัติมีหลายด้านบ่ทันเป็นเอกภาพเวียกงานติดตามกวดกาต้านสกัดการและแก้ไขการซ่อลาดบังหลวงบ่ทันแข็งแรงบ่ทันทั่วถึงทุกเป้าหมายการพักจำนวนหนึ่งบ่ทันเป็นแบบย่างนำหน้ายังถือเบาตัวเวียกงานกวดกาการสกัดการและการต้านการซ่อลาดบังหลวงเหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นเพื่ออยากให้ปัญหานี้ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นซึ่งสำคัญเป็นการปลุกระดมประชาชนสังคมเข้าร่วมเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบโดยเฉพาะในระยะผ่านมาแม้นบ่ทันแข็งแรงกว้างขวางและทั่วถึงการทับม้างกลอุบายเลี่ยเลี่ยมการต้านการสกัดกั้นการตอบโต้ถ้อยทำนองบิดเบือนความเป็นจริงบ่ทันแข็งแรงทันเวลาและยังขาดความแหลมคมการคุ้มครองสิ่งซื่อสังคมออนไลน์ยังมีขีดจำกัดปรากฏการย่อท้อในสังคมมีท่าเอียงเพิ่มความหุนแรงและสร้างความเสียหายนักหน่วงขึ้นการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนในตัวจริงยังบ่ทันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นความทุกข์ยากและความแตกตนในสังคมยังมีท่าเอียงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจึงเป็นปัญหาสำคัญต้นตอและเป็นเป้าหมายสู้สนในการนำพาของพรรคเขาแก้ไขในซุ้มปีต่อไป
ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าของวันที่23ของเดือนมิถุนายน2026ว่าถึงเดือนลาวก็แม่นเดือน8ขึ้น9ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388มีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของมื้อนี้จากบุญเฮียมแก้วเวียงซำอันนี้จากทองเพชรสิทธิเดชเพิ่นว่าติดตามทุกมื้อเด้อท่านและก็วงศิลป์ดินคำสมเชยในรายการก้านแก้วสุวรรณศรีรับฟังเสียงชัดเจนดีอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์อันนี้จากบุญปันเพิ่นว่ารับฟังเป็นประจำแล้วก็อันนี้จากสมพรปัฒนาถามข่าวทางข่าวจะทำรายการและก็วันรับฟังเป็นประจำอยู่ทางกองพันใหญ่โอ้อันนี้วันไซเพิ่นว่ารับฟังจากกองพัน163ทางสําเหนือแขวงหอพันและก็คำล่าท่านโคศกเมืองต้นเพิงนี่เพิ่นว่าฮ้อนหลายเห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าๆดิษาสวนมณีรับฟังเป็นประจำอยากก็ติดตามปกติพร้อมด้วยบุญเฮียมแก้วเวียงซำเพิ่นว่ารับฟังอยู่เด้อจากปักกระดิ่งมื้อนี้จากปักกระดิ่งมื้อนี้อากาศมืดครึ้มคล้ายๆคือฝนจะตกพร้อมด้วยสถานีวิทยุเมืองเวียงทองเสียงชัดเจนดีจากวินนี่ทางเมืองฮุนสัญญาณบ่ค่อยดีปานใดเพิ่นว่าจังซั่นเนาะเองใส่การประการประกอบความคิดความเห็นของบรรดาท่านที่แจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติด้วยความเป็นห่วงปัญญาจากทางรายการทำไปตะกรบในการไปกันมาตามถนนหนทางใกล้ๆจะถึงเวลา8โมงแบบนี้ยอดยานพาหนะเพิ่มขึ้นฉะนั้นขอให้เพิ่มความระมัดระวังแต่ว่าพวกเขาค่อยไปค่อยมาหรือว่านับถือกฎระเบียบจราจรให้เคร่งครัดแล้วปัญหาอุบัติเหตุก็จะบ่เกิดขึ้นอันนั้นด้วยความเป็นห่วงปัญญาและปรารถนาดีจากทางรายการอันด้านหนึ่งอีกแต่มันออกการออกจากยาวจากเฮือนเพิ่มความระมัดระวังการไปกันมาเบื้องปัญหาเรื่องไฟได้หมดระบบติดจุดน้ำได้สูงวนาปปาไปหอดไปถึงในกอกน้ำได้ปิดแล้วหรือบ่หรือว่ายังเปิดน้ำที่ไม่ซื่อจังเสียเนาะต้องมีผู้อยู่ผู้ไปยิ่งเป็นการดีในการเพื่อให้ได้สังคมมีความสงบมีความปลอดภัยให้ท่านได้ฟังความมุ่งความเสื่อมปิดท้ายในการและหลังจากนั้นถวรวิเศษศรีบัวทองศรีสมบัติและสุขสวรรค์สุขสิริถวรขอนำรายการให้จากท่านผู้ฟังไปสอบเพื่อคำพักเพื่อดำเนินรายการเอาไว้พบกันใหม่มื้ออื่นเช้าเวลา 7:30 กับความผ่อนสุขโชคดีสุขสันต์สว่างจงเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: เออมูเฮาถามแม่อันพนักงานคนต่างประเทศก็จำเป็นเข้าประกันสังคมบ
1: ่โตกะสร้างว่าก็ต้องได้เข้าคือกันกับพนักงานคนลาวหั่นละ
0: แต่คนต่างประเทศเขามีประกันภัยอยู่บ้านเขาละไดมาประเทศลาวต้องได้เฮ็ดตื้มอีกวะ
1: อ
0: ้
1: าวมันบ่ต่างหยังกับคนลาวเวลาไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศก็ต้องได้เข้าตามระเบียบกฎหมายบ้านเขาคือกันกับคนต่างประเทศที่มาเฮ็ดเวียกอยู่ลาวก็ต้องได้ปฏิบัติตามกฎหมายอยู่บ้านเฮาเช่นเดียวกัน
0: เออก็แม่นความโตได้เนาะแล้วคนต่างประเทศจะได้รับการคุ้มครองหยังแด
1: จะเป็นพนักงานคนต่างประเทศหรือพนักงานคนลาวก็จะได้รับการคุ้มครองคือกันได้รับทั้งหมด9อุดหนุนนับแต่ปินปวดสุขภาพอุบัติเหตุแรงงานออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและวางงานและพิเศษสำหรับคนต่างประเทศเวลาหมดสัญญาแรงงานจะกลับคืนประเทศแม้สามารถขอเงินบำเหน็จน้ำประกันสังคมได้แต่ผู้เกี่ยวต้องมีเงินสมทบอย่างน้อย12เดือนหรือ1ปีขึ้นไปจึงสามารถขอรับได
0: ้โอ้ก็ดีได้เนาะทําอิดเฮาคิดว่าได้แต่ปินป่วยสุขภาพบ่คิดว่าคนต่างประเทศจะได้รับการคุ้มครองหลายปานนี
1: ้ถ้าตัวสนใจข้อมูลเพิ่มเติมโทรไปเบอร์1508สายด่วนประกันสังคมในวงราชการนอกนั้นเพิ่นยังมีทีมงานให้ข้อมูลถึงสถานที่โดยบ่เสียค่านําอีกได
0: ้โอ้ขอบใจตัวได้หลายเด้อ
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: ข้าวมื้อแลงนี้เจ้าอยากกินหยัง
1: หวายก็อยากกินอาหารแซ่บๆลาบก้อยซอยแซ่เพียและก็ต้มพลแบบขมๆแนวมันบำรุงผู้แล้ว
0: ค่อยเข้าใจแล้วแนวแซ่บและบำรุงที่เจ้าเว้าแม่นสัตว์ป่าแม่นบ
2: ่พ่อแม่จงยุติการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถาะเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่าใดพร้อมทั้งมีความเสี่ยงต่อเสื้อพยาธิและสารเคมีน้ำอีก
1: สัตว์ป่ามันซอกอยู่หากินตามธรรมชาติอยู่ในป่าในดงบ่มีเสื้อพยาธิและก็บ่มีสารเคมีดอกลูกเอ้ย
2: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าเสื้อพยาธิต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาเช่นพยาธิอีโบลาพยาธิทางเดินหายใจติดขัดหุนแหงพยาธิโควิด-19แม่นมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ป่าใด
0: แม่นความลูกเว้าหั่นล่ะ
2: พร้อมนั้นการกินสัตว์ป่ายังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีน้ำอีกเพราะว่าหนักลาที่ได้สัตว์ป่ามาขายแม่นจะต้องได้ใช้เวลาในการเดินทางหลายมื้อจึงฮอดบ้านและพวกแม่ค้าที่นำเอาสัตว์ป่าออกมาขายอยู่ในเมืองแม่นต้องได้ใช้เวลาหลายวันจึงจะฮอดฉะนั้นพวกเขาจึงได้นำใช้สารเคมีเป็นต้นแมนสารฟอร์มาลินและสารกันบูดชนิดต่างๆใส่ในสัตว์ป่าเพื่อให้มันสดอยู่เสมอ
1: ลูกเว้าถึงคันซั่นพวกเฮาก็หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายทั้งเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่านำอีกได
3: ้กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสู้กำลังแต่อาจพลาดพังถึงแก่ความตาย

0: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
1: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
0: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
1: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
0: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
1: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: ห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหับประจำพาสซีฟอินคัมตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าถิ่นในประเทศลาวรับประกันรังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
3: โอ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
2: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ควมไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบวทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
3: ว้าว
2: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
4: สิห่างหากะเกียมตัวเองไปใส่เนาะ
5: ว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
4: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
5: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
4: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
5: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ำอีกได
4: ้โอ
5: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้หู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ำอีก
4: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสันเฮากะสิไปบริจาคเลือดน้ำโตซะนะ
3: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง

0: ขับขี่พาหนะบ่ควรประมาทถ้าพลาดพังอาจหลั่งเลือดและน้ำตา
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกๆท่าน
0: สบายดีมิตรรายการคิดฮอดคิดถึงทุกท่านรายการขับขี่ปลอดภัยกลับมาทักทายสบายดีกับมิตรรายการอีกเช่นเคยเวลา 8:00 น. 9:00 น. ว
1: ัน
0: จันทร์ฮอดวันศุกร
1: ์เจ้า
0: ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์เรา
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะการทักทายสบายดีมีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านพร้อมกับพวกเขา2คนก็คือต้อนรับท่านผู้ฟังเนาะเข้าสู่บรรยากาศของรายการขับขี่ปลอดภัยตอนเช้าของวันอังคารที่23เดือนมิถุนายนปี2026กลับมาพบมาพ้อกัน 8:00 น. ถึง 9:00 น. ตอนนี้กะทาง Facebook รับชมรับฟังได้แล้วเด้อท่านผู้ฟัง Facebook ลาว National Radio เนาะส
0: ่
1: วนเว็บไซต์ก็คือเว็บไซต์ www.lnr.org.la
0: มีส่วนร่วมกับรายการขับขี่ปลอดภัยของพวกเฮาได้ทางจะเขียนข้อความผ่านทาง Facebook ก็ได้
1: เ
0: นาะหรือว่าจะโทรศัพท์เข้ามามีส่วนร่วมกับพวกเฮาที่หมายเลขโทรศัพท์030 578 7052ยินดีโอลมสนทนาผ่านรายการขับขี่ปลอดภัยในปัญหาความปลอดภัยทางถนนความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้รถใช้ถนนอยู่ในสังคมลาวของพวกเขา
1: เจ้า
0: ท่านก็สามารถมีส่วนร่วมประกอบคำยืนคำเห็นเข้ามาในรายการขับขี่ปลอดภัยได้
1: เจ้าท่านผู้ฟังเนาะกับบ่ซัพพอร์ตแต่นครหลวงวิ่งจันทน์เนาะทั้งต่างแขวงเนาะก็สามารถที่จะประกอบความคิดเห็นเข้ามาได้เป็นแนวใดมื้อนี้ผลการรับฟังแต่ละบอนที่มีรายการฟังอยู่สัญญาณแจ้งชัดเจนบ่สําหรับ FM 103.7 MHz ของพวกเฮาและการถ่ายทอดต่อเนาะไปยัง FM 94.3 MHz พร้อมมีรายการบางคนก็อาจจะฟังอยู่น้ําโหลดเนาะบางคนก็เปิดวิทยุรับฟังบางคนก็ฟังออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือผ่านทางคอมพิวเตอร์เนาะแต่ละช่องทางที่ว่าได้รับฟังสัญญาณเป็นแนวใดหรือว่าจะแลกเปลี่ยนสภาพของเส้นทางสภาพดินฟ้าอากาศก็ได้เด้อเป็นแนวใดแดมื้อนี้นะ
0: เอาหลานเส้นทางที่หลายท่านนั้นได้เที่ยวไปได้มาเนาะก็มีสติระวังตัวบางเทื่อนี่มันก็ลึ่งเคยอยู่เที
1: ่
0: ยวกันทุกมื้อไปเวียกไปงานไปโรงทํามุงเฮียนไปมั่วไปสวน
1: เจ้า
0: แต่ปานนั้นมันก็ยังเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าการเที่ยวทางแต่ละมื้อก็แตกต่างกันไปเส้นทางคือเก่า
1: เจ้า
0: แต่ปริมาณการใช้รถปริมาณการใช้คมไวแล้วก็จิตใจของคนในการขับขี
1: ่
0: บ่มีไผฮู้ได้ขี่ไปดีๆก็เลี้ยวโลดขี่ไปดีๆก็หยุดโลด
1: เจ้า
0: ไฟเลี้ยวก็บ่ใต้อยากหยุดก็หยุดแบบนี้นะเพื่อตกสะเง้อแนวใดก็บ่ฮู
1: ้เจ้า
0: สุดท้ายผู้มานำหลังก็ตามมาได
1: ้
0: หรือว่าขาดสติในการขับขี่ก็มีปัญหาเรื่องอุบัติเหตุตามมา
1: เจ้าม
0: ื้อนี้มีข้อมูลข่าวสารหลายเรื่องอยู
1: ่
0: เก
1: ี่
0: ยวกับปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในมือ2มือที่ผ่านมา
1: เจ้า
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็มีหลายอย่างแล้วก็มีตัวเลขทั่วประเทศ
1: เจ้า
0: ที่จะมาเว้าให้ทุกท่านได้ฟังว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั่วประเทศในว
1: ัน
0: ที
1: ่วันที่20แล้วก็
0: วันที่21
1: เจ้า
0: ว่ามีหน่อยหลายสําไหนเฮาติดตามฟังนํากันในรายการขับขี่ปลอดภัยนี้
1: เจ้าพอดีเริ่มต้นรายการเนาะอยากจะแจ้งให้มีรายการได้รับทราบเนาะสําหรับผู้ใดที่ว่าใช้เส้นทางจากเทศบาลเมืองซ้ําไปหาสนามบินหนองข้างแขวงหัวพันก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: เป็นระยะที่กําลังมีการก่อสร้างเนาะเพิ่นจะเปิดจะปิดเป็นบางเวลาท่านผู้ฟังสําหรับตอนเช้าเนาะเพิ่นจะปิดในเวลา 8:00 น. ถึงเวลา 10:00 น. และจะเปิดในเวลา 10:00 น. หา 10:30 น. และก็จะมาปิดอีกเนาะตอน 10:30 น. หา 12:00 น. และจะเปิดแมนเวลา 12:00 น. หา 13:00 น. ส่วนมาตอนแรงแมนเพิ่นจะปิดเวลา 13:00 น. ถึง 14:30 น.หลังจาก 14:30 น.เราจะมาเปิดฮอต 15:00 น.และวันนี้ฮอต 15:00 น.เราจะมาปิดอีกจนฮอตเวลา 17:00 น.นี่ก็คือหลังจาก 17:00 น.แล้วเพิ่นก็จะเปิดให้นำไส้แม่นตั้งแต่ 17:00 น.จนฮอต 8:00 น.เช้าของมื้อถัดไป
0: จ้า
1: อันนี้เพิ่นจะแจ้งนะปิดเปิดเป็นบางเวลาแต่คันว่าผู้ใดที่เอ้าอาจจะบ่จื้อเนาะปิดเปิดแบบนี้อาจจะซับสนได้อาจจะบ่จื้อหรือว่าหลีกเลี่ยงไปเส้นทางอื่นได้ก็หลีกเลี่ยงไปก่อนเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าถึงซั่นว่ามีญาติพี่น้องจะเดินทางไปเส้นนั้น
1: เจ้า
0: ก็ได้ช่วยได้แนะนําได้บอกกันตื้ม
1: เ
0: สียเวลาซั่นซ
1: ั่นแม่นแล้ว
0: เอาไปยามเพิ่นเปิดหรือว่าสิไปท่าก็บ่เป็นหยัง
1: เจ้าอันนี้
0: มีเวลาซั่นซะ
1: แม่นเนาะอันนี้ก็คือข้อมูลจากทางอนายุทธาธิการแขวงหัวพันเนาะถึงอันเพิ่นก็แจ้งเนาะอย่าลืมแล้วกันเด้อเทศบาลเมืองซ้ำหาสนามบินหนองข้างแขวงหัวพันเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าว่าเรื่องการจอดรถนี่ท่านผู้ฟังหลายคนก็ให้ความสนใจอยู่
1: เจ้า
0: บางคนก็ขับรถเป็นข
1: ับ
0: รถดีขับรถเก่งแต่การจอดรถเอาความสะดวกตัวเองก่อน
1: เจ้า
0: ไผสิยุ่งยากบ่สนใจอ
1: ัน
0: นี้ก็ยังเห็นหลายอยู่ในสังคมอยู่ในเส้นทางต่างๆ บ่ว่าทางใหญ่ทางน้อยห้อมทางโคดทางโค้งจอดรถอยู่ทางโค้งจอดรถอยู่3แยก4แยก
1: เจ้า
0: จอดรถอยู่บ่อนมันบ่เป็นตาจอดก็จอด
1: เจ้า
0: บ่ว่าจะเป็นรถส่วนตัวหรือรถทัวร์ขนาดใหญ่ที่เอาทัวร์ไปกินข้าวกินน้ำไปชมสถานที่ต่างๆหั่นนะจังซั่นว่าเอาลงแล้วก็เที่ยวขี่หนีไปทางอื่นจ้ะไปจอดทางอื่นบ
1: ่อ
0: นที่มันสะดวกกว่าฮอดเวลากับมาหับบ่ให้จอดแซ่จอดยาวจอดดนเพราะผู้ใช้รถถนนที่บ่ได้เกี่ยวข้องที่บ่มีผลประโยชน์นำนี่
1: เจ้า
0: อับประโยชน์แล้วก็เสียเวลาในการเดินทางบางครั้งก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุก็บ่มีไผอยากตำไผเน
1: า
0: ะแต่มันเสียเวลาเด้หมู่จอดตันอยู่โอ้เสือสิรถสิเบิดเสือชีเบาบาง
1: เจ้า
0: ใครก็ต้องการที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางตามเวลาที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละมื้อแต่ละวันเดินทางมาผัดมันมีอุปสรรคย้อนความมักง่ายของบางคนที่จอดรถบ่เป็นระเบียบจอดรถมักง่ายจอดซื้ออาหารการกินเฮ็ดให้รถมาทั้งหลังนี่ก็ต้องได้ยุดได้เปิดไฟเลี้ยวซ้าย
1: เจ้า
0: เพื่อหักออกนี่ก็บ่มีใครอยากไปตามไผแต่ว่าความมักง่ายความสะดวกของทางนั้นกลายเป็นความยุ่งยากให้แก่ยนต์ยานพาหนะคันอื่นอาจารย์ว่าคันอยากจอดกับมาแต่เช้าเนาะสิว่าซื้ออาหารน่ะนะก็เห็นหลายบ่อนอยู่ดอกมื้อเช้านี่ขี่มาคือกันเส้นทางถนนพลต้องมาแต่150เตียง
1: 150เตียงเน
0: า
1: ะ
0: ตลอดอันนี้นะ
1: ขายอาหาร
0: ขายอาหารแล้วก็จอดจอดแล้วก็เฮ็ดให้คันอื่นนี่ก็ต้องมีความยุ่งยากแล้วก็มีบางคนก็ไปกดเงินอยู่หั่น
1: เนา
0: ะเงินอยู่หั่นมันมีธนาคารอยู่หั่นเด้ธนาคารสาขามันน่ะนะ
1: เจ้า
0: ๆก็สร้างความยุ่งยากแต่ว่ามีทันไปก็มีความโรงเรียนดี
1: เนาะ
0: สะดวกสบายอาจารย์ก็ได้อดทนนั่นแหละคอยไปคอยมาระมัดระวังอย่าสู้ให้มันด่านอย่าสู้ให้มันเกาะอย่าสู้ให้มันมีปัญหาใช่ว่าไปด่านกันไปเกาะหรือว่าไปตำไปขูดกันแบบนี้นี
1: ่
0: รถมันต้องได้ยุดทั้ง2คันเด้แห้งจะเป็นเรื่องใหญ่ไปตื่มอีกมันบอกผู้ที่ไปเรียกไปงานไปราชการก็สิบ่ได้ไปเพราะว่ารถมันขวางกันอยู่อันนี้ก็ให้มีสติตื่ม
1: เจ้ากว่าจะตกลงกันได้นี่ก็คือต้องได้ใช้เวลาเน
0: า
1: ะ
0: นั่นแหละเอิ้นประกันภัยมันบ่แม่นโทรปั๊บเหาะมารถนั้นเป็น 2 ชั่วโมง
1: เจ้า
0: บางบ่อนก็ได้
1: แม่นต้องได้ใช้เวลาในการเดินทางแล้วก็อันนี้สักว่ามาแล้วพอดีเนาะหลายมื้อก่อนก็เปิดเห็นคลิปนึงทางสื่อสังคมออนไลน์ที่กล้องหน้ารถของผู้ขับขี่นะเพิ่นบันทึกเอาไว้ก็คือเพิ่นน่ะนะขับขี่อยู่ประมาณว่าเส้นทางไก่สอนนี่นะค
0: ือ
1: เพิ่นน่ะนะเวลาที่ฮอดไฟแดงแล้วเพิ่นจะไปซื้อเนาะเพิ่นก็ไปตามเลนของเพิ่นแล้วมีรถจักรอีกคันนึงที่ว่าเรามาซองจราจรเบื้องขวาแต่เราผัดอยู่ๆผัดตัดหน้าไปจะเลี้ยวไปเบื้องซ้ายหั่นนะแล้วก็คืออยากให้รถจักรหลายๆคันหั่นนะแบบคิดคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองเพราะว่าเหตุการณ์นี้เห็นเรื่อย
0: ๆ
1: เนาะมันบ่ได้เป็นข่าวแต่เฮาก็เห็นด้วยตาตัวเองเวลาขับขี่ตามท้องถนนก็คือเห็นตลอดหั่นนะ
0: เขาเอิ้นว่าแซงบ่ฮับประกันเลี้ยวบ่ฮับประกันเน
1: า
0: ะแล้วก็เกิดขึ้นเรื่อยอย่าลืมว่ารถใหญ่นี่บ่ได้เจ็บเป็นหยังได้เวลาตามมาแต่แน่นอนมันเป็นคู่กรณีแต่ย้อนความประมาทของรถจักรนี่
1: เจ้าร
0: ถจักรนี่ก็โตปัญหาคือกันเนาะบ่ได้เข้าข้างผู้ใด
1: เขาจนมักจะบางคนเนาะมักจะตัดหน้ามักจะแซงบ่ฮับประกัน
0: ห
1: ร
0: ือ
1: ว่าซิกแซกไป
0: ม
1: ัน
0: ก็แย่เข้าไปไปซิไปขูดไปด่านไปเกาะไปเลยก็มีเด้
1: เจ้า
0: เจ้าของรถใหญ่นี่เจอสิจอดได้มาเบิ่งเป็นห้อยยาวก็มี
1: บ่เห็นแล้วก็มี
0: บางเทื่อนะก็มีเนาะแล้วอื่นๆอีกอันนี้รถจ้างให้ระมัดระวังสำคัญก็ใส่หมวกกันกระทบเนาะเวลาเกิดเหตุมานี่มันก็ซวยได
1: ้เจ้า
0: ชาวนครหลวงมิ่งจันทร์ก็เห็นตื่นตัวหลายเนาะก็ยังมีบางคนอยู่หรอกยังบ่ใส่หมวกกันกระทบ
1: เจ้า
0: โดยเฉพาะแม่นประชาชนอยู่เขตนอกแน่นี่ก็บ่อยากสนใจปานใดคิดว่าโอ้ยขี่ไปตลาดขี่ไปส่งลูกขี่ไปเวียกไงงั้นเล็กๆน้อยๆบ่ต้องใส่ต้องใส่เนาะถ้าบ่ใส่อย่าสุบิดคันเร่งเพราะนั้นมันเว้าถึงการเกิดอุบัติเหตุแล้วมันสามารถที่จะรักษาชีวิตของท่านได้ดี
1: เจ้าเนาะก็คือหลักๆเลยจะป้องกันการกระทบหัวเนาะแต่ว่าต้องเป็นหมวกกันกระทบที่ได้มาตรฐานไดท่านผู้ฟังเนาะก็ฝากไว้สำหรับบางท่านนะอาจจะปล่อยปละละเลยหรืออาจจะถือเบาคือกรณีเมื่อวานนี้เนาะอันนี้แม่นโคชกพบเห็นอยู่สี่แยกไฟแดงแห่งหนึ่งว่าซั่นๆเน
0: า
1: ะคือพ่อกับลูกเนาะขับรถจักรแต่ว่าพ่อหันใส่หมวกกันกระทบลูกผัดบ่ได้ใส่ลูกผัดนางทั้งนะแล้วบัดนี้อานาเพิ่นขี่ไปซอกแซกไปแล้วบัดนี้อานาล้มเองล้มเองแล้วบัดนี้อานาพ่อลูกก็คืออานาล้มน้ำกันเนาะแต่ว่าลูกหันจะเจ็บหัวเพราะว่าอันหัวแล้วจะไปต่ําใส่กับอานารถหั่นนะรถจักรหั่นนะบ่มีคู่กรณีดอกล้มเอาเองแต่ว่าพ่อหันก็คือบ่ได้เป็นหยังเพราะเรามีหมวกกันกระทบ
0: เ
1: ด้แต่ว่าก็อยากให้คิดคํานึงได้ว่าลูกถึงจะเป็นเด็กน้อยก็จะมีหมวกกันกระทบของเด็กน้อยเนาะก
0: ็
1: ควรใส่คือกัน
0: เพราะว่าบางเธอขี่ไว้แบบสิอาจจะมีอะอย่างปิวมาแบบสิถ้ามาต่ําแวนหมวกกันกระทบมานี่นะ
1: เจ้าม
0: ันก็แล้วไปเนาะถ้าบ่มีเด้มัน
1: เจ้า
0: ต่ําหัวต่ําเข้าแก้มตาเด้ต่ําใบหน้าเด้มันก็สิเจ็บไปหรือว่าบาดไปได้ กับแบบสุภดินเว้ามาแล้วล่มไปสิเห็นบ่
1: เจ้า
0: ล่มลูกเจ็บพ่อบัดปลอดภัยเพราะว่ารถจักรนี่มึงเถื่อโค้งหลายบ่ได้องศามันเกินนะมันก็ล่มมันก็มืนมันก็ไหลนะซั่นว่าต้องได้ใส่หมวกกันกระทบนะอันนี้จังหน่อยทีมงานพวกเราติดต่อหาพันโทเดชหรือสาสัญญาสารเนาะเพราะว่าเฮาได้นัดกันทุกๆวันอังคาร
1: แม่น
0: ที่จะได้ล้มกันห้องหัวหน้าแผนกจราจรนครหลวงวิ่งจันทร์ผู้ชี้นําคดีอุบัติเหตุจะมาสรุปอุบัติเหตุ1อาทิตย์ที่ผ่านมาเฉพาะในนครหลวงวิ่งจันทร์และบ่แม่นทั่วประเทศอันทีมงานพวกเขากำลังติดต่อหาเพิ่นอยู่เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะแล้วก็สำหรับหลายๆท่านที่อาจจะสนใจเส้นทางใดภายในนครหลวงวิ่งจันทร์เนาะตัวเมืองซานเมืองเนาะก็สามารถฝากคำถามได
0: ้
1: ทาง Facebook เด้อสำหรับในตอนนี้
0: เจ้าเอาตอนนี้พันโทเดชหรือสาสัญญาสารหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกจราจรนครหลวงวิ่งจันทร์ผู้ชี้นำเรื่องงานคดีอุบัติเหตุของนครหลวงวิ่งจันทร์อยู่ในสายแล้วสบายดีท่าน
2: สบายดีตอนเช้า
0: เจ้าเสียงแจ้งอยู่เนาะท่านเนาะ
2: เสียงแจ้งดี
0: อาทิตย์นึงที่พวกเราได้ล้มกันทีนึงผ่านรายการขับขี่ปลอดภัยขอบใจท่านสละเวลาเข้าร่วมรายการก่อนอื่นก็อยากให้ท่านรายงานสภาพการจราจรทั่วนครหลวงวิ่งจันทร์นี่แหละเป็นจังใดแนวใดและเรื่องปัญหาอุบัติเหตุได้เกิดขึ้นน้อยหลายซําใดให้มิตรรายการท่านผู้ฟังได้ติดตามนํากันท่าน
2: ครับสังเกตติดนึงเนาะพระเจ้าขอทางหลายทางพลเอกตํารวจจราจรนครหลวงวิ่งจันทร์ขอรายงานสภาพเหตุการณ์เหตุที่เกิดขึ้นนะฮะใน1อาทิตย์ผ่านมาเนาะตั้งแต่วันที่15จนถึง21ของเดือน6 2566ถือว่าสภาพการจราจรที่ว่าในนครหลวงวิ่งจันทร์โดยรวมมันบ่เบิ่งแล้วก็การจราจรที่ว่าเบาบางเนาะการจราจรก็แม่นเดินแซงได้สะดวก
0: เจ้า
2: โอ้ยเซ็งหมู่เนียนสามัญนอนรับเดปฐมจะรอดมอฝ่ายจะเป็นว่าได้ผ่านการสอบถิ่นเกิดการได้จบสั่งไปดีว่าแล้วแต่การแต่งจนจะได้จุดแต่ละบอลมีว่ามีหงเนียนถือว่าผ่านนะครับผู้ขับตามมาเนี่ยถือว่าไปสะดวกอยู่เนาะมันมีต่อสภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อที่ปัญหานี้ถือว่าในนครหลวงไม่แก่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมดจำนวนสามเรื่อง
0: เจ้า
2: สุ่มเสียแสงอันนั้นเป็นเพิ่มพื้นที่เรื่องแต่ในนี้มันมีคนบาดเจ็บเล็กน้อยเป็นคนสมควรที่พีสาหัสเจ็บในเสียชีวิตจอดตัวตัวเลขการเสียชีวิตเมื่อสำเก่ามีผู้เสียชีวิตแต่อะไรนั้นเป็นตัวเลขที่มุ่งไปเพื่อปรารถนาเนาะ
0: เจ้าเจ้า
2: จะนำความจะเป็นความเสียความเสียใจกับญาติที่พี่น้องของผู้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในครั้งนี้เน
0: า
2: ะ
0: เจ้าแต่ตัวเลขเสียชีวิตสองคนนั้นเกิดขึ้นในกรณีนั้นได้อยู่จุดใดทันมีละเอียดตัวนี้บ่ท่าน
2: ต่อครับกรณีมีคนเสียชีวิต2คนคือกรณีที่1มันเกิดในเวลาประมาณ 10:30 นของวันที่18เดือน6 2566สถานที่เกิดเหตุเป็นเขตบ้านนานาระหว่างเส้นทางระหว่างหนองบัวไปหาคําสว่าง
0: เจ้าม
2: ันโดนข้อใต้เมืองเสถานแล้วก็ได้แจ้งเป็นเหตุลึกจับตํารวจยศ
0: เจ้า
2: ที่ว่าวันนี้กรณีที่2เป็นกรณีเกิดเหตุในเวลา10:40 นของวันที่21/6/2566
0: เจ้า
2: เป็นเหตุรถยนต์ตำท้ายรถบรรทุกที่จอดอยู่เคียงทางที่เป็นถนนท่าเรือเขตบ้านหน้าไห่เมื่ออาจจะพอนครพนมเจ้าเป็นรถยนต์เสียชีวิตคาที่เนาะ
0: โอ้เจ้ากรณีต่ํานี่ต่ําแล้วได้ส่วนหลายมันหน้าซึ่งหน้าบ่หรือว่าต่ําแล้วได้ท่านหรือต่ําท้าย
2: กันกรณีที่1มันเป็นต่ําหน้าซึ่งหน้า
0: โ
2: อ้รถกระทางกันเนาะ
0: เจ้า
2: ส่วนกรณีหัวมันต่ํารถจอดอยู่แคมป์ทางแล้วมันมีการจอดของรถบรรทุกกลายเป็นบ่ได้หมายสิ่งคิดเตือนหรือว่าหมายสิ่งเตือนต่าง
0: ๆ
2: ตามกฎระเบียบประกาศเนาะ
0: เจ้าเจ้า
2: อันที่จอดกลับคืนอยู่บนทางมืดมีแสงสว่างก็ต้องได้เอาประจวยไปวางตามระเบียบมาแล้วตามจากท่ารถ38ขึ้นไป
0: เจ้า
2: เนาะนี่คือว่าบริเวณทิ้งไม้เกล็ดทำระเบียบประกาศเกี่ยวกับระเบียบการจราจรตอนนี้
0: เจ้าถ้าจริงแล้วทางเจ้าหน้าที่จราจรนั้นอยากแนะนำในแต่พวกรถนักรถพ่วงรถแกดินแกหินแกทรายรถ18ล้อเสา2บ่ล่อหรือหลายกว่านั้นน่ะจอดแคมป์ทางแบบสินะควรจะแนะนําเนี่ยแหละท่านไปจอดอยู่บ่อนที่มันปลอดภัยดีก่อนบ่หรือว่าจอดแคมป์ทางทางแคบอยู่แล้วแคบไปตื้มแบบสินะ
2: ท่านว่าตามระเบียบมาแล้วก็ต้อง การจอดรถเนาะข้างคืนของรถบรรทุกนับเจหกรอบถึงเมื่อเปิดก็แม่นเป็นที่สถานที่เป็นอนุญาตให้จอดเป็นตัวนี้มัวมีสถานที่เป็นที่เป็นวิ่งเข้าไปอ่ะนะ
0: เจ้า
2: ถ้าพวกนี้ก็แม่นไปชอบจอดยืนเดินนะทางที่มันมีความปลอดภัยนะ
0: เจ้า
2: จอดแต่ว่าภาคต่างประเทศนี่ก็ย้อนความถึงบอกมากง่ายของผู้ขับขี่นะชัวร์
0: เจ้า
2: คำเทระนอนคันอันนี้ก็ฉันเป็นหน่วยที่พ่อก็ได้ศึกษาของคำเทระด้วยเด็กที่นั่งเกิดเหตุเป็นประจำในชีวิต
0: เจ้าจะถามท่านตื่มเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากเตือนใจมิตรนักแฟนรายการของพวกเขาในกรณีเกิดเหตุแบบนี้จอดรถบ่ถูกต้องการเกิดอุบัติเหตุเฮ็ดให้มีผู้เสียชีวิตมาต่ำเอาท้ายหรือกรณีหน้าต่ำหน้าอย่างก็แล้วแต่การเสียชีวิตในความสูญเสียแบบนี้ความรู้สึกทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งครอบครัวนี่ท่านเห็นเป็นจังได๋เนาะ
2: เสียทั้งสุขภาพในชีวิตเนาะเพราะว่าทั้งผิดตัวบ้านนะ
0: เจ้า
2: ตัวก็ปัญหาที่จะเป็นปัญหาหนักหน่วงของสังคมของเนี่ยเนาะคือว่าเกิดเหตุกรณีแบบต้องการในระดับนี้ได้สูญเสียหลายเห็นว่าทรัพย์สินเงินคำแล้วเป็นสิ่งสำคัญเนี่ยการเสียชีวิตนี่แหละเนาะบางคนในครอบครัวในหนึ่งกับผู้อื่นใดอยากให้มันเกิดมือเหยียบปิดแล้วก็มีเชียร์นั่นเลยก็เป็นว่าทางพวกผู้เสียชีวิตจะเป็นเชียร์แย่ร้ายอะไรเนาะ
0: เจ้า
2: ดังนั้นต้องเป็นการเก่านี่ถึงจะปิดปัญหาที่พวกเขาทุกคนอยู่ในสังคมเนาะจะเป็นต้นเป็นผู้ที่ว่าขับขี่รถราฟ้าหลังต้องเด็กเอาใจเส้นกันจืดเนาะในการเข้าถึงกฎจราจรเนี่ยปฏิบัติอย่างถึงมั่วเพื่อเลี่ยงปัญหาการเติมเงินและการถึงเชียร์ที่จะตามมาเนาะ
0: เจ้า
2: ข้างกรณีเกิดเหตุเพิ่นบ่เชียร์เขากันเองติดเขากับเด็กผู้เชียร์บางครั้งคู่กรณีกันเชียร์ชีวิตน้องกันอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ต้องแก้คุณครับคุณเจ้าครับฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านเนาะอย่าใช้น้ำกันแท้ๆเนาะ
0: เจ้าอีกเรื่องนึงเนาะขอถามพันโทเดชหรือซาว่าอุบัติเหตุลักๆที่เกิดขึ้นจากการขับขี่ยนต์ยานพาหนะนี่มันมีตัวใดแด่ท่านอยากบอกสังคมแนวใดตื่มเจ้ามันเกิดจากสาเหตุ
2: เจ้าสาเหตุที่การเกิดนี้หลักๆเนาะตามเส้นที่เด็กประจำวันเนาะรวบรวมมาแล้วก็เป็นอาทิตย์เป็นเดือนปีกำลังเกิดจากว่าพี่ใช้ความไว
0: ความไว
2: เวลาที่เรื่องใด
0: ใน
2: ความไวเกิดขอบเขตเนาะอันที่ช่องเป็นว่าผู้ขับขี่ดื่มสิ่งมึนเมาเนาะอันนี้สถิติที่ว่าเห็นอยู่ประจำวันได
0: ้เจ้า
2: เรื่องที่สองดื่มสิ่งมึนเมาเนาะส่วนอันที่สามก็เป็นละเมิดกฎจราจรต่าง
0: ๆ
2: ตามมาลาเป็นแต่ส่วนภาพเทคโนโลยีนิดโลดครับก็มีส่วนแต่ว่าส่วนโดดเด่นตัวหนึ่งโดดที่ไม่ได้บุตรเทคนิคนะ
0: ครับ
2: ต้นบุกไฟฟ้าหรืออย่างเราที่ระบบเบรกบวกประกันเนี่ยที่เป็นโดดเจอตัวหนึ่ง
0: เนาะเจ้าสนใจลายก็เป็นปัญหาที่สองดื่มสิ่งของมึนเมาแหละท่าน
2: เจ้า
0: ดื่มสิ่งของมึนเมานี่มันเป็นย้อนว่าบ้านเฮานี่มันซื้อง่ายกินง่ายแล้วมันบ่มีการกําหนดการซื้อการกินหลังพฤติกรรมการดื่มต่างๆตัวนี้ข้อเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุมันหลายหมดท่าน
2: เจ้าแม่นเพราะว่าบ้านเฮามันซื้อง่ายขายง่ายว่าซะ
0: พบหน้าพบตาก็น้อยนึงก็เอาดื่มจากเล็กจากน้อยกลายเป็นใหญ่โอ้อันนี้ก็ต้องได้มีสตินํากันเนาะเจ้าล้มกันตอนท้ายนี้เนาะขอเวลาท่านน้อยนึงท่านนี้อย่างอยากกล่าวอยากเตือนผู้ขับขี่ยนต์ยานพาหนะเพื่อมีความปลอดภัยเนาะ
2: เจ้าเตือนเนาะตื่นใครขับขี่รถราพาหนะในนครหลวงแก่นเฮานี่เพื่อให้มีความปลอดภัยเนาะมีเรื่องมาเกิดการเกิดวิกฤตการสูญเสียที่จะตามมาตามไปเจ้าเนี่ยมีเรื่องจะให้บรรดาท่านการนี้ที่ใช้ปฏิบัติกฎจราจรนั้นเข้มงวดเนาะเป็นต้นว่าการปฏิบัติไฟหน้าไฟแดงแต่ยังให้ยุติขาดนั่นแหละ
0: เจ้า
2: บุญอยากให้ใจอันนี้มาเบิ่งพฤติกรรมจริงนะที่บ้านเราบอกว่าจะจับถึงความรุนแรงเนาะไฟแดงกับผ้ากันไปโดยดีบุคคลหนึ่งถึงความปลอดภัยที่จะตามมาเนาะถึงขั้นว่าเจ้าหน้าที่ชี้เห็นหน้าที่อยู่หรือบุเหตุหน้าที่หันก็ผ้ากันลวงอันนี้เนี่ยให้เอาใจใส่ปัญหาตรงนี้เนี่ย ถ้ามันเกิดขึ้นมามันเสียเวลาดิเนาะเสียเวลาเสียเงินคำเสียทรัพย์สินบางครั้งก็เฮ็ดให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตหรือว่าตัวเองอาจจะเสียชีวิตก็เป็นได้อันนี้เนาะมันก็จะให้ครับตรงนี้อันที่สองเป็นว่าการให้เกียรติซึ่งกันและกันการให้เกียรติซึ่งกันและกันให้เกียรติที่มุ่งไหนมองว่าเวลาเข้าสู่ทางกฎทางแง่ที่ใช้อำนาจบังคับเวลาเข้าสู่วงเวียนเนาะผู้ที่ในวงเวียนก็ต้องมีสิทธิ์ไปก่อนตามกฎ
0: อ
2: ันนี้บางคนกำลังจะเข้าวงเวียนกันมาแบบเรียนจู้กันมาตามกันดาดกันหรือว่าตามกันดีเจด้วยกันกับพิพิธกันมีตัวอย่างอันนี้เรา
0: เ
2: รียนกับวงเวียนอะไรอันนี้เราเนี่ยเขาว่าเรื่องมาแล้วเนี่ยการในเกียรติซึ่งกันและกันเน
0: า
2: ะอันที่สามมันอีกเป็นว่าการใช้คงไว้คือข่าวพระเจ้าว่าบางจุดอันนี้มาเบิ่งกันดิใช้คงไว้อันตรายหลายบ้านเขาวันนี้สภาพเส้นทางบางเส้นทางแบบแคบเนาะใกล้ตลาดใกล้โรงเรียนตัวอย่างนี่คือยามเลิกโรงเรียนอย่างที่ใช้ผมไว้กับเวียดอันนี้มันก็มีความเสี่ยง
0: จ้า
2: แต่อันที่4มากก็เป็นปัญหาที่นี่นะปัญหาเรื่องการดื่มเนี่ยครับผมมันเอาเนี่ยน่าเป็นห่วงอยู่เพราะว่าห้างขายเครื่องดื่มนี่เพิ่นก็เป็นบ่ได้จำกัดเนาะระเบียบมีอยู่แต่บ่ได้จำกัดผู้ใดไปซื้อเท่าใดก็ได้กินเท่าใดได้อันนี้ก็ปัญหาที่สำคัญที่สุดกับบ่ดีดอกผู้คนขายที่ผู้คนเนาะซื้อมาดื่มนี่แหละ
0: จ้า
2: ทำไมโอ้ดื่มขึ้นมาประกวนละเพราะว่ามีสติจะขับรถมองเราซาละไงยุ่งเท้าจ้ะอันนี้กันว่าโอ้จริงกันก็คือโอ้ในวันนั้นผมมาครับเอาจนพูดชื่อกันจะไปเลิกร้านกันนะ
0: อ
2: ันนี้ก็จะให้ผมต้องเปลี่ยนพฤติกรรมตัวนี้ดื่มข้าพเจ้าว่าเสื้อแน่กันปั๊บได้ครับมาหาการดื่มเนี่ยอาจจะพูดตรงหลัก
0: เจ้า
2: อาจจะลุกเนาะ
0: เจ้าเจ้าน
2: ี่ตอนนั้นเน
0: า
2: ะ
0: เจ้าขอบใจพันโทเดชหรือสาสัญญาสารห้องหัวหน้าแผนกจราจรนครหลวงวิ่งจันทร์ผู้ซีนำคดีอุบัติเหตุของนครหลวงวิ่งจันทร์ที่สละเวลาเข้าห่วมล้มกันมันอาจจะเสียงบ่ชัดเจนแน่เพราะปานใดมื้อนี้ก็ขออภัยมิตรรายการขออภัยท่านตื่มอีกขอบใจหลายๆท่าน
2: เจ้า
0: ๆ
2: ขอบใจ
0: เ
2: ด
0: ีย
2: ว
0: เจ้าๆๆเสียงมันก็จะคึกๆคักๆหน่อยนึงเนาะขออภัยมิตรรายการแต่จังได๋ล่ะระบบการสัมภาษณ์การสัญญาณต่างๆของโทรศัพท์พวกเขาใส่โทรศัพท์อินโฟนของเราโทรคมนะจ๊ะในการโทรหาท่านก็นี่แหละเพิ่นก็ได้สรุปมาละเกิดอุบัติเหตุทัวร์นครหลวงวิ่งจันทร์ใน1อาทิตย์ที่ผ่านมา25เรื่อง
1: เจ้า
0: ได้เพิ่มขึ้นจากอาทิตย์ก่อนนั้น4เรื่อง
1: เจ้า
0: เนาะในนี้มีผู้เสียชีวิตถึง2คน
1: เจ้า
0: เอาการเสียชีวิตนี่ก็แม่นรถจักรตามกับรถใหญ่หน้าซึ่งหน้ากรณีที่2แม่นรถใหญ่ไปตามเอาหลังรถ
1: บรรท
0: ุกที่จอดอยู่ก็เสียชีวิตคาที่จ้ะหลักๆ การเกิดอุบัติเหตุก็แม่นใส่ข่มไว้เกินขอบเขตดื่มสิ่งของมึนเมาละเมิดกฎจราจรต่าง
1: ๆเจ้าน
0: ี่อันนี้ก็แม่นปัญหาที่เพิ่นได้ยกได้สนทนากับรายการขับขี่ปลอดภัยของพวกเขาและการจอดรถวันคูวันคีกนี่ก็คือกันฮู้อยู่วันคูบ่ให้จอดวันคีกบ่ให้จอดบ่ให้จอดวันคีกก็ไปจอดวันคูบ่ให้จอดวันคูก็มาจอดวันคีกแต่ส่วนหลายก็มันบ่สนใจพอได้จอดก็จอดไปเนาะถ้าว่าเจ้าหน้าที่จราจรไปล็อกล่อใส่ล่อก็มีภาควิจารณ
1: ์
0: เอาลงสื่อสังคมออนไลน
1: ์
0: เฮ็ดคือเพิ่นอีหยังกระทึกจนหมด
1: เจ
0: ้
1: า
0: บ้านเมืองเพิ่นสิอยู่จังได๋ถ้าบ่มีระเบียบถ้าบ่เว้าบ่ว่าบ่ใส่ระเบียบกันเนาะใส่ระเบียบก็ย้อนเฮ็ดผิดผู้ที่บ่ถูกระเบียบก็แม่นผู้ที่บ่เฮ็ดผิดก็เท่านั้นหนึ่งตัวอยู่ในสังคมเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าเนาะก็ฝากไว้ให้ทุกคนมีสติในการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรนํากันเนาะลดพรความแออัดแดเนาะของอนาการสัญจรอีกอย่างนึงก็หลักๆเลยเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุแน่นอนว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วมันก็มีความเสียหายบ่หลายก็น้อยทั้งชีวิตทั้งทรัพย์สิน
0: เจ้าก็ปัญหานึงที่มีรายการก็บอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่กวดกากันขึ้นวัยหนุ่มเดี๋ยวนี้นี่พากันเป็นกระแสเนาะซื้อรถใหม่ๆมามันก็งามอยู
1: ่
0: แต่ประดัดแปลงท่ออายเสียเสียงดังสนั่นวันไหวเล็งปืดเล็งปาดถ้าว่าซื้อมาบ่เฮ็ดคือหมู่มันก็คือว่าเข้ากับหมู่บ่ได
1: ้
0: ใครซื้อมาเฮ็ดเกือบทุกคันนอกจากผู้เฒ่าคือสิบ่เฮ็ดคือสิบ่ไปแปลงไปดัด
1: เจ้าหลายแล้วมันจะเป็นกลุ่มแก๊งเดียวกันเนา
0: ะ
1: ผู้นึงดัดแปลงสภาพสมมุติว่าตัดทอซะกับไปทอน้ำกันบางคนว่าใส่เปลี่ยนยางซะเนาะเปลี่ยนยางเปลี่ยนล้อต่างๆเนาะก็คือดัดแปลงสภาพไป
0: แม่ละแล้วเกิดอุบัติเหตุเรื่อยเนาะรถที่ซื้อมานี่ถ้าไล่เป็นเงินกีบมันเฮาเนี่ยเกือบ100ล้านพุ่นน่ะ
1: ปัจจุบันนี้เนาะราคารถ
0: ออโตเมติกนี่นะ
1: เจ้า
0: แพงหลาย
1: เจ้า
0: เนาะบ่ว่าจะยี่ห้อใดก็แล้วแต่เนาะแพงดังนั้นว่าเมื่อพ่อแม่ซื้อให้แพงเฮาก็ต้องแพงมันแดหักมันแดคอยไปคอยมาให้มีความปลอดภัยทั้งตัวเฮาและคนอื่นบ่แม่นว่าเอาไปสวงสิงกับหมู่กับครู เบิ้นใส่กันบิดบึ้นบึ้นบันบันเสียงผู้ใดแฮงผู้นั้นคักแบบนี้นะอันนี้แม่นความเข้าใจผิดเป็นไว้ขนองที่ต้องได้บอกได้สอนพ่อแม่ก็ต้องได้กล่าวได้เตือนบางคนว่าบอกมันบ่ได้ว่าซั่นบ่เอาแล้วมันเถียงว่าซั่นนี่
1: เจ้า
0: โอ้เป็นเนื้อใดกับลูกท่านเนาะอันยามมันมีชีวิตอยู่เนี่ยควรจะ

0: แมน
1: ถ้าว่าไปฟังพวกหมู่แบบสินะอยู่กับหมู่นี่มันจะขึ้นฮอด 6-70%
0: เจ้าแมนหมู่พาไปทางดีกับไปน้ำหมู่เนาะคบหมู่บ่ดีกับเปลี่ยนบ่ดีไปน้ำหมู
1: ่แม่นล่ะจนสุภาษิตลาวเคยเว้าเด้ตกหมู่แห้งเป็นแห้งตกหมู่กาเป็นกา
0: เจ้า
1: แม่นบ่
0: แม่น
1: อันนี้เฮาเป็นตัวของเฮาดีกว่าเฮาสิตกอยู่ไสเฮาก็ยังเป็นตัวเฮาเนาะพยายามเอาใจใส่ในการใช้รถใช้ถนนยกยานพาหนะต่างๆเจ้าหน่อยเฮาจะกลับมาลมตื่มสรุปคืนเกี่ยวกับปัญหาอุบัติเหตุในวันที่21ทั่วประเทศมีหน่อยหลายสําใดแล้วก็ยังมีเรื่องราวการเกิดอุบัติเหตุในจุดต่างๆที
0: ่
1: จะล้มให้ทุกท่านได้ฟังในรายการขับขี่ปลอดภัยตอนนี้เขาจะพักน้อยนึงฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการ
2: เท่ามื้อแลงนี้เจ้าอยากกินหยัง
3: หวายก็อยากกินอาหารแซ่บๆลาบก้อยซอยแซ่เพียและก็ต้มพลแบบขมๆแนวมันบำรุงผู้แล้ว
2: เออค่อยเข้าใจแล้วแนวแซ่บและบำรุงที่เจ้าเว้าแม่นสัตว์ป่าแม่นบ
0: ่พ่อแม่จงยุติการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถาะเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่าใดพร้อมทั้งมีความเสี่ยงต่อเชื้อพยาธิและสารเคมีน้ำอีก
3: สัตว์ป่ามันซอกอยู่หากินตามธรรมชาติอยู่ในป่าในดงบ่มีเสื้อพยาธิและก็บ่มีสารเคมีดอกลูกเอ้ย
0: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าเสื้อพยาธิต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาเช่นพยาธิอีโบลาพยาธิทางเดินหายใจติดขัดหุนแหงพยาธิโควิด-19แม่นมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ป่าใด
2: เออแม่นความลูกเว้าหั่นล่ะ
0: พร้อมนั้นการกินสัตว์ป่ายังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีน้ำอีกเพราะว่านักล่าที่ได้สัตว์ป่ามาขายแม่นจะต้องได้ใช้เวลาในการเดินทางหลายมื้อจึงฮอดบ้านและพวกแม่ค้าที่นำเอาสัตว์ป่าออกมาขายอยู่ในเมืองแม่นต้องได้ใช้เวลาหลายวันจึงจะฮอดฉะนั้นพวกเขาจึงได้นำใช้สารเคมีเป็นต้นแมนสารฟอร์มาลินและสารกันบูดชนิดต่างๆใส่ในสัตว์ป่าเพื่อให้มันสดอยู่เสมอ
3: เออลูกเว้าถึงคันสั้นพวกเขาก็หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายทั้งเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่านำอีกได
4: ้กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสู้กำลังแต่อาจพลาดพังถึงแก่ความตาย

0: ซื้อเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
1: ต้องแอป M Service
2: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อน้อ
1: ต้องแอป M Service
3: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่น้อ
1: ต้องแอป M Service
4: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
1: ่ก็ต้องแอป M Service
5: โอ้ว้าวคักแท
6: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทาดยังทันการตื่มเงินสะดวกวองไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
4: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
6: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
7: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: ทหาร
9: ตำรวจ
8: พนักงาน
9: นักเรียนนักศึกษาน
8: ักธุรกิจ
9: ชาวนาก
8: รรมกร
9: พ่อค้าแม่ขาย
10: ปัญญาชน
11: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาค

บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน

0: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านกำลังติดตามมาฟังรายการขับขี่ปลอดภัยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz ฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปเนาะก็แน่นอนละปัจจุบันนี้โรงเรียนกับพักละ
1: เจ้าแม่นแล้ว
0: พักละเห็นแนวใดละบัดนี้ลูกหลานเฮา
1: บางโรงเรียนเนาะก็มีน้องๆไปเรียนเพิ่มก็คืออันน่ะอาจจะ1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าสําหรับบางโรงเรียนน้องๆบางคนก็อาจจะเลือกที่จะบ่ได้ไปเรียนเพิ่มอาจจะไปช่วยครอบครัวบ่หรือว่าอาจจะบ่ได้เฮ็ดหยังก็อยากให้หาเวลาว่างหั่นแหละเนาะเฮ็ดกิจกรรมที่มันเป็นประโยชน์กับตัวเอง
0: แม่นล่ะหรือว่าจะไปช่วยพี่ช่วยน้องอยู่นําหั่นอาหารนําหั่นขายเครื่องหรือสถานที่ที่ว่าเหมาะสมกับเฮ็ดงานตนเอง
1: เน
0: า
1: ะ
0: อย่างน้อยก็มีรายได้
1: เจ้า
0: แบ่งเบาภาระพ่อแม่แน่
1: แม่นได้เนาะเพราะว่าพักภาคเรียนที่2นี่มันวันที่1กันยาพุ่นได้จังเปิดภาคเรียน
0: ถูกต้อง
1: แล้วก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่สามารถไปเฮ็ดเวียกได้กับประมาณ2เดือนอยู่เนาะ2เดือนกว่าสิหนะ
0: แม่นล่ะแม่นล่ะเอาบางคนก็มีโอกาสอยากไปเล่นไปเที่ยวใช้รถใช้ถนนต่างๆก็ให้มีสติระวังตัวเนาะแต่ว่าล่าสุดนี้พวกเฮาก็บ่ได้รับข้อมูลละเอียดดอก
1: เจ้า
0: ทางด่วนขาลงไก่อุโมงค์เนาะ
1: เจ้า
0: ไก่อุโมงค์นี่เพิ่นว่าหยังอันนี้
1: อันเกิดอุบัติเหตุเนาะเมื่อวานนี
0: ้
1: เนาะเมื่อวานนี้กับเวลาประมาณ 17:00 น. มีรถเสียหลักเนาะต่ําท้ายรถพ่วงอยู่ทางด่วนเวียงจันทน์บางเวียงหั่นแหละ
0: แม่นล่ะ
1: กะอันนี้ตามข้อมูลเบื้องต้นแม่นประมาณนี้แต่ว่ายังบ่มีข้อมูลรายละเอียดจากทางภาคโซนิเกี่ยวของเถื่อ
0: เพราะว่ายังบ่มีข้อมูลว่ารถเก่งนี่ไปต่ํานี่มันแม่นรถพ่วงนี่จอดอยู่บ่หรือว่าแล่นน้ำกันแล้วทางนี้ขับไวบ่เสียหลักแนวใดรับในบ่เห็นรถแล่นอยู่รถจอดอยู่
1: ข้างหน้าหรือว่าสาเหตุนี้เป็นย้อนหยังกันแท้เนาะ
0: อันนี้เวลาสิแซงอยู่ทางด่วนนี่นะต้องใต้ไฟสัญญาณเนาะเปิดไฟสัญญาณนี่ระดับ200เมตรพุ่นได้
1: เจ้า
0: 200เมตรก่อนแซงซะนะเพื่อให้ฮู้เพราะว่ารถนี่มันใช้ความไวสูง
1: เจ้า
0: ใช้ความไวระดับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะย่างต่ำมัน80ถึง90
1: เจ้า
0: แม่นบ่บางคนก็แล่นฮอด120-130กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: อ
0: าจารย์ว่าการเปิดไฟแซงนี่ต้องได้เปิดแต่ไกลเนาะแซงก็ต้องรับประกันโอแม่นทางโค้งก็จะไปแซงบ่ซี่นะมันก็มีโค้งคือกันได้ทางด่วนแม่นบ
1: ่ก็บ่ควรที่จะไปแซง
0: แม่นล่ะเนาะหรือว่าสิแซงอยู่ในอุโมงค์แบบนี้นะก็ไปแซงกันก็อันตรายคือกันแต่ว่าอุโมงค์นี่แจ้งแล้วเดี๋ยวนี้
1: แจ้งแล้วแจ้งแล้วแต่ว่าก็ขอให้ออกอุโมงค์ก่อนแซงซะเนาะอุโมงค์ก็บ่ได้โดนเด้ก็บ่เกี่ยว
0: โอ้ไปแซงกันอยู่อุโมงค์แบบนี้ไปเกิดอุบัติเหตุมาจนตื่นน่ะนะตื่นแบบนี้เกิดอุบัติเหตุได้แล้วมันเกิดขึ้นแบบนี้นี่ก็นําความเสียหายแล้วเนาะแล้วก็เฮ็ดให้การจราจรก็มีความยุ่งยากเพราะว่าเส้นทางด่วนนี่บ่สมควรที่จะเกิดอุบัติเหตุทุกคนก็ทิ่มระยะห่างกันพอสมควร
1: ได
0: ้ในการแล่นรถ
1: เจ้า
0: แต่ละระยะแต่ละครั้งนี่เพิ่นก็จะเขียนบอกว่ารถซ่าแล่นอยู่บอนใด
1: เจ้า
0: เลนไวเลนซ่า
1: เจ้า
0: บอนจอดรถบอนพักรถเพิ่นก็บอกละเอียดแนวนั้นเด้
1: เนาะป้ายชัดเจนอีหลี
0: แม่นต้องได้เอาใจใส่หลายๆเนาะและรถบรรทุกนักต่างๆเนาะก็ต้องไปจอดอยู่บอนจุดให้จอดเพิ่นก็มีเด้
1: เจ้า
0: จุดเลี่ยงเส้นทางเบื้องขวามือบ่เบื้องซ้ายมือส่วนใหญ่ก็เบื้องขวามือเบื้องซ้ายมือบ่มีเบื้องขวามือนี่ให้เข้าไปจอดเพื่อพักผ่อนน้อยนึงแล้วจึงเดินทางต่อแต่ผู้รถน้อยส่วนใหญ่ก็ไปเลยถ้าคนลงวิ่งจันทร์ไปหาบางเวียงก็ใช้เวลาชั่วโมงไปก็ฮอดแล้วเนาะอันนี้ให้มีสติแต่ว่าอยู่ในข้อมูลที่เว้าเมื่อกี้นี้ยังบ่ฮู้ว่าคนได้รับบาดเจ็บบ่หรือเสียชีวิตบ
1: ่เจ้ารายละเอียดเพิ่มเติมก็คือยังบ่ทันได้ชัดเจนเถือแต่ว่าพวกเขาหันกาเนาะมีแผนที่จะติดต่อเนาะทางเจ้าหน้าที่เนาะทั้งแขวงเวียงจันทน์เนาะมืออื่นเนาะเพิ่นจะสะดวกเข้าร่วมรายการน้ําหรือบ่อันนี้ก็จะได้ประสานไปหาทั้งเพิ่นเติมเน
0: า
1: ะกับมีรายการรอท่า
0: ติดตามกัน
1: แม่นแล้วก็ขอบใจมิตรรายการเด้อที่ประกอบส่วนเนาะมื้อนี้รู้สึกว่ามิตรรายการติดตามทางออนไลน์โดยเฉพาะทาง Facebook มีการประกอบส่วนคําเห็นหลายเนาะมิตรรายการอันนะ PS นี่นะเพิ่นก็ประกอบคําเห็นเข้ามาตั้งแต่ตอนระยะทวิตของทางรายการเพิ่นได้เห็นเพิ่นว่าอันนะสวัสดีโฆษกทั้ง2ขอประกอบส่วนคําคิดเห็นภาคส่วนเฮ็ดถนนเวินคํา แต่บ้านทาสว่างเขตทางอนหาบ้านหนองโนตอนนี้กำลังปูนะคอนกรีตเสริมเล็กเป็นระยะตามที่เห็นมาหันนะเพื่อนว่าเป็นหยังจึงอนุญาตให้รถแกหินซ้ายแลนทางคอนกรีตได้บางบอนอนาปูคอนกรีตหันนะหาก็ได้ประมาณเดือนปลายแต่ว่ารถบรรทุกหันก็สามารถแลนได้ก็คือมีผลกระทบอย่างบ
0: ออ
1: ันนี้แมนอนาข้อคิดเห็นของมิลเลกาเนาะแล้วก็อีกท่านหนึ่งมิลเลกากิเนาะเพื่อนว่ารถจักรเนาะขี่เป็นแก้งทอดังอยู่บึงท่าหลวงมีทุกมือว่าสันเด
0: เออก็ชี้ให้ทั้งเจ้าหน้าที่ทางเมืองไซเซตถ่าแล้ว
1: พัน
0: โดอัมพร
1: อ
0: ัม
1: ม
0: ุ
1: นพร
0: ส่งหน่วยพิเศษไป
1: แต่ว่า
0: อ
1: าณาโคซบี้ก็เห็นคือกันอาณาสลายแล้วจะอยู่จุดที่ไปยางออกกำลังกายค่ะเจ้าจะขี่อยู่ในจุดนั้นซึ่งมันจะโบเป็นจุดที่ว่าแบบไซรถไซถนนตามเส้นทางลักค่ะนะแล้วมันจะโบได้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปเพราะว่าบึงท่าหลวงมันจะมีจุดที่ค่ะเจ้าไปออกกำลังกายเน
0: า
1: ะ
0: แ
1: ล้
0: ว
1: ม
0: ัน จะมียางอ้อมอ้อมบึง
1: บางคนก็ไปยางอ้อมบึงแต่บางคนก็จะไปยางเพราะมันจะมีเส้นทางเป็นโฮมเป็นโฮมเน
0: า
1: ะแล้วแต่เลยแต่ว่าเมื่อนั้นไปก็จะเห็นแก้งหนึ่งเพิ่นจะไปอยู่ทั้งโฮมโฮมตัวนึงค่ะนะคือจะเป็นประมาณรถ4หาคันนี่แหละรถจักรกะเห็นสภาพแท
0: ้มิดเสียงดังแข่งกันไปสินะกับบุคคลที่จะเห็นเนาะจะน้อยไปต่ำของคนยาง
1: อ
0: ย่าลืมว่าคนยางบ่แม่นเพราะว่าเส้นทางตัวนั้นนะเพิ่นอนุญาตให้คนยางเนาะในระยะตอนเช้ากับตอนแลงให้ยางแล้วคนยางก็แน่นอนแล้วมันก็จะยางผ่านไปผ่านมาเถอะก็ไปฟังนั่นเถอะก็มาฟังนี่เถอะก็เด็กน้อยแล่นไปแล่นมาสังเกตบ
1: ่
0: บ่แม่นสิยางเป็นแถวกันไปได้อาจารย์ว่ารถที่เข้าไปในจุดนั้นน่ะบ่ควรที่จะไปเร่งพืดๆบัดบ้านจนให้ผ่านมาไปต่ำของคนยางหัน
1: เจ้า
0: ส่องมาเป็นจุดที่เต้าโฮมที่หลายคนมักไปออกกำลังกายดื่มกาแฟกาเฟ
1: ่
0: บางคนก็ซื้อสินค้าของที่ระลึกของไส้ของซอยของอยู่ของกินก็มี
1: เจ้า
0: ที่ได้ไปขายอยู่หันที่ออกกำลังกายแล้วก็นั่งล้มกันผ่อนคลายกันนะแต่เฮาสิไปใส่เสียงดังพืดๆบัดบ้านเกิดอุบัติเหตุได้ไ
1: หมแมนอันตรายเนาะก็อยากฝากเตือนเลยเนาะสำหรับบางทานที่เอารถไปจอดไว้เนาะสำหรับรถจักรเนาะเพิ่นมีสถานที่หับฝากรถกับราคาบ่ได้แพงอยากให้ฝากรถดีกว่าหับประกันความปลอดภัยดีกว่าเฮาจะไปจอดตามแคมป์ทางบางคนเนาะก็ยังมีไปจอดที่ว่าบ่ได้ฝากปี้รถนะ
0: เอ
1: าก็จอดไปแต่ว่าหาในกรณีที่ว่าอาจจะเกิดลักขึ้นมาเด้การเสียหายขึ้นมาเด้เนาะอันนี้มันก็บ
0: ่ถูกประกัน
1: และสำหรับรถใหญ่เนาะไปจอดก็อยากให้จอดในจุดที่คนไปจอดเอาหลายคนที่แบบยางไปยางมาเห็นเพื่อว่าหับประกันแน่ว่าซิซะเนาะเพราะว่าบางคันก็ไปจอดอยู่ใกล้ๆหมู่เนาะแบบที่แมนยูว่ามันจอดสบายมันมีแต่เฮามันออกง่ายเข้าง่ายแต่ว่ามันก็ว่าบ่ได้เนาะ
0: เรื่องความ
1: ปลอดภัยหั่นนะเพราะว่าผ่านมาก็มีเด้ตอนเช้ากระถึกทุบแว่นรถเอียงผ่านมาหันเขาได้ยินข่าวหลายครั้งแล้ว
0: ตัวนี้ก็ต้องได้ระมัดระวังเนาะมีสติระวังตัวแหละและมีคลิปหนึ่งเนาะทางโทรโคงลงพอดีได้แคปน้อยหนึ่งเนาะเพิ่นก็เขียนว่าอันตรายแท้ๆความมักง่ายอาจนำความอันตรายมาถึงแก่ชีวิตนะรถจักรขับสวนเลนอยู่เส้นทางเมืองตะแคกขวัญขมวนเห็นละคลิปตัวนี้
1: เจ้า
0: คือแกล้อนะ
1: แ
0: กล้อรถจะเป็นดรีมนี่แหละสีแดง
1: เจ้า
0: ส่วนเลนเลยทั้งเดียวมันมีขอบทั้งกลางและมีคู่กลางแต่ตำราก็อยู่ขี่อยู่ขวามือเนาะเบื้องเฮาเนาะแต่เพิ่นไปขี่อยู่ซ้ายมือเบื้องรถก็เจ้าขี่ลงมาหั่น
1: เจ้า
0: ไปดึงไปเลยแต่ว่าผู้ก็เจ้าขี่อยู่ทั้งข้างฝากขวามือนี่ก็เจ้าเลยถ่ายคลิป
1: เจ้า
0: แล้วก็โพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็กล่าวเตือนกันบ่ควรที่จะเฮ็ดอันนั้นเนาะการขี่ย้อนสอนเป็นสิ่งที่ผิดระเบียบจราจรแล้วก็เกิดปัญหาอุบัติเหตุได้โดยที่หลีกเลี่ยงได้ยาก
1: เจ้าเนาะ
0: ต้นกระแมนนครหลวงมิ่งจันทร์อีกจุดหนึ่งที่มักย้อนสอนกันหลายคือถนน450ปี
1: เจ้า
0: อันนี้โบแมนรถจักรย้อนสอนเนาะโบแมนรถถีบย้อนสอน เป็นรถพ่วงรถบรรทุก
1: เจ้าร
0: ถแก้หินแก้ดินแก้ทราย
1: เจ้า
0: อันนี้มักเห็นย้อนสอนย้อนบ่อยากไปเลี้ยวไกลประหยัดน้ำมันก็เกิดความมักง่ายแล้วก็ย้อนสอนใต้ไฟขอทางมับเป็นสิ่งที่อันตรายหลายบ่ควรที่จะเฮ็ดเนาะแล้วผู้เจ้าของโครงการเองนี่นะเขาเจ้าก็สิบ่ได้บอกให้เฮ็ดแนวนั้นดอกให้ประหยัดย้อนเพราะว่ามันผิดระเบียบเด
1: ้
0: อันนี้ผู้ไปรับเมาหั่นเนาะแม้กระทั่งว่าเดี๋ยวนี้รถบริษัทจะ20คันนี่บริษัทบ่เคยบอกหรอกว่า จ้าต้องขี่ย้อนสอนกลับมานี่ประมาณ50เมตรนี่เจ้าก็สิเลี้ยวได
1: ้แน่นอน
0: บ่ต้องขี่ไปเลี้ยวดอก1กมนั่น
1: เจ้า
0: หัวหน้าบริษัทบ่สิไปบอก
1: แน่นอนมาบ
0: ่มันเป็นน้ำนิสัยของคนขับมันมักง่าย
1: เจ้า
0: อันนี้ก็ต้องได้กล่าวได้เตือนได้เว้ากันตื่มได้มันหลายเทื่อหลายก็สิได้ยึดใบขับขี่แล้วการประกอบอาชีพในการขับรถขนส่งมาสิก็สิได้ยึดก่อนเนาะเอาศึกษาอบรมก่อนมันก็บ่มีรายได้แล้วบัดนี้เพราะว่าอาชีพเจ้าขับรถอย่าลืมมากันขับรถนี่นะมันก็เป็นอาชีพนึงที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้เลี้ยงตัวทันได้แต่ก็เป็นอาชีพนึงที่อันตราย
1: เจ้า
0: เนาะถ้าขาดสติบ่นับถือกฎเบียบจราจรปัญหาอุบัติเหตุเกิดขึ้นต่างๆเสียเวลารถก็บ่ได้มาใช้คนก็บ่ได้เฮ็ดเวียกแถมมีคดีอื่นๆอีก
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะฉะนั้นก็ขอทุกคนตื่นตัวละกะอย่าถือเบาก็ขอบใจเด้อล่าสุดมิตรรายการไม่เฮ้อเพิ่นว่าสบายดีโคซกวิทยุทั้ง2มื้อนี้เสียงแจ้งดีมีเนื้อในดีขอบใจเนาะแต่รู้สึกว่าทาง Facebook นี่ทางด้านในห้องพวกเฮานี่คือว่าภาพอยากข้างเนาะแต่บ่รู้ว่าเสียงนี่แจ้งชัดเจนบ่เป็นแนวใดภาพอยากข้างอยู่นี่เนาะแต่ว่าคันว่าเสียงแจ้งชัดเจนมีรายการได้ยินได้ฟังเนื้อในดีชัดเจนทุกประโยคพวกเฮาก็ดีใจเนาะแล้วก็เอาแจ้งอุบัติเหตุซะเน
0: า
1: ะ
0: มาแจ้ง
1: เจ้า
0: ให้สุภลินแจ้งเอาวันที่20เดี๋ยวอดิศักดิ์จะแจ้งในวันที่21
1: เนาะเจ้าเริ่มจากวันที่20เนาะสำหรับอุบัติเหตุทั่วประเทศวันที่20แมนมีทั้งหมด12รายท่านผู้ฟังพาหนะเปเพไปทั้งหมด20คันเปเพเล็กหน่อย4คันเปเพสมควร15คันมีคันหนึ่งใส่การบ่ได้และก็มีคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมดแม่น10คนบาดเจ็บเล็กหน่อย4สมควร4สาหัส2เสียชีวิต2สำหรับแขวงที่ว่าเกิดอุบัติเหตุนครหลวงวิจารณ์เกิด3บริคำไซ3เสียชีวิต1กับแม่นกรณีรถบรรทุกต่ำรถยนต์ฮะนะและก็อยู่แขวงอัตตปือเกิด3หลวงพระบางคำมวลเกิดแขวงละ1แต่ว่าคำมวลนี่มีกรณีเสียชีวิตก็คือรถบรรทุกต่ำกับรถจักรและก็อยู่สมณเขตเกิด1หลาย
0: อันนั้นแม่นตัวเลขวันที่20
1: เจ้า
0: ส่วนวันที่21ทั่วประเทศอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมดนี่11ราย
1: เจ้า
0: เมื่อกี้นี
1: ้เมื่อกี้นี่แม่น12
0: ถือว่าลดลง1รายแต่ตัวเลขเสียชีวิตสูงได้สุวริน
1: เจ้า
0: ขออภัยเนาะซึ่งในนี้นี่พาหนะเปเพเนาะพาหนะเปเพทั้งหมดนี่มันมี20คันเล็กน้อย8สมควร12ใส่การบ่ได้บ่มีคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมดนี่10คนเนาะบาดเจ็บเล็กน้อย1บาดเจ็บสมควร8บาดเจ็บสาหัส3คนเสียชีวิต4คน
1: เจ้าเสียชีวิต4เนาะวันที่21
0: เนา
1: ะบา
0: ดเจ็บน้อยแต่เสียชีวิต4
1: เบิ่งเจ้าวันที่20เสียชีวิต2
0: บวกกัน2มื้อเป็น
1: 6
0: 6คนเสียชีวิตท่านผู้ฟังเนาะเป็นตัวเลขที่บ่พึงปรารถนาสำหรับนครหลวงวิ่งจันทร์นี่4รายเสียชีวิตนะ
1: เจ้า
0: และเ
1: ฉพาะนครหลวงวิ่งจันทร์4
0: โอ้เออสนครหลวงจันทร์4เฉพาะนครหลวงจันทร์เกิดอุบัติเหตุ4
1: นะ
0: เสียชีวิต1คน
1: เจ้าร
0: ถยนต์ตามกับรถบรรทุกกันดิ
1: เจ้า
0: ทางเจ้าหน้าที่รายงานฮะและอยู่ทั้งแขวงเวียงจันทน์2รายเสียชีวิต1คนอันนี้รถจักรต่ำกับรถยนต
1: ์เจ้า
0: และต่อมานี่แม่นทั้งแขวงเสียงขวงมีอุบัติเหตุ1รายสวรรณเขต1รายเสียชีวิต1คนรถยนต์ต่ำกับคนยางนี่คนยางก็ไปต่ำอะไรเห็นบ่
1: เจ้า
0: และทั้งสารวัน1รายจำปาสัก1รายเสียชีวิต1คนอันเสียชีวิตนี่แม่นรถยนต์ต่ำกับรถจักรมาบวกกันทั่วประเทศมัน4คนในวันที21ที่ผ่านมา
1: เจ้าเนาะทั้งตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุตัวเลขการเสียชีวิตคือในแต่ละมื้อสำหรับทั่วประเทศก็คือบางมื้อน้อยบางมื้อหลายแต่โดยรวมแล้วก็คือยังปราศจากบ่ได้เนาะสำหรับการเกิดอุบัติเหตุก็คือยังเกิดขึ้นอยู
0: ่
1: กับที่จริงแล้วเนาะเพราะเขาอยากให้เป็นศูนย์เนาะทั้งพวกเขาทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งทุกๆคนเนาะอยากให้ตัวเลขโอ้มื้อนี้ร้องเป็นศูนย์จักบาทมึง
0: แต่ก็มีตัวเลขเป็นศูนย์อยู่ในบ่เสียชีวิตแต่ว่าสิให้เป็นตัวเลขศูนย์หมด
1: ทั้งบ่เกิดอุบัติเหตุเลย
0: บ่เกิดบ่เจ็บคือยากแท้
1: ๆยากทักแท้ๆอีหลีย
0: ากหลาย
1: เจ้า
0: แล้วเรื่องยากนี่มันแม่นย้อนหยังเนาะถามมิตรรายการไป
1: เจ้า
0: เฮ็ดได้ได้ตัวเลขอุบัติเหตุให้มันเป็นศูนย์นะ
1: เจ้า
0: เอายกตัวอย่างมื้อนี้ซะนับแต่0โมงกลางคืนมาจนสิฮอด0โมง
1: ของมือต่อไป
0: มือต่อไป ให้มันเป็นศูนย์หมดนี่บ่ว่าจะอุบัติเหตุบ่ว่าจะเจ็บบ่ว่าจะน้อยลายหรือว่าเสียชีวิตเนี่ยมันเป็นศูนย์นี
1: ่
0: มันสิเป็นไปได้บ่ท่านผู้ฟัง
1: เจ้าแม่นแล้ว
0: คุณว่าเป็นไปได้สำหรับครอบครัวค่อย
1: นี่ก็ดีไป
0: คือให้แต่ละคนเอาใจใส่ครอบครัวตนเองเอาใจใส่ตนเองคิดเสมอว่าจะสู้ไปต่ำเขาแต่ละคนเนาะเราต้องไปต่ำไผ่ละ
1: เจ้าพยายามหลีกเลี่ยงเจ้าไปแล้วเนาะกาบางมือกาเกิดอุบัติเหตุแต่บ่ได้มีการแจ้งต่อทางเจ้าหน้าที่เนาะบ่ได้มีการลงบทบันทึกบางกรณีเพิ่นกะไปไกลเกลี่ยกันเองตกลงกันเองกับบ่ได้จดบันทึกเข้าตัวเลขกะบ่ได้มาบวกอยู่ในนี้ว่าซั่นซะ
0: ไกลเกลี่ยกันเนาะอุบัติเหตุกะแล้วไปซั่นซะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ในนครหลวงเมืองจันทน์นี่จุดเกิดอุบัติเหตุส่วนหลายก็แม่นอยู่ตาม3แยก4แยกนะทางคดทางโค้งนี่แหละหรือว่าการจอดรถที่บ่เป็นระเบียบ
1: เจ้า
0: เนาะบางเทื่อแซงไปพบรถที่จอดอยู่ก็สินะก็จําเป็นได้ต่ําจําเป็นเพราะมันหลีกบ่ได
1: ้บ่ได้แล้ว
0: บางเทื่อนี่หลีกได้แต่ไปเจอใส่คันอื่นหรือไปตําหน้าสนหน้ากับคันอื่น
1: เจ้า
0: แต่สำคัญที่สุดแม่นการใส่ความไวบวกกับความมึนเมาเมามาขับไว
1: แม่น
0: คนเมาบ่เคยไปซ่าๆเด้
1: ใจฮ้อนเด
0: ้ใจฮ้อนไวจังได๋ก็ฮอดเฮือนจังได๋ก็มีสติบ่ต้องมาวนค่อยเอาไปได้อุ้ยสบายว่าซั่นทั้งๆว่าหมู่นี่ก็โสมปีกเนาะโสมแขน2เบื้องมานั่งอยู่รถแล้วก็ขับไปอันนี้เข้าใจจังได๋ปล่อยไปเลยเอาอย่างเมื่อเด้เห็นแล้วเด้เมาล่ะ
1: เพราะว่าห้ามไว้ก็บ่ฟังแล้วเนาะข้าเจ้าอยากเมื่อห้ามจังได๋ก็บ่อยู่แล้ว
0: ไปแล้วเจิดแล้วหลายเทื่อที่ว่าเห็นพลเมืองดีถ่ายคลิปไว้ล่าสุดที่เห็นคลิปก็สิโดนเติมละเนาะเจิดอันเส้นทางหลวงพ่อบางเนาะปัจจุบันนี้เปลี่ยนเป็นเส้นทางสุพรรณวงศ์เนาะ
1: เจ้า
0: แม่นบ่เป็นทางหลวงพ่อบางนะ
1: เจ้า
0: ขี่พี่ได้เจิดจนเจิดเข้าสนามบินจากคนบัดไต
1: แม่นแม
0: ่
1: นอันคิดเป็นคลิปที่มาต่ำมันลักเสาทุ้งไปตั้งแต่หน้าประตูทางเข้า
0: เมืองทางเหมือนที่แม่นเมาบ่หรือว่าอีหยังหรือว่าพิษกันอยู่รถบ
1: ่
0: แล้วก็หักออกมาอีกได
1: ้
0: มาต่ำมาดัดอารมณ์สัมภิตัวนี้แหละแม่นเกิดจากการขาดสติเกิดจากความมึนเมาจดบ่ฮู้หยังเนาะบ่ควรที่จะปล่อยไปซั่นซะปัญหาคนดีๆก็ยังเสียชีวิตหรือบาดเจ็บย้อนคนที่เมาแล้วขับขี่นี่แหละอันนี้อันตรายหลายท่านผู้ฟังขอขอบใจทุกท่านที่ตามมาฟังแสดงความคิดความเห็นเข้ามาผ่านรายการขับขี่ปลอดภัยทุกเรื่องราวที่พวกเขานำเสนอนั้นล้วนแต่อยากให้ทุกท่านได้มีสติล้วนแต่อยากให้สังคมเรานี่มีความปลอดภัยจากการใส่รถใส่ถนนหักแพงมิดรายการสุขุสุขนมื้อนี้อดิศักดิ์พร้อมด้วย
1: สุภาลินแล้วก็เอื้อปวดท้องเนาะในสั่งควบคุมเสียงเนาะขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปแต่ว่าอย่าลืมมื้ออื่นยังกลับมาพบกับพวกเฮา2คนในรายการขับขี่ปลอดภัย 8:00 น. ถึง 9:00 น. สําหรับมื้อนี้ลาไปก่อนแล้ว
0: สบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นชั่วโมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: วันที่16มิถุนายนนี้กระทรวงการต่างประเทศลาวและสถานเอกอัครทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำลาวได้ร่วมกันจัดพิธีลงนามในสัญญาโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่น้ำโขงแม่น้ำลันสร้างงวดที่9ประจำปี2026ซึ่งต่างหน้าให้รัฐบาลลาวโดยท่านไมโทงธรรมวงศารองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและต่างนาให้รัฐบาลจีนโดยท่านนางฟังหงอีกอัครทูตวิสามัญภูมิอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำลาวพร้อมนี้ได้มีผู้ต่างนาจากบรรดากลุ่มภายในกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงแขนงการที่เกี่ยวข้องที่ได้รับโครงการช่วยเหลือจากกองทุนดังกล่าวในครั้งนี้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในปีนี้ลาวได้รับอนุมัติโครงการทั้งหมดจำนวน7โครงการรวมเป็นมูลค่า $331,000 ซึ่งประกอบมีโครงการที่นอนในคงเขตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กสิกรรมทรัพยากรน้ำสาธารณสุขและลบล้างความทุกข์ยากครอบการหัวมือแม่น้ำโขงแม่น้ำลันสร้างได้ถูกสร้างตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่23มีนาคม2016โดยมีจุดประสงค์และความหมายมั่นร่วมกันของบรรดาประเทศสมาชิกเพื่อสร้างประสาคมแห่งสันติภาพและความสมบูรณ์พูนสุขในอนาคตร่วมกันโดยมีลาวกัมพูชาเมียนมาไทยเวียดนามและจีนซึ่งเป็นประเทศเพื่อนมิตรที่ดีต่อกันมาแต่ดนนานมีที่ตั้งภูมิศาสตร์ที่ติดจดกันด้วยผู้พาและแม่น้ำห่วมสายเดียวกันในระยะที่สภาพการของโลกสืบโตประเสริฐนากับสิ่งท้าทายนานาประการขอบการหัวมือดังกล่าวได้สืบโตเป็นเวทีหัวมือทางด้านเศรษฐกิจสังคมที่สำคัญเพื่อหัดแน่นการหัวมือหลายฝ่ายสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อการหัวมือต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์พร้อมทั้งหัวมือกันแก้ไขสิ่งท้าทายต่างๆของภาคพื้นประกอบส่วนสนับสนุนการสร้างประสาคมอาเซียนขอริเริ่มหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางการหัวมือใต้ๆและเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงฮอดปี2030ขององค์การสหประชาชาติในปีเดียวกันสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ได้ประกาศสั่งตั้งกองทุนพิเศษแม่น้ำโขงแม่น้ำลันสร้างและได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติในปี2017โดยมีเป้าหมายเพื่อการจัดตั้งพันขยายจุดประสงค์และความหมายมั่นของบรรดาประเทศแม่น้ำโขงแม่น้ำลันสร้างให้ปรากฏผลเป็นจริงตลอดระยะ10ปีผ่านมาลาวได้รับโครงการทั้งหมด100โครงการมูลค่าหลายกว่า26ล้านกว่าดอลลาร์ซึ่งได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและมีมากผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงในโอกาสนี้ทั้ง2ฝ่ายลาวและจีนเชื่อมั่นว่าโครงการที่ได้รับการช่วยเหลืองวดใหม่ในปีนี้จะสามารถประกอบส่วนอันสำคัญให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวก็คือในภาคพื้นแม่น้ำโขงให้มีประสิทธิผลและมีมากผลตัวจริงพร้อมทั้งเป็นการหัดแน่นสายผูกพันการหัวมือในขอบการหัวมือแม่น้ำโขงแม่น้ำลันสร้างให้ดับมือนับแน่นแฟนขึ้นเป็นเก่าเก่า
1: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
3: เออนี่ตุ๋นคู่โบวาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
4: โอ
3: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
4: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
4: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
3: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
4: โอ
3: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
4: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
3: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
4: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาว
5: เพื่อสังคมเรา
6: เจ้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
7: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
6: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
7: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
6: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
7: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลงหลาย
6: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
8: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

0: ั้งที่คารุบสบายดีสายฝน
1: คิด
0: เจ้าทักทายสบายดีมีนักรายการทุกท่านน้ำพัดทานเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงรายการพวกเราก็ออกอากาศในทางได้หาฟังเป็นประจำเนาะทุกท่านวันจันทร์ถึงวันเสาร์เริ่มเวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.กระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz หลายช่องทางเนาะกับที่ทางหาฟังไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเพจวันนี้พวกเราก็ได้ไปเสิร์ชในเนาะผ่านทางเพจ Loud National Radio มีรายการทางใดที่สะดวกเข้าหาฟังรับชมได้เนาะเพราะว่าจะเป็นการในน้ำเสียงเพลงกันเข้ามาหน้าไมค์ก็ได้หลังไมค์จะพีหรือว่าจะประกอบคำคิดกับเพลงคอมเมนต์นะผ่านทางเพจไลฟ์สดพวกเราอยู่ในปัจจุบันนี้ดังในรายการสดอยู่
2: ใครที่ว่ากำลังติดตามอยู่
1: ก็สามารถคอมเมนต์มาให้พวกเราได้ด้วยหรือว่าจะเข้ามาที่เบอร์0305787052นั่นเอง
0: เจ้าเวลาหลายทางในการติดตามฟังรายการพวกเราเป็นประจำเนาะหับฟังผ่านทาง Facebook แดแล้วก็หับฟังผ่านทางวิทยุแน่หลายคนไกลเฮียงห้องมาบ่เห็นหน้าหลายมื้อแล้ว
2: หลายค
0: น
2: แน
0: ่ห่างหายจากหน้าจอหลายมื้อแล้วเนาะวันนี้พวกเราก็ดําเนินรายการสดเด้อทักทายสบายดีอีกเทื่อนึงเนาะมีรายการที่เขาหับฟังหับสมมาพบพ่อกับปฏิทานมื้อนี้ก็ขึ้น9ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569กลุ่มกับวันที่23เดือนมิถุนายน2026ชมรีการสืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่ในงานดูนะเพราะว่าจะเป็นทางภาครัฐหรือว่าเอกชนทางพวกข้าเศร้าชายสาวเกษตรกรพวกในงานพวกเขาทุกๆอาชีพหน้าที่ในงานสืบต่อในการที่ได้เห็นงานอยู่ในปัจจุบันนี้การขอส่งกำลังใจให้ทุกคนก็แล้วกันมณีการทางการท้องฟ้าสดชื่นแจ่มใสแดงแสงแดดก็ออกตั้งแต่เช้าๆในเขตในพื้นที่ในการห้อนอบอ้าวอยู่เนาะอากาศร้อนแดงเป็นว่าโดยเฉพาะทางภาคใต้พวกเราคุณน้องอู้อากาศร้อนหลายเรื่องร้อนหาฝนอีกแล้วพอตกลงมาจ้า
2: ค่ะระยะนี้คือเห็นน้ำตกเนาะอากาศฝนในระยะนี้เนแล้วก็อากาศร้อนทั้งซีกอ่ะยากได้เนาะในการที่ว่าพี่เอ็นนะ
0: เจ้าเวลาการขอเป็นกำลังใจทุกคนเนื้อแต่ว่าอยู่ทางภาคเหนือในบางนี้จะได้ฝนตกใช่เพราะว่าสภาพอากาศในทั้งเหนือในทางใต้กับพวกขึ้นการเนาะมีรายการสำคัญ
2: ทั้งหลายแต่นี้อาจจะร้อนหลายนี่
0: เจ้าอากาศก็จะเย็นเย็นเลยเนาะบางนี้ก็มีฝนตกลงมาได้ฝนดินในพอดีซึ่งกลิ่นเย็นอากาศจะดีดีแต่แต่ก็ขอให้ทุกคนมีแง่ทางสายสุขภาพน้ำกันเด้อและสิ่งหนึ่งที่พวกเราเป็นห่วงก็คือระยะนี้ก็คือหูน้ำกันหลายคนนี่การได้พร้อมเพียงกันอนามัยในสัตว์ต้นทรงของตนเองด้วยการปฏิบัติผ่าโปเป็นประจำแล้วก็มาทั้งกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นก็ได้ลงประชาสัมพันธ์แล้วก็ได้เฮียงห้องให้ทุกคนนี่เป็นเจ้าการน้ำกันเจิมในการอนามัยหันซานบ้านทรงของตนเองเพราะว่าระยะนี้ก็คือหูน้ำกันเนาะฤดูฝนถึงว่าจะบ่มีฝนตกแต่ว่าบางมื้อก็มีนะอาจจะเห็นได้มีน้ำค้างขังตามกระป๋องกระป๋องก็ขอให้ทุกคนอนามัยหันซานบ้านทรงของตนเองนะเพื่อ
2: ว่า
0: จะ
2: เป็นใครเจ้าเวลาช่วยมากระทบอีกเนาะ
0: แม่
2: ก
0: ็
2: แล้วแต่
0: ช่
2: วยเป็นใครมาแต่เนี้ย
0: เจ้า
2: สมัยมาจากเจ้าที่ทำงานจากคนไทยอย่างเงี้ยเป็นน้ำกันอีก
0: เจ้าสำคัญก็คือหาสารสุขภาพน้ำกันเนาะมีรายการเมื่อวานนี้ก็ยังข้างเสียงเพลงไม่อยู่ใส่ฝนหลายคนนี่ก็รอถ่ายติดตามมาฟังเนาะเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ก็เวลาหมดลงก่อนไม่ได้เปิดให้บางคนนี่ก็รับติดตามมาฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะก็คือทางในวันเดอร์ติดตามมาฟังอยู่ทางทางใกล้ๆทางคิวรถไฟเหนือเกือบลืมซื้อบ้านแล้วเด็ดแล้วก็ยังมีเสียงเพลงกุหลาบแทนกายจากทางแม่จันทราเนาะแนะนำกันเข้ามาเมื่อวานนี้ก็มีเวลาในมืดก่อนโบทันไม่เปิดให้เนาะก็ยังฟ้าน้อยอกน้อยใจคือต้นน้ำบ้าอะไรว่าเปิดโบทันเมื่อวานนี้ก็จะยับง่ายให้เปิดในมือนี้ด้วย
2: พอได้คิดว่าอยู่ไปน้องเอาไว้ทุกปีแล้วก็ได้น้องจะมาคอยทยอยเปิดให้ทั้งมือไหนเปิดโบทันเน
0: าะเจ้าเสียงเพลงตอนนี้ค่ะพร้อมแล้วเนาะทั้งไอ้ทั้งตะเกียบพร้อมเสร็จแล้วหากยืนทางฝากตอนมีรายการทุกท่านเด้อพิเศษก็ฝากไปทางในบ้านที่กำลังฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้จบเสียงเพลงนี้ก็จะติดต่อด้วยกุหลาบแทนกายม้วน

0: ทหาร
1: ตำรวจ
2: พนักงาน
1: นักเรียนนักศึกษาน
0: ักธุรกิจ
3: สาวนาก
2: รรมกร
1: พ่อค้าแม่ขาย
3: ปัญญาสน
4: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือดเพื่อ

0: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงขอบใจเนาะมิตรรายการทุกท่านที่ได้แนะนำอันเสียงเพลงผ่านทางหลังไมค์แล้วก็ขอบใจทางเมคัมขอบใจทางเมจันทราเด้อที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เพิ่นโอ้ขอบใจเด้อเปิดเพลงให้เมื่อวานนี่เปิดให้บ่ทันเนาะเนื่องจากว่าเวลาหมดก่อนวันนี้ก็เลยทดแทนให้เริ่มแต่ต้นรายการเลยเนาะฝากให้เป็นความสุขเด้อเมื่อกี้ก็ได้เว้าสนทนาอุทังกันเนาะก็ขอเป็นกำลังใจให้มิตรรายการทุกคนก็แล้วกันบางคนนี่ก็เฮ็ดเวียกแม่เฮ็ดเวียกเรียนเรียกซานแม่เนาะก้มๆเงยๆจับหันจับนี่แม่บางคนนี่ก็ทั้งเป็นสาวเกษตรกรทั้งปลูกผักแม่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แม่เนาะเว้าถึงการใช้ชีวิตในแต่ละมื้อแต่ละประจำวันนี่นะหลายคนก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานได้โดยเฉพาะก็คือทั้งแม่ๆเฮาเนาะไอ้น้องแม่นิ่งเฮานี่แหละเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าบางคนนี่เฮ็ดเวียกบ่หยุดบ่ย่อนบ่ได้พักได้เช้าได
1: ้มันสิอยู่ล่าแล้วบัดนี้บ่ทราบอยู่
0: ก็เลยต้อง
1: ไ
0: ป
1: เฮ็ดทางเฮ็ดนี่ไปแน่ตรง
0: เจ้าตอนนี้ครับสายน้ำไม้กันก่อนใส่โฟนอ้าวสายรูดไปโทรเข้ามาใหม่เด้อ0305787052เนาะหลายคนก็ว่าโอ้โทรเข้าห้องทรงนี้ยากหลายเนื่องจากว่าหลายคนก็โทรเข้ามาอาจจะพอดีมอจอเวลาแน่อ่ะเนาะอาจจะสายบ่บางแน่
1: ก็คือ ทําทําไมเนาะ
0: ทําไมสบายดี
2: เอาแซ่บๆไปดีๆขอบใจคนและเอ้ยจนยาม
0: คนสบายดีบ่าวแสงเพชรเป็นอะไรเนาะเมื่อวานนี้คือบ่ได้ยินเสียง
3: เจ้า
2: อ้าวเมื่อวานนี่กลับไปหน้าซอยดับซอยลกกาซอยนาสาว
0: โอ้เฮ็ดแล้วละบ่ลกกาแล้วละบ
2: ่ยังนี่ก็พักก่อนก็
0: พักก่อนเมื่อไหร่เนาะสิให้สายฝนกับต้นน้ำไปซวยแล้วแจ้งตื่มเด้อสิได้สิโอ้ยสิได้ครบมิดรายการไว้สิไปลกกาดำนาซวยบ่าวแสงเพชรนี่นะ
1: ทางสวรรค์บ่ได้เน
0: า
1: ะ
2: กระเมืองไก่นี่แหละ
0: เฮ้ยให้ไปซวยอยู่บ่ให้ไปซวยอยู่บ่
2: อยากมาเสมาเอาไว้เป็นมื้อหน้าซะ
1: มื้อนี้บ่าวแสงเพชรเขาเฮ็ดก่อนว่าติ
0: อ่าคิดฮอดคิดถึงคือเก่าเด้อมื้อนี้ฟังเพลงหยังบ่าวแสงเพชร
2: ฟังเพลงกันนะค่าลมมากค่าลมลงเ
0: ออบ่ได้ว่าให้ใส่ฝนต้นน้ำที่นี
2: ่แล้วพี่พิเศษเรื่องกับหม้อไปให้ชนะหัวบางเลยครับ
0: เจ้าเจ้า
2: แต่เอาคือมีคนงามเลือกเจ้าทั้งทีแล้วก็เบาล่องแกแล้วก็เบาพุ่งชงแล้วก็เบาเล่
0: เจ้า
2: แล้วก็หม้อไปให้ลูกเด็กทุกสาย
0: เจ้า
2: แล้วก็หม้อไปให้ลูกทั้งในเบอร์เบ้แกงสวัสดิ์เกณฑ์มิตรที่ร่วงในฟอน
0: เจ้า
2: แล้วก็ที่นี่แต่ทางไทยเอ้ยจนยานเลยคนต้องใจคนขึ้นยานเลย
0: เจ้าเจ้าขอบใจเด้ออยู่ดีไม่แห้งเด้อเบาแสงเพชรเด้อลูกก้าให้แล้วไวๆเด้อลูกก้าแล้วไวเรามาฟังวิทยุขอบใจเด้อยู่ดีไม่แห้งโชคดีโชคดีเนาะโชคดีเด้อทางเบาแสงเพชรบ่ได้ยินเสียงเพิ่นมืดมื้อเมื่อวานนี้ใส่ฝนหลายคนก็ถามข่าวหาเนาะเบาแสงเพชรไปทางใดเนาะมื้อนี้บ่ได้ยินเสียงมื้อนี้ได้ยินเสียงแล้วเนาะมาทางห้อยยิ้มเสียงหัวโอ้ลมสนทนาหลายสีสันบรรยากาศเนาะเมื่อกี้นี้ทางแม่ค้ำก็แนะนำเสียงเพลงหวนคืนเมืองเสียงเนาะจักหน่อยทยอยเปิดให้เด้อแล้วก็ยังมีเสียงเพลงคนงามใจดำใจแร่จากไอ้บ่าวสมมิตรเนาะกำลังหาฟังรายการอยู่ในตอนนี้พิเศษเสียงเพลงนี้ก็ฟังให้ทุกเสียงทุกสายเด้อแล้วก็ฟังให้ทั้งสาวแพงเนาะคนพิเศษพร้อมเด้อแล้วก็เสียงเพลงที่แม่จันทราแนะนำกันเข้ามาบางกี้นี่ดุลปันใดกะสิท่าเพิ่นว่าโอ้สิท่าทั้งพ่ออึ้งบ้านดันสร้างเนาะจังไหนก็เข้าพรรษาแล้วจึงว่าสิเข้าพรรษาแล้วกะสิท่าอีบ่เดินกะออกพรรษาแล้วนี่เกียรติสุดเด้อใส่ฝนเกียรติแม่จันทราติ๊บจริงอย่างเนาะงานนี้ดันสร้างดันสร้างกับว่าไก่ได้เนาะทางเมืองไซธานีเฮานี่เนาะคาลมพักคาลมดวงเนาะจากเบาแสงเพชรในน้ำกันเข้ามาจะหน่อยทยอยเปิดให้ตามคำขอกันแล้วกันเด้อสบายดีคือหนึ่งเด้อมีรายการที่เขามาหาฟังหาชมเนาะผ่านทาง Facebook Live เขาหาฟังแล้วกับฝากเติมเนาะแชร์ส่งต่อแบ่งปันออกไปเด้อมีรายการติดต่อมาฟังรายการสีสันเสียงเพลงพวกเราอยู่ทางพื้นที่ใดก็แจ้งมาได้เติมเนาะตอนนี้หาเติมหนึ่งสายสบายดี
4: สบายดีเขาลังเขาหน้า
0: สบายดีไหมคะหน้าไม้ละเด้อวันนี
4: ้หวนคืนเมืองเสียง
0: หวนคืน
4: ไว้ดีใจเด้
0: เจ้าหวนคืนเมืองเสียงเนาะ
4: จ้า
0: เจ้า
4: พักไปเด้อเมียพักไป
0: เจ้าเสร็จเลย
4: เข้ามาพัก
0: เจ้า
4: เลยมันมีลาเด้อนะเป็นกับพอขันโถเอาอุปกรณ์
0: พอลินทองเนาะเจ้า
4: แล้วก็พ่อบอนแม่บอน
0: เจ้าเจ้า
4: แม่ไผ่แล้วก็พ่อเชงแก้วเด้ออุดมใจ
0: เจ้าเจ้า
4: แล้วก็ลูกแสงเพชรมกนีเด้อสวรรณเขตนั่นเด้อ
0: เจ้า
4: แม่จันทราห้องแก้วแล้วก็พ่ออึ้งด้านช่าง
0: เจ้า
4: แล้วเพ่งนนแก้วกับผู้เฝ้าเพิ่นเด้อเพ่นเพิ่นเด้อ
0: เจ้า
4: แล้วก็ลูกชนลังเวียงลูกออดบัดบัวน้องชา
0: เจ้า
4: ลูกชายชนน้องแตง
0: เจ้า
4: ลุงผู้ขำเด้อไอ้ผู้บีนะซุปเข้ามาลุงผู้ขำ
1: มีเต็มทะ
4: เ
1: ล
4: เลย
0: เดยเดย
4: จะโคตรใหญ่ได้ขนาด
0: เจ้าเจ้าบุญยินเสียงพะดุนละไหมคำ
4: ทะเลคือวันดุนเพลค
0: ่
4: ะยังบอก
0: เจ้าเดี๋ยวจะได้ประสาสัมพันธ์เอิ้นหาอะไรได้นี
4: ่ละกับพิเศษพิเศษเด้อ
0: เจ้า
4: ใจคนจนนำไว้พิเศษมีผู้เดียวละ
0: เจ้าควันใจเน
1: า
0: ะ
1: ควันใจ
4: นะครับหลักฐานจิตจองขอคันทองจันทรังซีเด้อนามสกุลเพิ่น
0: เจ้าเจ้า
4: พิเศษเพิ่น
0: ครบแล้วเนาะหรือยังขาดไฟอีกบ
4: ่อยู่ในใจเสมอเด้อคุณหันนะ
0: เจ้าเจ้า
4: เอาแต่การลูกขันทองคนเดลูเดอร์เ
0: จ้า
4: เจ้า
0: เจ
4: ้
0: าเจ้าเจ้า
4: เจ้าเจ้าเจ้า
0: เจ้า
4: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
4: เจ้า
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
1: เจ
0: ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
1: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าแต่ใจก็จังเป็นจิตหนึ่งใจเดียวยังติดต่อโทรหาการถามข่าวคราวเนาะสบายดีถึงว่าบ่ได้เห็นหน้าก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คนเฮาต้องการได้ว่าถึงว่าบ่ได้เห็นหน้าได้ยินเสียงก็ดีใจแล้วตอนนี้เวลาตามห้องทรง 9:31 นท่านผู้ฟังพวกเฮาก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารเนาะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งแขวงหลวงพะปางใน4เดือนต้นปีผ่านมาเพิ่นก็มีนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวเป็นจำนวนหลายท่านฟังซึ่งแขวงหลวงพะปางก็เป็นอีกแขวงหนึ่งเนาะที่มีเสน่ห์ทางด้านการท่องเที่ยวหลายคนนี่ก็มีโอกาสเดินทางไปเรียนไปเที่ยวแล้วเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้เดินทางสะดวกสบายบางคนนี่ก็ขี่รถไฟเนาะจีนนี่แหละเพิ่นว่าเป็นการประหยัดเวลาไปเดี๋ยวก็ฮอดเนาะ1ชั่วโมงนี่ก็เดินทางฮอดแล้วบางคนนี่ก็มักการท่องเที่ยวแบบชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติเด้อเอารถส่วนตัวเดินทางไปเนาะบ่ว่าจะไปเที่ยวทั้งเหนือทางใต้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเดินทางมีความสุขกับการท่องเที่ยวขอให้ทุกคนแม่นเดินทางด้วยความสวัสดิภาพเนาะเดินทางฮอดจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยตอนนี้ไอ้อาจเกียมพร้อมแล้วเนาะเสียงเพลงหวนคืนเมืองเสียงพร้อมแล้วบ่หวนคืนเมืองเสียงนี่เอาเป็นเวอร์ชั่นของผู้ชายได้บ่ไอ้เป็นของผู้ชายห้องเนาะห้องโดยปุ่นค่ําสิทธิเดชเนาะฝากต้อนทั้งแม่คําเด้อพิเศษกับฝากไปทั้งผู้ขวัญใจของแม่คําเนาะทั้งพ่อทองรังหา12ที่กําลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ม้วนๆนํากันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกับเวลาตามห้องทรงในปัจจุบันนี้ 9:38 น.หลายคนนี่ก็รับฟังรายการพวกเราอยู่เนาะติดตามรับฟังผ่านทาง Facebook แน่และก็รับฟังผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเราอยู่ในปัจจุบันนี
1: ้เวลานี่ก็ไม่ไวเนาะต้องนอนบ่ทันได้เก้าแบบหมุนไปไวแบบว่ายังมาได้มาได้มาอย่างเถื่อนกันรู้สึกว่าผ่านไปไวเนาะ
0: เจ้ากันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปเนาะเวลานี่ก็ผ่านไปไวไวบางคนนี่ก็ว่าโอ้เฮ็ดหยังกับบ่ทวงบ่ทันแล่นนําเวลาอยู
1: ่
0: แต่ก็อย่าลืมเด้อมีรายการในเมื่อเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแล่นนําเวลาหลายอาจจะบ่มีเวลาพักผ่อนเนาะก็อย่าลืมบำรุงสุขภาพร่างกายถ้าว่าร่างกายอิดเมื่อยนี่ก็ต้องได้พักได้เซาก่อนได้บ่ต้องให้รอท่าจนว่าโอ้ยร่างกายอิดเมื่อยจนรู้สึกว่าบ่

0: ายจึงพักจึงเศร้าอันนี้บ่ได
1: ้แม่นพอมันเพิ่นว่าการพักผ่อนหรือว่าการนอนหลับให้เพียงพอน่ะ
0: จะ
1: ส่งผลดีอันนึงได้ตัวน้ําการที่ว่าเฮานอนบ่อิ่มนี่ก็เฮ็ดให้อารมณ์มันงุดงิดนะบางทีแบบโอ้อยากนอนแบบว่านอนบ่พอ
0: เจ้า
1: แล้วก็เฮ็ดให้ร่างกายของเฮานี่มีปัญหาเรื่องสุขภาพน้ําอีกได
0: ้ฉะนั้นมื้อนี้สายฝนก็ได้นําเอาสารณหูเนาะมาฝากประธานมื้อนี้นําเสนอในหัวข้อใดสายฝน
1: ว่าเรื่องการนอนหลับ
0: เจ้าน
1: อนรับได้ให้เพียงพอประมาณ 7-9 ชั่วโมงต่อคืนเนาะแล้วมีผลดีอย่างไรในการนอนรับ
0: เจ้า
1: การนอนรับนี่มีความสำคัญหลายต่อสุขภาพทางกายที่ใจเพราะว่าจะเป็นคุณประโยชน์ลักลักของการนอนพักผ่อนอย่างเต็มอิ่มก็คือ1ทางกาย
0: และ
1: สุขภาพของเองการฟื้นฟูและส่อมแซมทางกายในขณะที่เฮานอนรับร
0: ่
1: างกายจะหลั่งโคสฮอร์โมนนั่นเองออกมาเพื่อส่อมแซมจุลังและกล้ามซีนที ่ว่าถึงหุ่นห่
0: อ
1: นะเจ้านอกนั้นยังพอเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการนอนนั้นยังช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันในการเฮ็ดเวียกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
0: เจ้า
1: เฮ็ดให้ร่างกายโตสู้กับเสื้อโรค
0: และ
1: บ่เจ็บปวดได้ง่ายควบคุมน้ำหนักการนอนพอดีช่วยรักษาความสมดุลของฮอร์โมนควบคุมความหิวแล้วก็ลดความอยากอาหารหรือว่าของหวานในตอนกลางคืนตอนดึกบ่หลายค
0: น
1: ตอนนั้นบ่เป็นตีนดึกๆ หิวข้าวบ่อยากกินของหวานบ่สิ
0: จะ
1: มีหลายคนอาจจะเป็นก็เพราะปัญหาแบบนี้เนาะเพราะว่าอาจจะเป็นความชินเคยหรือความลืมบ่
0: เจ้านี่ก็คือคุณประโยชน์ดีๆมิตรรายการการนอนหลับให้เพียงพอมันก็ดีต่อสุขภาพทางกายเฮาได้บางคนนี่ว่านอนหลายเกินไปก็บ่ดีได้ใส่ฝน
1: เ
0: จ้าแม่น
1: นอนแบบว่าให้เฮาได้นอนหลับเต็มอิ
0: ่ม
1: แล้วกายนอกยังบ่พอเพียงแต่ทางกายแล้วยังเป็นแบบทางด้านสมองในสมองปัญญาอีก
0: เจ้า
1: เพราะว่าเพิ่มสมาธิแล้วก็ความจํา
0: เจ้า
1: บ่เพียงพอห่วยแบบเลอะเลอะลืมๆคือเป็น
0: มาตัวนั้นแม่นๆๆถ้าว่าร่างกายเฮาอิดเมื่อยบวกใส่กะนอนบ่อิ่มแน่เพิ่นว่าร่างกายนี่ก็รู้สึกว่าเฮ็ดเวียกก็บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยบ่เต็มที
1: บางจําบ่ค่อยดีเน
0: า
1: ะ
0: แม่นหลงๆลืมๆไปซะแหน่
1: ม
0: ัน ถ
1: ึงบ่ลืมแค่ระบบได้เลย
0: บางครั้งนี่คิดว่าสิย่างไปจับจอกยังย่างกลับคืนมาได้ว่าเมื่อกี้ว่าสิไปเอาหยังนะก็เชื่อว่าหลายคนก็มักเป็นฉะนั้นก็ต้องได้รักษาเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีเนาะกินอิ่มนอนหลับให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพียงเท่านี้ความสมดุลของร่างกายของเฮานี่ก็จะสร้างเอิ้นว่าเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายมีความแข็งแรงอันนี้ก็คือคุณประโยชน์ดีๆเนาะที่สายฝนต้นน้ำนำมาฝากประธานที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้และการสบายดีอีกเดือนหนึ่งเด้อมีรายการที่รับฟังอยู่ทาง Facebook ของเราเนาะดำเนินรายการสดอยู่ในปัจจุบันนี้ทั้งไทยสบายดีทั้งบ่าวใจแก้วเด
1: ้อ
0: ที่กำลังรับฟังรายการอยู่
1: บ่าวแสงเพชร
0: บ่าวแสงเพชรเจ้าและก็สบายดีทั้งพ่อคำเล็กเด้อติดตามรับฟังอยู่ทางเมืองเฟืองขอฟังเพลงเสียงแทนแทนใจในเด้อฝากให้แม่เพ็งแม่มณีลาแม่จันทราแม่คำพร้อมด้วยครูฮักเนาะแล้วก็ทั้งแม่บัวเพียนสาวแพงเบาสอนเบาเล่แล้วก็มิตรรายการทุกทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็สบายดีทั้งบ่าวอุดรเนาะเพิ่นว่าติดตามรับฟังอยู่ทั้งแขวงบ่อแก้วเด้อเป็นแนวใดเนาะบรรยากาศสภาพอากาศเด้อยู่ทั้งแขวงบ่อแก้วเนาะเป็นแนวใดเจ้าครับตื่มนึ่งสายกันก่อนสายฝนสบายดี
1: สบายดี
2: โดยสบายดี
0: สบายดีแม่มานิลา
2: ลูกสาวทั้งสอง
0: เจ้าสบายดี
2: เรื่องของเพลงอยู่เด้อ
0: เจ้าฟังเพลงอย่างเน
2: า
0: ะ
2: ไอยองว่าน้องงามเด้อ
0: เจ้าไอยองว่าน้องงามงามอีหลีได้แม่มานิล
2: า
0: เจ้า
1: เพลงงาม
2: ไ
1: อ้น้องแม่
2: เพลงนี้บอกให้หน่อยนึงมอบให้อ่ะมันเป็นเกาหลีไม่ว่าที่เสียงไม่คำนาเรียน
0: เจ้า
2: บอกไว้ผู้บ่าวเพิ่นเขาบอกอันดอ52เด้อ
0: เจ้า
2: เพลงวังเลียงไม่แจ่มทลาคองด้วยพ่อนบ่าวดันซางไม่ว่า
0: เจ
2: ้
0: า
2: เจ
0: ้า
2: ไม่ใครไม่เผยน้ำตาล
0: เจ้า
2: ไม่บัวเพียรไม่ซ้ำผิวไม่เต็ม
0: เจ้า
2: ลงภูคำไอ้ภูมีไอ้บ่าวลงเลบ่าวคุณช่วง
0: เจ้า
2: ไอ้เบาเล็กโอแฮ่บาเล็กบันทอง
0: เจ้า
2: ไอ้บาก่อนบางเวียงบางเชียมดอนลมบางออดเขาสะอาดบางออดบ้านบัวหนองซาบางใส่โซนบ้านคำเล็กมงเฟืองมาให้ทุกเสียงทุกสายกินนานาที่สั่งแต่เพลงเมื่อทุกคนที่ฟังรายการนี้เด้อ
0: เจ้า
2: ผู้บ่าวอันนาคำเล็กมงเฟืองว่าร้อยอย่างที่บอกคำเล็กมงเฟืองแล้วกับผู้บ่าวอันนา จุ่มมิดมาแก้วเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: พี่เชษมาภัยภูมิบ้านนครหลวง
0: เจ้า
2: พี่เชษอีกเลยคนศึกษาทั้งสองที่กำลังจัดรายการได้ดีที่สุดใน
1: เจ้า
2: ในขณะนี้เด้อ
0: เจ้าเจ้าขอบใจ
2: ไม่มีที่ปีนใด
1: ขอบใจหลายเด้อ
2: แม่ที่สร้างบรรยากาศให้บรรดาพ่อแม่ทุกคนได้ครับมีนะกำลังใจมีนะผ่อนคลายความเหงาของทุกคนมีชีวิตชีวาไปเพราะว่าได้ยินอย่างของสองคนใส่ฝนจะน้ำนี่เน
0: า
2: ะ
0: เจ้าเจ้าขอบใจเด้อแม่มาได้
2: ขอให้ดำเนินต่อไปถูกมือเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: ขอบใจแม่
0: ขอบใจเส้นดี
2: ขอบใจ
0: เจ
2: ้
0: า
2: เส้
0: นด
2: ี
0: ขอบใจเด้อขอบใจแม่มณีลาคนงามเนาะปากหวานเสียงม่วนม่วนฟังแล้วก็อ่อนซ้อนติดตามเฮาฟังรายการทุกมื้อทุกมื้อถึงว่ามื้อใด
1: อ่อนซ้อนแต่เฮานะ
0: เจ้าถึงว่าแม่นถึงว่ามื้อใดที่คาเวียกติดภารกิจแดเวียกงานเวียกสารแดเพิ่นก็โทรมาหลังไมค์ได้ฝากไว้เด้อเสียงเพลงนี้ยันบ่ทวงบ่ทันหน้าไมค์มื้อนี้ก็เป็นโอกาสดีเนาะได้ลมโอ้ลมสนทนามีรายการทุกทุกคนติดตามรับฟังทั้งเหนือแน่ทั้งใต้แน่ทั้งภาคกลางแน่เนาะถือว่าหลายพื้นที่ที่กำลังรับฟังรายการพวกเราอยู่ในปัจจุบันนี้ครับตื่นเต้นสายสบายดี
2: โดยสบายดี
1: เจ้าสบายดี
0: สบายดี
2: ตามเพลงนำใน
0: เด้อแม่วันบ่
2: แม่
0: เจ้าได้ฟังอยู่บ่เสียงเพลงลูกฟังให้เมื่อกี้นี
2: ้บ่ได้ฟังกับย่าขอเพียงได้โหหา
0: โอ้ยคือว่าหวานแท้ๆเนาะหวานแต่เศร้าได้มื้อนี
1: ้แต่ว่าบ่ได้เห็นหน้าได้ยินเสียงขึ้นฮอดเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเจ้าเอาฟังเพลงอย่างแน่
2: ฟ
0: ัง
2: น้ำพึ่งนั่นล่ะฟังน้ำพึ่งน่ะเพียงที่ตาย
0: เจ้า
2: เอาไอ้ขอเพลงไหนก็ฟังน้ำพึ่งหมด
0: เจ้าเจ้าขอบใจทั้งแม่วานเด
2: ้อ
1: เป็นทุกข์เข้ามาทักทายเน
2: า
1: ะ
0: เจ้าเจ้าอยู่ดีไม่แห้งเด้อแม่เด้อ
2: ขอบใจเด้อแม่วาน
0: เจ้าเจ้าสุขดีแม่
2: อยู่ดีไม่แห้งสุขร่ำรวยไป
0: เจ้าเจ้าร่ำรวยเส้นกันโอ้ยเส้นกันเด้อแม่เด้อเอาเลข6ตัวเนาะ
1: ได้ทั้งเหรียญได้6เลข6ตัว
0: โดยสวัสดีโอ้เสียงแม่วานนี่ก็เป็นอีกแม่ผู้นึงที่ว่าติดตามรับฟังรายการซูมเมอร์ซูมเมอร์สายฝน
1: เพิ่นก็มาโทรเข้ามาเนาะบ่ขอเพลงกะยาเพิ่นมาได้โทรเข้ามาก็ดีใจแล้วเพิ่นว่าม
0: ีรายการสีสันเสียงเพลงมีแต่ผู้เป็นตาฮักตาแพงเนาะพ่อๆแม่ๆพวกเฮาก็มีแต่คนใจดีเว้าเอ้ยเว้าม
1: วน
0: หัวมวนยิ้มงามอีกได
1: ้
0: เออแฟนเพลงรายการพวกเฮานี
1: ่
0: เจ้าตอนนี้เสียงเพลงพร้อมแล้วเนาะไอ้อาจเป็นกระเกียมให้แล้วเนาะคนงามใจแน่จากบ่าวสมมิตรเด้อแนะนำกันเข้ามาเสียงเพลงนี้ฟังต้อนมิตรรายการทุกทุกท่านที่กำลังรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงถามว่าจบเพลงนี้ก็จะติดต่อด้วยเสียงเพลงที่ทั้งพอคำเล็กเนาะแนะนำกันเข้ามาเสียงแค้นแค้นใจม้วนๆนำกันก่อนกับเสียงเพลงนี้คนงามใจแน่

0: สียงแค้นแทนใจเนาะจบกันไปกับเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการพวกเขาบ่ได้ฟังโดนดุลละเสียงเพลงนี้กะขอบใจเด้อทางพอคำเล็กเนาะติดตามรับฟังอยู่ทางเมืองเฟืองแนะนำเสียงเพลงม่วนๆผ่านทางรายการพวกเขาฟังไปแล้วก็อย่าลืมส่งยิ้มมาทางห้องส่งเด้อหลายมื้อเราได้บ่ได้ยินเสียงทางพอคำเล็กนะแต่ว่าเพิ่นกะติดตามรับฟังรายการทุกมื้อมื้อนี้เพิ่นกะได้เขียนขอความคอมเมนต์ผ่านทางเพจรายการพวกเขาเนาะก็ขอบใจเด้อที่ติดตามรับฟังรายการอยู่แต่ยินเขาว่าที่ไทยอาทิตย์นี้เป็นอะไรเนาะทางเมืองเฟืองมีงานได้เนาะบุญบั้งไฟ
1: เตร
0: ีย
1: มได้2คนเฮานี่เตรียมกินน้ำลายไว้ก่อน
0: มีโอกาสใส่ฝนต้นน้ำเนาะอาจจะเดินทางไปทางเมืองเฟืองเด้อพอคำเล็กเด้ออ
1: าจจะพ้นหาแบบจื้อตาพบจักกันเจอกันหรือว่า
0: เจ้า
1: ไปทางพุ่นน้องเมืองเฟือง
0: เจ้าอากระขอบใจมีรายการทุกๆทานเด้อที่ติดตามรับฟังรายการพวกเราอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะบางคนนี่ก็รับฟังอยู่นครหลวงเวียงจันทน์แดรับฟังทางตังแขวงแดบางทีนี้ทางเบาอุดรเพิ่นกะว่าแจ้งมาว่าทางแขวงบ่อแก้วอากาศร้อนเด้อเพิ่นว่าอากาศร้อนอบอ้าวเนาะทางแขวงบ่อแก้วสภาพอากาศถือว่าหลายเขตฮ้อนอบอ้าวแต่ว่าทางกรมอุตุนิยมเพิ่นก็แจ้งได้ว่าอาจจะมีฝนตกฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีสติเกียมพร้อมเนาะระมัดระวังไว้เพราะว่าอากาศนี่ก็เอาแนวนอนบ่ได้เด้บางมื้อนี่ฮ้อนฮ้อนฮ้อนเอาฮ้อนเอาแท้เอามาบัดฝนสิตกฝนตกแดดออกก็มีได้มีรายการ
1: ซื้อตามทางฝนตกแล้วก็ทงกับบ่มีอีก
0: เจ้าเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการพวกเฮานี่เดินทางบ่ฮ้อนระยะสุดท้ายแล้วเนาะเวลานี้ก็ผ่านไปไว
1: ๆก็อยากจากไปแล้วจ้ะได้มาเวลานี่ก็
0: เจ้า
1: แต่ไวเหลือเกินนะ
0: ขออนุญาตทับตื่มนึงสายเป็นสายสุดท้ายของทางรายการสบายดี
2: สบายดี
0: สบายดีโอ้จังไดเนาะไปทางใดมาดีคือมาซ่าแถมมือนี
2: ้ยูฮานพุ่นแหละ
0: เจ้า
2: เออยูฮานไก่เครื่องพุ่น
1: เจ้า
2: ไปไปเรียก
0: อ
2: าประมา
0: เจ้าเอาเวลาสิเบิดละเด้อ
2: เป็นไปนมน้องแล้วก็พอ
1: เจ้า
0: โอ้ขอบใจแท้งที่คิดฮอดเด้อ
1: ฟังเพลงวงบ่ดี
0: เจ้าเอาฟังน้องหมูเนาะ
2: เจ้าเวลาน้อยแล้ว
1: โอ้โหขอมาก็ดีใจแล้วเนาะก็เพลงเนาะ
2: แม่ทอยสิทอยมาแล้วดีใจแล้ว
0: เจ้าเจ้า
2: โอ้ฟังไปเด้อ
0: เจ้าเสร็จเลย
2: พาไปลงพรมมีประคำนาเรียนไม่เวียงโซนไม่เป็นพลาไอ้คำเล็กมองเพื่องเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: ถือว่าก็เข้ามาแล้วดนเตอร์ไปคำเล็กก็ได้
0: เจ้าเจ้า
2: ตัวมาดูแดงมายืนมายามผู้เจ้าสถานีแดง
0: เจ้าเจ้าขอบใจเด้อ
2: เราตอนบางเวียงเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
2: เราออดสุขสะอาด
1: เจ้า
0: เจ้า
2: เราออดบาปวดท้องตาไอ้น้ำซวงเลยเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: แต่ทุกเพียงทุกตาสิเด้อน้องสาราหน้าใหม่เด้อ
0: เจ้าขอบใจขอบใจก็แพงเด้อ
2: แ
0: ต
2: ่ติดนั้นก็ในชีวิตน้องเด้อ
1: เจ
0: ้
1: า
0: โชคดีก็แพง
1: เจ้าย
0: ินดีมีแหงเนาะเนื่องจากว่าเวลานี่ก็โอ้ไล่จอมองเข้ามาในเนาะดําเนินรายการปื้อเดี๋ยวมาฮอดระยะสุดท้ายแล้วแต่ว่าเพิ่นมาขอฟังหัวหมูเด้อเอาเป็นเพลงใดก็ได้แล้วก็ขอบใจทั้งพ่อผุยเด้อที่รับฟังอยู่ทางบ้านทงปงเนาะแนะนำเสียงเพลงหมอหนึ่งห้องคือน้องเอิ้นหาแต่ว่าต้นน้ำเบิ่งเวลานี่อาจจะพอแล้วเนาะอาจจะเปิดให้มืออื่นเด้อติ้นหนีไว้ก่อนเนาะมื้อนี้เอาเป็นว่าปิดท้ายรายการให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงอ้ายย้องว่าน้องงามเนาะขอบใจทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่เนาะเพิ่นว่าพ่อผุยนี่รับฟังอยู่ทางบ้านนาเราเด้อสิไปเปลี่ยนซื้อบ้านนาเราทงปงกับใกล้ๆกันเนาะก็ขอบใจมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังปิดท้ายรายการนี้อ้ายย้องว่าน้องงามหลังจากนั้นต้นน้ำพร้อมด้วยสายฝนลามีรายการไปก่อนพบกันใหม่มื้ออื่นมื้อนี้สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์ชฐานฟังข่าว
2: ในโอกาสมีคำเห็นต่อพิธีเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคเลือดโลกวันที่14มิถุนาปีนี้ภายใต้คำขวัญ1หยอดเลือดเพื่อมนุษยธรรมให้เลือดให้ชีวิตท่านหมอพนมไซภาการผู้ประกอบการคลินิกภาการอโรคาเวชได้ต่างหน้าผู้ที่บริจาคเลือดหลายครั้งแสดงความรู้สึกของตนว่าเลือดแม่นมีความสำคัญต่อชีวิตขาดบ่ได้บ่มีสิ่งอื่นใดมาทดแทนได้นอกจากเลือดของมนุษย์ด้วยกันที่จะบริจาคให้กันมาฮอดปัจจุบันยังบ่มีโรงงานหรือวิธีการอันใดมาทดแทนได้นอกจากเลือดของมนุษย์ด้วยกันที่จะบริจาคให้กันมาฮอดปัจจุบันยังบ่มีโรงงานหรือวิธีการอันใดที่จะผลิตเลือดได้เถื่อฉะนั้นการขาดเลือดก็คือขาดชีวิตเลือดและผลิตภัณฑ์เลือดที่ได้หับบริจาคในแต่ละปีอยู่ทั่วโลกสามารถช่วยชีวิตคนเจ็บได้นับล้านคนและเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตรักษาชีวิตของแม่ที่ได้หับผลกระทบจากการเกิดลูกเด็กน้อยที่เป็นพยาธิเลือดจางคันห้าแห้งเนื่องจากไข้เลือดออกรวมถึงคนเจ็บที่ผิดปกติของระบบการสร้างเม็ดเลือดในแอกระดูกพยาธิมะเร็งมะไข่หลังสุดโทรมผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุภาวะฉุกเฉินภัยธรรมชาติรวมทั้งการผ่าตัดชนิดต่างๆล้วนแล้วมีความจำเป็นต้องการเลือดเพื่อให้ชีวิตอยู่รอด
3: การบริจาคเลือดนี่ข้าพเจ้ายืนยันนะว่ามันบ่เป็นอันตรายเพราะว่าบริจาคเลือดนี่บางคนยังบ่แข็งแรงเท่าพวกเราอีกเนาะยังห่างน้อยคือน้องๆ นักศึกษาจะเห็นว่าน้องๆ นักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาหญิงเนาะเขาเจ้าแห่งห่างกายน้อยหนึ่งแต่ว่าเขาเจ้ากลับมาบริจาคฉะนั้นพวกเรานี่ที่เป็นผู้ชายเนาะที่เป็นห่างกายแข็งแรงใหญ่นี่เขาสามารถบริจาคได้เลยเนาะบ่เพียงแต่ว่าก้าวข้ามขอให้พวกเราก้าวข้ามจุดความย่านกลัวจุดนั้นไปเลือดของเรานี่นะจะสามารถไปช่วยให้คนเจ็บกำลังต้องการในมันมีชีวิตแข็งแรงแล้วก็ต่ออายุของกระเจ้า
2: ในโอกาสวันผู้บริจาคเลือดโลกที่14มิถุนาประจำปี2026นี้องค์การกาแดงแขวงหลวงพ่อบางได้จัดกิจกรรมปลุกระดมการบริจาคเลือดแบบสมัครใจบ่หวังสิ่งตอบแทนที่ฮงแฮมอวานีในวันที่12มิถุนายนนี้มีผู้บริจาคเลือดเป็นจำนวนหลายได้หับเลือดจำนวน168ถุง
1: จบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
4: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
5: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรตินาที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซ้ายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแมบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
6: ชื่อบุญกองสอบีซ้ำที่บ้านหนองดาหนองสีโคตร
5: พอป่วยเป็นพยาธิอย่าง
6: ตาบ่เห็นหุ้งเป็นมัวเป็นฝ้าอยู่หน้าตา 4-5 ปีเลยการตอนนั้นว่าบ่เห็นหยังเนาะได้รูปไปน้ำฝ่าน้ำหยังไปห้องน้ำห้องไหนแต่ว่าเห็นอยู่แต่ว่าก็บ่แจ้งบ่สัตว์หมอเพิ่นห้ามยกนักบ่ให้เกิน2กิโลแต่ว่าบักกล้วยมัน20กิโลเมื่อมากินยาตัวนี้เพียงแต่กล้องเดียว ตามันแจ้งขึ้น
7: ทุกมื้ออีพอเห็นแจ้งคักแล้วบ
6: ่เห็นแจ้งคักแล้ว
7: บ่ต้องได้ใส่เป็นตาแล้วบ
6: ่บ่ได้ใส่เป็นตาอย่าง
7: นี้พอออกแดดอีพอเห็นบ
6: ่ออกแดดก็ปกติ
7: ดีใจบ่พ่อ
6: ดีใจเห็นฮุงดีแจ้งดีแต่ก่อนนั้นเวลารถเขาสะอาดไฟมาก็บ่เห็นฮุงอย่างนี้ก็เห็นฮุงดีแล้วมันได้กินยาตัวนี้เพียงกองเดียวเท่านั้น
7: บริษัทเฮาก็ดีใจเนาะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้พ่อเพิ่นได้ตาแจ้งเห็นฮุงกลับขึ้นมาคือเก่าได้ใช้ชีวิตประจําวันคือกับคนปกติเนาะพ่อเนาะไปมาใส่ก็สะดวกสบายทํามาหากินก็บ่ได้มีอันของอันค้าเนาะเดี๋ยวให้พ่อฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านจักน้อยนึงพ่อ
6: ถ้าว่าผู้ใดเป็นปัญญาคือข้าพเจ้านี้เบาหวานขึ้นตามากินยาตัวนี้ลองเบิ่งแล้วมันจะดีขึ้น
7: วันนี้ก็ต้องขอขอบใจพ่อบุญกล่องหลายๆเนาะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ในการรักษาสุขภาพเนาะ

ุกคนอย่าได้วาจาต้านสอนมาให้มันเฮาสอนเตาให้หมดน้ำคำนั่นแม่นบ่ควรสุขสบายดีมีรายการสวัสดีพ่อแม่ปลุงแม่ป้าอาวอาทุกภาคส่วนขอนำเพื่อนมิตรแฟนรายการทางเพจแห่งชาติลาวทางเฟซบุ๊กเบาไทยและกับพ่อแม่นาติดพี่น้องนาเพื่อนมิตรทุกท่านนะเข้าสู่รายการลองลิสเป็นรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพซึ่งได้รับการอุปถัมภ์จากทางบริษัทลองลิสการค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้อุปถัมภ์และก็ยังมีอีกแบรนด์สินค้าต่างๆเข้าร่วมก็คือบริษัทโรงงานหรือว่าโรงงานตัดหยิบ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายนะเป็นภาคส่วนที่เข้าร่วมอุปถัมภ์รายการในปัจจุบันนี้ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งห้านนางพิมพ์สอนขายเครื่องทรงและเครื่องใหญ่หนองแมงดาเมืองไซแข็งกระดมไซห้านเท่าพันโมบายโฟนจำหน่ายโทรศัพท์หนองแมงดาเมืองไซแข็งกระดมไซแบรนด์เทียนพึ่งน้ำโซ่แบรนด์ขับยักษ์แซบสองไอ้น้องตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมทั้ง3ทานก็คือห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางห้านขายยาแม่ยกบ้านทลาดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ห้านแม่กูดจำหน่ายยามองลงลิสตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงขวงนั่นคือผู้อุปถัมภ์รายการในปัจจุบันนี้นะเคียงข้างสร้างฝันไปน้ำกันมีรายการเฮาเนาะสร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคมด้วยบทเพลงด้วยข้อมูลอาสาละดีๆเอามาตอดมาฝากพร้อมทั้งประสานสมทบกับภาคส่วนที่อยากโทรเข้ามาหน้าใหม่เขามีเบอร์ให้ที่0305787052 5787052นี่เป็นเบอร์ประจำห้องส่ง FM 103.7 ของพวกเราในปัจจุบันนี้เป็นรายการสดได้มีรายการเฮาเด้อทักทายสบายดีเข้ามาได้สนใจต้องการอยากสอบถามข้อมูลอาหารเสริมประเภทใดแด่เบิ่งแยงสุขภาพแนวใดหับประทานแล้วดีแนวใดกระโทรเข้ามาที่020-9829-4228 9829-4228นี่เป็นเบอร์ทั้งห้องการตั้งอยู่บ้านหนองท่าเหนือเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์เด้ออันนี้มันทั้งห้องการมันตั้งอยู่แคมป์ทางหลวงเลยเด้อมื้อนี้ไลฟ์สดผ่านทางเพจแห่งสันลาคือเก่านะก็พิมพ์เข้าไปหน้าเฟซของท่านนะก็จะเด้งขึ้นมาก็จะเห็นแล้วแหละเนาะสถานีของเรากำลังไล่สดอยู่แล้วก็ทั้งภาคส่วนที่ติดตามทางวิทยุก็หันขึ้นไปที่ห้อย3ก็จะได้ยินนะปัจจุบันนี้กำลังจัดรายการอยู่ออกอากาศไปทั่วประเทศออนไลน์กันไปทั่วโลกติดตามได้ทางออนไลน์นะสนใจอาหารเสริมก็คอมเมนต์เข้ามานะหันเบิ่งแล้วเห็นแล้วอยากได้ก็คอมเมนต์เข้ามาฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ก็ได้หรือว่าจะโทรเข้าไปทั้งหลังไมค์ทั้งห้องการเลยก็ดีเนาะขอบใจผู้ทำรายการทุกภาคส่วนขอบใจลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารเสริมในแต่ละมื้อและขอบใจพ่อแม่ที่ติดตามรายการเป็นประจำนะบางท่านก็บ่ได้โทรบางท่านก็โทรบางท่านก็ได้ฟังบางท่านก็บ่ได้ฟังก็เป็นช่วงแต่ละระยะระยะไปรายการพวกเราออกอากาศเวลา 10:00 ถึง 11:00เหลือแต่1 ชั่วโมงแล้วเด้อมีรายการเฮามาก่อน2เนาะปัจจุบันนี้1 ชั่วโมงนะต่อจากรายการโคศกสาวสวยผ่านมาแล้วก็เข้ามาสู่โหมดของสไตล์เบาไทยจัดกันต่อสาวอุดมไซมีรายการมาแล้วนะขึ้นหน้าจอคอมมาแล้วจัดให้สาวพิ้งรัศมีเป็นศิลปินครับห้องม้วนๆกันเพลงนี้เจ้า

0: จึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: สบายดีตีพอแมวเด้อพี่น้องตะวันดัดตานทั้งแม่เผยแม่ไผพี่น้องทั้งกันนาคันทุงพุ่นแดแล้วแกไปเยี่ยมยำทั้งลูกค้าทั้งบ้านนาควายนาโนหัวบ่พุ่นเด้อเป็นดงควายสบายดีอยู่บ่เนาะทั้งสาวงามสาวจึงสาวสีสาวสอนนะในไลฟ์ผักสวัสดีติดตามรายการก็เป็นลูกค้าประจำลูกค้าอาหารเสริมทั้งผักส่วนมักความงามกับมินมีให้นะผักปูนบำรุงผิวพรรณอยากผิวงามสะลอการเหี่ยวของใบหน้าห้อยตินห้อยตินไก่ห้อยตินกานะกระสุดแล้วแต่บางท่านก็ตีนใหญ่ตีนน้อยหรอกนะก็จะว่าเรื่องใบหน้าคนเฮามันก็บ่คือกันบางคนนี่ก็อายุดีอายุหลายแต่ว่าก็ยังหนุ่มอยู่บางท่านก็ยังหนุ่มๆอยู่แต่ว่าหน้าเหี่ยวแตกต่างกันคนเฮาก็ได้อาการดูแลสุขภาพร่างกายผิวพรรณบ่คือกันแต่โดยรวมแล้วบางท่านสุภาพสตรีนี่ก็มักงามอยู่แล้วนะมักเติมแต่งเนี่ยแต้มคิ้วทาโลชั่นต่างๆใส่ครีมหรือว่ามีอุปกรณ์เสริมความงามเพิ่นเข้าไปแต่ว่ามันก็เป็นเพียงภายนอกนี่ละการเฮางามตอนแต่งเนาะงามแต่ตอนเฮาแต่งครับบัดเวลาบ่แต่งนี่ก็เป็นแนวใหม่แต่ว่าเพื่อความมั่นใจทางภายในมันต้องเริ่มต้นอยู่ทางภายในก่อนสุขภาพเพราะว่าผิวหนังเฮานี่มันบ่ได้หมายความว่าต้องงามแต่ตอนแต่งต้องงามทางในพร้อมสุขภาพผิวหนังมันเป็นแนวใดการเติมเต็มสารอาหารวิตามินแคลเซียมสมุนไพรต่างๆอายุหลายขึ้นคอลลาเจนในร่างกายก็ลดลงนะตามเปอร์เซ็นต์ของอายุ30 50 80ขึ้นไปก็จ้อยก็พร้อมก็แห้งก็เหี่ยวเป็นตามกาลเวลาห้ามกันบ่ได้แต่ว่าการดูแลสุขภาพมันก็เป็นจุดหนึ่งปัญหาหนึ่งที่พวกเราช่วยให้ผิวพรรณมันดีขึ้นนุ่มขึ้นเป็นสาวขึ้นอายุเป็นเพียงตัวเลขซื่อๆมันส่องแสงแล้วก็ยังลึกถึงปัญหาตัวที่เรากินลงไปว่าสรรพคุณอาหารเสริมอาโรเจนพาร์ทของพวกเรามันเป็นใดเข้ามาสอบถามเบิ่งมีรายการเราอยากได้ไปรับประทานเพราะว่ามันจะไปช่วยบำรุงเล็บตีนเล็บมือเส้นผมคอกระดูกคอต่อต่างๆแข้วน้ำอีกเนาะลายแนวผิวหนังระบบเส้นเลือดเส้นประสาทกล้ามเนื้อเส้นเอ็นต่างๆมันช่วยผิวพรรณกระพองใสขึ้นบ่ควรพลาดหาโอกาสเป็นเจ้าของเด้อมีรายการกับอาโรเจนพาร์ทประเภทซองทรงใส่น้ำรับประทานง่ายแซ่บบ่แม่นแคปซูลเด้อมีรายการทรงใส่น้ำธรรมดาบ่แม่นน้ำฮ้อนน้ำบ่ให้เย็นคือธรรมดาน้ำธรรมดาทอกลงไปแล้วก็คนๆจักหน่อยสีสันสดใสนะแซ่บบำรุงเติมเต็มคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกาย เสริมความมั่นใจให้นะผู้ที่มักสวยมักงามมักหนุ่มมักรออายุหลายแล้วก็ให้มันไปแล้วอายุบ่เกี่ยวกันแต่ปัจจุบันนี้ยังดียังงามอยู่ยังฟิตเปี้ยเด้ทั้งอายใหญ่เพิ่นก็ฟิตทั้งอันใดเจ้ใหญ่เพิ่นก็ปู๊บกระปี้กระเป๋ามั่นใจแต่เมื่อรัฐทานลงเฮือนไปงามนี่เสริมแต่งเข้าไปอีกโอ้ 100% มื้อนี้มั่นใจคักละอันนี้ก็คือสิ่งดีๆเอามาตอดมาฝากก็คืออาร์โรเจนพาร์ทนะนั่นก็สินค้าใหม่ของพวกเฮาอันนี้โคสุกก็ได้ยกมาว่าว่ากันอยู่ตลอดนะบางท่านก็กินแล้วดีแท้โอ้คักผิวเริ่มใสขึ้นกระจ่างขึ้นมาโอ้คักเลยนะส่วนได้ฟังเมื่อกี้นี่มันสปอร์ตเกี่ยวกับเรื่องของจีโก้พลัสนะเป็นอาหารเสริมประเภทแคปซูลเด้อมีรายการทางบ้านติดตามเบื้องการไล่สดนะจะเห็นกล่องเป็นสีทองๆจังหน่อยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวจีใหญ่จีโก้พลัสจีโก้พลัสเนี่ยมีการธรรมดาเลยนะเมื่อก่อนนี่เป็นจีโก้ธรรมดาแต่ว่าปัจจุบันนี้วิวัฒนาการใหม่เสริมเติมขึ้นไปให้มันเข้มข้นกว่าเก่าเป็นพลัสนะคักหลายได้มีการเฮาสอบถามข้อมูลติดตามเบิ่งอ่านเบิ่งในเพจพวกเฮาก็ได้นะที่ภาษาอังกฤษที่ LONGRICH สุขภาพดีด้วยมือเฮาเด้อพิมพ์ใส่หน้าเฟซของท่านแล้วก็ไปอ่านเบิ่งสรรพคุณของจีโก้พลัสดีต่อสุขภาพเป็นอาหารเสริมบำรุงราคาจับต้องได้มีรายการบ่ได้แพงหลายๆท่านก็แพงบ่อาจารย์โคสุกบ่ยังบ่ได้ถามบ่ต้องขึ้นว่าแพงเดี๋ยวทางหลักใหม่พนักงานเพิ่นให้ข้อมูลจับต้องได้สบายอันนี้ถือว่าเป็นอาหารเสริมประเภทแคปซูลดีนะเป็นไขมันบ่จังซี่ดินะบางท่านก็มีปัญหาเรื่องของไขมันนะปัจจุบันนี่ก็โอ้คันสิเว้าเรื่องไขมันก็ยุ่งยากเนาะเวลาเฮาสิกินนั่นกินนี่ก็ได้สิไปเห็นเพิ่นกินซอยจอกซอยจุกินอาหารกินอื่นไปก็ได้คลำคำแคบคือว่าคันเฮาบ่คลำได้ก็แม่นมีผลแล้วเด้คันเฮาเป็นไขมันแล้วไปกินผิดนี่เนาะต้องได้มีสติในการบริโภคอาหารต่างๆต้องได้เบิ่งอาสิไปกินแบบทั่วที่ผดแดนคือผู้อื่นมันบ่ได้เลยผักสดนี่มันต้องมีมีขอบเขตแล้วก็มีการจำกัดในการกินนะยากแห้งก็บ่ได้กินอีหลีนี่แหละเพราะว่ากินไปน้อยนึงก็สิว่าไปเติมเต็มขึ้นอีกมีปฏิกิริยาขึ้นมานึงมาหายใจฟืด2มาเจ็บหัว3มาแล้วเป็นเริ่มเป็นวินเป็นหยังโลดนะรู้สึกว่าบ่อยากคักในตู้โลดนะมาหามาลดพรไขมันไปนํากันรายการเฮาเด้อจีโก้พลัสปรับน้ำตาลในเส้นเลือดให้อยู่ในระบบปกตินะช่วยบำรุงเส้นประสาทและสมองอาการปวดเมื่อยต่างๆนอนบ่หลับบ่จังซี่ก็รับประทานโลดนะแล้วก็ผักสวนที่เป็นความดันโลหิตสูงโอ้แห้งอันตรายอันนั้นก็เป็นภัยมืดอีกเนาะนั่งอยู่ซื้อก็ล้มตึงแล้วได้อันนั้นอ่านหนังสือพิมพ์จนก็ล้มกินข้าวอยู่ก็ล้มรถน็อกนะอันผักสวนเป็นความดันก็ได้เส้นเลือดแตกตีบแตกตันบอกโอ้อันตรายเด้อฝากไว้จะสั้นแหละเกี่ยวกับในเรื่องของอาหารเสริมจีโก้พลัสนะพอพันสอบถามได้ทั้งหลังไม้และหน้าไม้กดสั่งซื้อได้เลยที่020-9829-4228สรรพคุณแบบนั้นนะรายละเอียดเติมพนักงานของเขาก็จะเพิ่มเติมขึ้นอีกนะสาวเมืองปักสันเพลงนี้ศิลปินลูกไม้เมืองมูลมวนๆกันจ้ะ

0: สมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าพะเคาทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าพะเคาทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: จังหวะมวนๆเนาะมีรายการเมื่อกี้นี้ทางอาจารย์สมสะอาดเป็นซอกมาเปิดมวนเลยนะสาวเมืองปักสันมีรายการเอาลงไปทางพี่น้องทางพูนทางใต้กันแดนะเมืองปักสันแข่งบริคันไซแข่งคำมวนท่าแขกสวรรค์เขตสารวัตรเซกองอัตปือจำปะซักได้ยินแจ้งดีกับทักทายเข้ามาเด้อที่0305787052เนาะเบาไทยเคยอ่านข้อมูลจากบัณฑิตท่านหนึ่งในวัจนานุกรมนะอ่านไปพ่อคำเว้าคำหนึ่งมันบอกว่าถ้าเฮาอยู่กับเศรษฐี5คนเศรษฐี5คนเฮาสิกลายเป็นเศรษฐีคนที่6เด้นะต่อไปถ้าเฮาอยู่กับนักอ่าน5คนเฮาก็จะกลายเป็นนักอ่านคนที่6ถ้าเฮาไปอยู่กับคนขี้ข้าน5คนเฮาก็จะกลายเป็นคนขี้ข้านคนที่6ชีวิตคนเฮามันขึ้นอยู่ที่เฮาเองเนาะการเลือกที่จะตัดสินปัญหาต่างๆก็คือยกตัวอย่างหลายๆท่านก็สอบถามเข้ามาว่าอาหารเสริมเพิ่นก็บอกว่าอยากได้อยากรับประทานแต่ว่าบางท่านก็คิดอยากเฮ็ดคิดอยากกินคิดอยากที่จะเป็นเจ้าของแต่ว่ายังบ่ลงมือเถอะมันก็บ่เห็นผลแล้วก็บ่สําเร็จจักเทื่อเนาะเลือกที่จะปฏิบัติเลือกที่จะบริหารสุขภาพตัวเองในเรื่องของช่องทางอาหารเสริมก็มาล้มกันนอนรายการเฮาเด้อเพราะว่าอายุมันผ่านไปเวลาผ่านไปสุขภาพที่เฮาป่วยอยู่ปัจจุบันนี้บ่จะเป็นเรื่องของเบาหวานเป็นไขมันเป็นความดันมากไขหลังต่อมลูกหมากใหญ่หรือว่าเป็นประเภทพวกทางเดินหายใจปอดหรือว่าปัญหาเรื่องของภายในลำไส้กระเพาะฤทธิ์สีดวงสิเนาะหรือปัญหาเรื่องของเลือดจากก็มีหลายๆภัยญาติที่มันเกิดขึ้นบางบุคคลเนาะแต่ว่าก็บ่ได้กวมรวมผู้ที่เป็นอย่างแดในปัจจุบันนี้เฮาไปกวดละเอียดแท้ๆแล้วก็ต้องได้ไปกวดเบิ่งกวดพบแล้วฮู้แล้วแล้วเขาก็กลับมาเฮือนมาศาลติดตามข่าวสารติดตามทุกช่องทางเพื่อให้ได้สิ่งดีๆมาหับประทานลองเล็ดพวกเฮาก็คือดังมีรายการได้ฮู้ๆกันเพราะว่าพวกเฮาเปิดบริษัทมาใน15ปีนี้นะเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดจำหน่ายอาหารเสริมทุกช่องทางนะทางโทรภาพทางวิทยุหลายๆคลื่นที่ผ่านมาหลายโฆษกนะหลายพิธีกรก็เคยได้เว้าได้ว่าก็เคยได้ออกอากาศให้สู่ท่านได้ยินจุดประสงค์ของโคศกก็อยากให้มีรายการได้มีโอกาสเข้ามาสอบถามเบิ่งนะว่าอาหารเสริมเฮามันมีอย่างแดและก็มีสรรพคุณแนวใดเฮามาเริ่มต้นกับการดูแลสุขภาพล้มกันเบิ่งบางท่านก็สิโชคดีบางท่านก็โชคร้ายเพราะว่าหยังมันบ่ถูกจุดมันบ่ถูกบอนรับประทานบ่ถูกประเภทสรรพคุณบ่ถึงก็จังซั่นเนาะก็เสียไปซื่อๆแต่โคซุกบ่ได้ฮาร์ดเซลบ่ได้การันตีว่าต้องโอเคเพอร์เฟคทุกอย่างกับอาหารเสริมของเฮาแต่โคซุกอยากให้เข้าถึงเหตุและผลความต้องการของร่างกายเพราะว่าอาหารเสริมนี่มันเป็น

จะเลือกอาหารเสริมของไผ่ตอนนั้นเนาะโรงเรียนพวกเฮายินดีมีรายการยินดีปรึกษาปัญหาสุขภาพอาหารเสริมหลากหลายนะบางท่านก็ติดตามรายการแล้วก็โทรมาทางหลังไหมถามเรื่องต้มลูกหมากถามเรื่องปัญหาเรื่องของไขมันถามเรื่องเบาหวานถามเรื่องของกระดูกถามเรื่องของฤทธิ์สีดวงหลายๆแนวนะผู้ป่วยผู้เจ็บผู้ป่วยในปัจจุบันนี้ก็หลายท่านก็กดเข้ามาได้มีรายการเฮาที่020 9829 4228 9829 4228มาเริ่มรักษาสุขภาพกันอย่าปล่อยให้มันเวลาผ่านไปละอันนี้ก็คือความเป็นห่วงเป็นใยความหักความแพงที่ก่อตั้งบริษัทขึ้นมาจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพให้พ่อแม่เอาแต่แนวดีๆมาตอนยังให้หายเจ็บหายปวดอยากให้มีแต่ความสุขในชีวิตก็โทรเข้ามาเออมีรายการเฮาไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮาเด้อเพลงนี้แหละแม่นคิดฮอดสาวอัตตปือศิลปินน้อยมณีโซแก้วสีอันนี้ก็เป็นลูกไต้ๆพุ่นดินะทางแขวงสารวันก็สีฮู้ๆกันเจ้าของบทเพลงอุ้มลูกตามหาเมียเด้เพลงเพิ่นหมอลำนะโด่งดังในหลายปีก่อนมาฟังกันเพลงนี้คิดฮอดสาวอัตตปือ

0: เพื่อตอบสนองความห่วงต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์
1: สบายดีทั้งเบาผู้เวียงยอดแก้วมณีสบายดีอีตาโคศกขอเพียงอย่าลืมสัญญาเด้อขอบใจทั้งน้องชายผู้เวียงยอดแก้วมณีติดตามทางเพจแห่งชาติลาวสบายดีอุดรไซสุวรรณทองก็ติดตามและจัดให้เด้อบทเพลงที่ขอมาก่อนไปฟังเพลงกันมาเว้ามาว่ากันเติมกับศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งในยามนี้เพิ่นก็มีนโยบายพิเศษให้ก็เดินทางไปพิเศษแนวใดก็คือการผ่าตัดเพิ่นบ่เอาเงินนำเด้อเพิ่นผ่าตัดให้ฟรีภาคส่วนจากผ่าตัดต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินต้อลมต่างๆพยาธิทางดวงตาไปเซ็กไปกวดน้ำเพิ่นเพิ่นว่าคันบ่เป็นตาพาเพิ่นก็บ่พาก็ว่าเป็นตาพาเพิ่นก็พาให้เพิ่นก็ได้วางความตัดสินใจบางท่านก็เป็นมาดนบางท่านก็ยังบ่เป็นยังก็ดีนะคันผู้เป็นแล้วก็ฮีบฮ้อนไปพาเสียเงินแต่ซื้อยากับเลนแก้วตาเท่านั้นดอกบ่ได้มาเข้ามาบ่ถือเงินไปจักรีบได้อันผ่าตัดอันฟรีเพิ่นตัดออกเนาะบ่ไล่เขาในบินส่วนเสียเงินซื้อเลนกับแก้วตาเลนแก้วตากับยานะไปกินอันนั้นก็ถือว่าจุดดีข้อดีเวลาทองโอกาสทองฮีบฮ้อนเด้อมีรายการยามเพิ่นมีนโยบายแบบนี้เพิ่นก็ดนๆจังคอยเฮ็ดเทื่อนึงได้แบบนี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านพยาธิทางดวงตาทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีเครื่องมือทันสมัยเข้าสู่กระบวนการการปิ่นปั่วโอ้คักมีเบอร์โทรศัพท์ให้020-5755-4111 5755-4111จดเต็มไว้กับมาโลดผู้ที่มาแล้วก็กำลังปิ่นปั่วอยู่ตอนนี้ก็อย่าลืมได้ยินข้อมูลแล้วก็โทรมาเล่นมายามโคศกน้ำแดดเอ้ยพ่อแม่เฮาก็แจ้งดีๆสิ่งดีๆมอบให้นอกกับเบอร์โทรศัพท์นั่นแหละเป็นบอนที่จะนำทางทานไปฮอดบ้านหนองบัวทองเหนือสี่โคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์นะเมื่อกี้นี่สายทั้งหลังใหม่สบายดีตู้ภูมิวสัตว์ปัจจุบันนี้พอนอนเอามือกายหน้าผากอยู่ฟังเพลงฟังข่าวฟังอันเบาอุทัยเว้าอยู่ว่าซั่นพลิกไปพลิกมานอนสะแคงไปสะแคงมาฝนตกว่าซั่นทะพุ่นเอารักษาสุขภาพเด้อตู่ภูมิแล้วเพิ่นก็ขอเพลงว่าเมียหาเงินเก่งว่าซั่นโอ้ก็ดีแล้วเนาะเมียหาเงินเก่งมันหาอยู่ไสล่ะบัดนี้หาอยู่ทงส่งผัวบ่เลยว่าหาไปซอกขาค้าขายบ่มันก็มี2ประเด็นบางท่านนี่ก็หาอยู่ทงส่งผัวบางท่านนี่ก็ไปค้าไปขายไปเรียกไปกาดอันนี้ก็คนละแนวจัดเพลงเด้อพ่อภูมิเด้อสบายดีตู้จอยเวียงสมแดสบายดีสบายดีทั้งนะ FC แฟนรายการทั้ง Facebook ทั้งสาวตีบอุดมไซนางกุมภาเข้าเบิ่งการไลฟ์สดทางเพจเฮาก็มีหลายท่านเบิ่งแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ขอเพลงก็มีแต่ว่าเพลงอย่าลืมสัญญาแต่เพลงต่อไปมื้อนี้เบาไทยมีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพนะมี7วิธีในการเบิ่งแยงสุขภาพด้วยตัวเองอยู่เฮือนอยู่ศาลเด้เฮาก็ต้องมาเฮ็ดกิจกรรมกันแด่ล่ะเนาะมีแต่กินกับนอนรู้สึกว่าเจ็บว่าป่วยเข้ามาละยามนี้บ่เป็นอันนึงก็เกือบเป็นอันนึงอยู่ตลอดต้องเข้ามาสู่แบบวิธีการเบิ่งแยสุขภาพกันก่อนเพราะว่าห่างกายเฮานี่คันเจ็บเพิ่นป่วยมาละก็ยากอะไรก็ได้7วิธีในการดูแลสุขภาพแบบสบายสบายอยู่เฮือนอยู่ศาลอีพ่อแม่เฮานะอันที่1นี่มันเฮาแน่นอนแล้วเรื่องของการกินเนาะเฮาต้องกินให้มันได้อรรถรสกินให้มันได้คุณประโยชน์ซอกแต่แนวมันแซ่บๆมากินกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพแบบใด หน้าบอกอันนี้มันจะมียอดหน้ามันอีกโดนเติบอยู่กับจิลมแต่ว่าเอาเป็นลักๆไว้นะอาหารนี่แหละเอาไปเลือกมาซอกกินนะแสบๆเด้อรายการเฮาเด้ออาหารทุกประเภทแนวใดที่มันดีต่อร่างกายกระซื้อแล้วกระจกดิจกได้เงินนะคันบ่จกบ่ได้กินอันแซ่บกูมื้อนี้ราคามันก็ต่างกันเด้ก็สิกินแต่ผักทุกมื้อมันก็สิบ่แม่นติร่างกายคนเฮามันก็ต้องรับทั้งเนื้อรับทั้งแป้งรับทั้งไขมันรับทั้งมากไม้มากหยังไปซะเลยมันจะค่อยสิสุขภาพแข็งแรงนะ1แม่นอาหารเด้อเลือกเฟ้นดีๆ2มาแล้วแม่นออกกําลังกายโอ้คักเลยอันนี้เป็นยาวิเศษเลยออกกําลังกายได้หยังโอ้ได้แน่นอนเลยได้สุขภาพนี่แหละกล้ามเนื้อก็แข็งแรงกระดูกก็แข็งแรงเลือดลมก็แล่นสะดวกเหงื่อไข่ก็ออกสารพิษก็ออกเวลาเฮาแล่นได้เหงื่อมานี่สังเกตเบิ่งรถเนาะแล่นนี่เหงื่อออกสดๆนี่ปู้มันเผาผลาญออกมาเป็นธรรมดาเนาะกินเหล้ากินเบียร์ขี้เกิ่มขี้ไข่ออกมาเบิดนี่แหละคือข้อดีได้ทั้งสมองบำรุงเส้นสมองเส้นประสาทต่างๆมีการเน่งเตียงกล้ามเนื้อมีการเน่งเตียงกล้ามก็ใหญ่ขึ้นกล้ามคอขาก็ใหญ่ขึ้นเด้บ่มีแข็งก็แข็งขึ้นกล้ามอึกกล้ามแขนหัวใจก็คือว่าหายใจนี่โล่งขึ้นได้ออกกําลังกายเริ่มมือ1มือ2มือที่3มือ4ทิศทําอิดนี่ก็บ่อยากไหวปานใดนะทิศ2ทิศ3ทิศ4ไปแล้วมันเริ่มแล่นไกลเข้าไกลเข้าแล้วเด้นะเพราะว่าร่างกายเริ่มฟิตเด้นะเริ่มแข็งแรงแล้วก็เฮ็ดเป็นประจําออกกําลังกายเด้ออย่าพากันนอนตื่นสวยไหลพ่อแม่ก็ได้เฮ้อันนี้พ่ออันนั้นลูกพุ่น8 9โมงตอนสวยแต่บางท่านนี่ก็ลุกดึกอีหลีลุกแต่เช้าออกกําลังกายอันนี้ก็เห็นดีนำนะอันที่3มาแล้วมันกินน้ําซะแล้วบาดนี่ก็ได้บางท่านนี่ก็บ่มักกินน้ําเด้กินน้ําน้อยนะกินน้ําน้อยนี่เลือดขุ่นเลือดแคบเด้บาเอ๋ยเห็นบ่ไปเวลาไปห้องหมอนี่ท่านหมอเพิ่นเจาะเลือดออกมาโอ้เลือดเจ้าขุ่นแฮงอีหลีว่าซั่นบ่เจ้าบ่มักกินน้ําแม่นบ่เอาแม่นแล้วว่าซั่นเด้มันเป็นอันนั้นเด้การกินน้ำมันดีดีหลายนะดื่มน้ำได้พากันกินน้ำนี่เด้ออันเมตุเมตาอยู่กันอยู่ศาลกับบ่มีเวียกหยังคันว่านั่นก็ดื่มน้ำซาต้มน้ำกินน้ำธรรมดาเพื่อสุขภาพกินแล้วก็ไปทายเบามันออกตามผิวหนังมันดีต่อสุขภาพได้ดื่มให้มันเพียงพอน้ำต่อร่างกายเฮาต่อไปบัดนี้มันก็ต้องได้นอนได้เนาะแม่เนาะมันได้พักผ่อนได้อันนี้วิธีการดูมือสมบัตินอนให้มันเพียงพอแต่ละมือ 9:00 นนี่คือมันวัดนอกบรรณานี่แกมันหลับแล้วบ่จักปานเนาะบ่ว่าอยู่หัวไห้ไปนาทั้งเขตนอกนี่เพิ่นบ่มีเทคมีบาร์บ่มีอันนั้นดนตอกดนตรีอีหยังดอกเนาะอันที่เว้าแล้วก็ได้คํามากันแม่นเข้าแต่บ่นอนกลางมุ้งนอนนี่มิดเนาะนี่เห็นบ่เงียบได้ยินแต่เสียงนกเสียงหนูพักผ่อนเต็มที่มันบ่คืออยู่ในตัวเมืองใหญ่ตัวเมืองใหญ่นี่โธ่กันเฮือนอยู่แคมทางนี่มันบ่ได้นอนกันง่ายนะอันนั้นก็คือเขตมันแตกต่างกันนะแต่ว่าก็ต้องได้หาวิธีนอนให้มันได้นะคันว่าเฮือนอยู่แคมป์ทางก็ต้องได้เก็บเสียงแดใส่ระบบแก้วใส่อันนั้นเก็บเสียงดีๆใส่แพดอกแพดานเนี่ยถ้านอนบ่ได้อยู่แคมป์ทางเนี่ยมันนอนบ่รับมันเสียงลดเลยเนาะก็ต้องได้พักผ่อนให้มันได้แต่ 9:00 นจนฮอด4:00 นบ่หรือว่า 7:00 นมันนอนเต็มทีสุขภาพที่ดีเด้อพักผ่อนพักกันรับกันนอนเด้อเออบ่แม่นสิแจ้งอยู่ตลอดบ่ได้เด้เนาะก็บางครั้งบางทีก็คันบ่มีเงินดอกเงินดีบ่ก็ก็อบอุ่นก็อยู่เนาะก็อยู่คืนนึงคืนนึงก็พอละรักษาสุขภาพต่อไปบัดเฮาต้องได้มาวางแผนกับแนวคิดจิตใจเฮานําเด้นะคิดหลายก็บ่ดีอีกเซาบ่คิดเลยพ่อแม่เฮาคิดหลายเจ้าสิป่วยคิดหลายเจ้าสิเจ็บบ่ให้คิดหลายซอกหาในแนวมันดีๆมากินฟังเพลงมวนๆอยู่กับหมู่กับกองผ่อนคลายสมองหลีกเลี่ยงบ่ให้มีสภาพแนวคิดเพราะว่าคนมีแนวคิดนี่สุขภาพจิตใจบ่ค่อยดีปานใดมันนอนบ่หลับเดี๋ยวมันคิดหลายเด้คิดย้อนเมียปะนี่มันต้องมาคิดย้อนผู้สาวทิ่มบ่หรือว่าคิดนําเวียกนํางานคิดนํารถเพบ่คิดนําบ่มีเงินมีทองก็คิดไปเนาะนอนบ่หลับมือกายหน้าผากก็ไปมาก็ป่วยขอบตาดําเข้าปานตานกเข้าแต่ละคืนมันบ่ได้มันต้องได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่เพื่อสุขภาพเด้ออยู่เฮือนอยู่ศาลก็เปลี่ยนใหม่นะบ่ให้คิดลูกกําเต้าหลายอีพอก็ได้ต่อไปบัดนี้ เพิ่มความสามัคคีในครอบครัวสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีโอ้ล้มกันแนวใดสิหังสิมีแนวใดสิมีอยู่มีกินให้มันมีแนวคิดบวกและแนวคิดสร้างสรรค์ซอกแต่แนวมันดีๆเข้ามาบ่ให้คิดลบเนาะอันสิเฮ็ดหยังก็ย่านบ่สิไปเป็นอันนั้นนั้นไปเฮียนสร้างไฟก็ย่านไฟช็อตสิไปขับรถก็ว่าย่านรถปิ้นอันใดก็คือไปเลยแล้วก็แล้วบ่ได้เฮ็ดหยังเนาะมันบ่แม่นเฮาต้องได้คิดแต่แนวมันดีๆคิดบวกครับสร้างเอามันจะสิ่งดีๆเข้ามาเนาะให้มันมีแนวให้จิตใจเฮามีความกระตือรือร้นและอันสุดท้ายมาห่างกายมันต้องได้เข้ากระบวนการเสกกวดกากวดครบทุกอย่างในแต่ละมื้อแต่ละเดือนแต่ละอาทิตย์นะประสานสมทบกับการรับประทานอาหารเสริมที่ดีต่อสุขภาพประเภทใดแนวใดก็ถือว่าเสกเบิ่งข้อมูลสรรพคุณมันดีๆเอามากินเอามาดื่มแล้วดีกินแล้วผ่อนคลายกินแล้วลดพอดอากาศต่างๆอันนี้แม่นแนะนำนั่นแหละคือ7ประการไง7หัวข้อในการดำรงชีวิตดูแลสุขภาพอยู่เหือนอยู่สานแบบง่ายๆเด้ออันนี้ก็คือปฏิบัติให้มันได้ที่ก็ถือว่าแข็งแรงแล้วเนาะรายการพวกเฮาก็ถือว่าเป็นรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมสมทบกับอาหารเสริมเติมเต็มสารอาหารที่ขาดหายไปด้วยอาหารเสริมทั้ง6ประเภทโทรมาได้เนาะ Gigo Plus 2แมนโคลินบำรุงสายตา3มุตินาปักขาวทอง4อาร์โรเจนพาส5ดับเบิลคลิกพยาธิยิงและอันสุดท้ายฟิกเซซี่เฉพาะภาคส่วนที่ทายยากเนาะอันนี้ก็ถือว่าทั้ง6ประเภทของเราจัดจำหน่ายในปัจจุบันนี้นะส่งฟรีทั่วประเทศเด้อโทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ทั้งห้องการที่020-9829-4228พอดีพองาม1ชั่วโมงมีรายการเฮามื้อนี้นะเฮาก็โอลมกันแดมีบางมื้อก็เอาตามสเต็ปปล่อยเพลงให้ฟังแต่มื้อนี้ก็ยกเอาปัญหาสุขภาพมาเว้ากันหลายเติบเนาะเพราะให้มีการเข้าใจในเนื้อหาต่างๆของรายการพวกเฮานะบทเพลงที่ขอมาอาจจะบ่ได้ฟังเต็มห้อยนะบางท่านก็ได้ฟังก็บ่เป็นหยังแต่ว่าปิดท้ายบทเพลงนี้เลยอย่าลืมสัญญาศิลปินเตซินขันแก้วเด้อเอาตามคำขอจากทั้ง FC แฟนรายการทั้งเพจแห่งชาติลาวนะแล้วก็จะจากไปข้าพเจ้าต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการก็คือทั้งบริษัทลองลิสต์การค้าซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจแบรนด์สบู่เจจอยขอบใจหงหมอเวียงจันทน์ปักกิ่งหรือว่าศูนย์การแพทย์นครหลวงจันทน์ปักกิ่งนั่นแหละขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านนางพิมพ์มศรขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนขอบใจแบรนด์กระเปียกแซบขอบใจเทียนพึ่งน้ำสุกขอบใจตัวแทนก็คือห้านขายานั่นเองดาราหลวงเฮาบางเด้อตลาดดาราขอบใจแม่ยกบ้านทาราดเมืองแก้วอุดมขอบใจแม่แม่กูดตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงขวงขอบใจลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารเสริมในมื้อนี้บ่ได้ออกอากาศให้เด้อไอ้มื้ออื่นจะออกอากาศให้เนาะว่าทานใดแดอยู่แขวงใดบ้านใดอาหารเสริมประเภทใดมื้อนี้ก็สะสมไว้หลายมื้อพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของออเดอร์ที่มีรายการสั่งซื้อในสมุทรโคสกจัดเนาะเดี๋ยวมื้ออื่นจะอธิบายให้เด้อเกี่ยวกับว่าผู้ใดแดซื้ออย่างแดหรือว่าพบกันมื้อวันจันทร์ผู้ใดนะอันนี้ก็ถือว่าเวลาพวกเฮามาฮอดนี่ก็แม่นปิดท้ายเพลงนี้บัดนี้ขอบใจทางสนสะอาดเนาะที่ว่าคุมเครื่องเสียงและปล่อยเพลงในแต่ละมื้อนะขอให้ความสุขโชคดีจงบังเกิดให้แก่ทานผู้ชมและทานผู้ฟังทุกท่านขอให้สุขภาพแข็งแรงรับประทานอาหารเสริมของลองลึกพวกเฮามื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทร์ต่อไปเส้นหันฟังข่าวในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวจัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ท่านคำพอยวรรณสารประธานศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวฮู้ว่าผ่านมาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวได้นำพาปรับปรุงเวียกงานโฆษณาและข่าวสารด้วยหลายวิธีการและทันสมัยขึ้นกว่าเก่าสามารถเฮ็ดให้พนักงานสมาชิกพรรคมีความรับรู้เข้าใจต่อแนวทางนโยบายของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมกฎหมายมติคำสั่งคำแนะนำแจ้งการระเบียบการและมูลเสื้อวันสำคัญของชาติของพรรคของกรรมกรลาว
2: เรื่องงานโฆษณาและข่าวสารก็ได้นำพาเรื่องงานดังกล่าวโดยหลายวิธีการเห็นแนวใดเห็นให้สมาชิกพนักงานสมาชิกพรรคเขาสมาชิกกรรมบาลเขาเนี่ยครับผู้เข้าใจต่อแนวทางต่อนโยบายของพรรคของรัฐต่อมติคำสั่งต่อมูลเสื้ออันดีงามของชาติของพรรคของกรรมบาลลาวของพวกเฮาอันที่คุณเด่นแม่นได้คนคว้าบทวิทยาศาสตร์แนวคิดไกลสอดคล้องมีหางมาเป็นหาโบกอได้ท่านขยายนี้ของขณะนั้นก็ได้เอาใจใส่ปรับปรุงเครื่องอนาโฆษณาเครื่องสื่อมวลชนอันนี้แหละอันที่คุณเด่นแม่นได้ปรับปรุงหนังสือพิมพ์สิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์สื่อออนไลน์ให้ความไวขึ้นกว่าเก่า
1: ท่านคำพอยวรรณสารในฮู้ตื่มว่าคณะบริหารศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวได้สุ่มใส่ปรับปรุงเวียกงานข่าวสารให้เป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมเพื่อโฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคของกรรมบาลอันพ้นเด่นได้ปรับปรุงหนังสือพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อออนไลน์ให้ว่องไวทันกับสภาพการดีขึ้นกว่าเก่าสมภวันมาวงไซอ่าน
3: รายการออกคอ MOIC สื่อสาร
4: รายการอค MOIC สื่อสาร
3: ติดตามหาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการอค สื่อสาร

0: สุขสบายดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกๆท่าน
1: อย่างสบายดีต้อนรับประธานเข้าสู่รายการออกข้อสื่อสาร MOIC สื่อสารหรือว่าอุตสาหกรรมการค้าสื่อสาร
0: พวกเราพบกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์วันอังคารและก็วันพุธเวลาอาหารก่อนอาหารเที่ยง
1: ก่อนอาหารเที่ยง
0: 11โมงหา12โมงผ่านทางขึ้นวิทยุในระบบ FM 103.7 MHz และก็ผ่านทางเพจ Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและก็ยังมีการกดแบ่งปันไปทางเพจของรายการ MOIC สื่อสาร
1: เจ้าต้อนรับประธานเข้าสู่รายการมื้อนี้เฮาจัดเป็นรายการสดและก็จะมาห่วมสนทนาสดๆเลยตามที่โคโซกได้เว้าในรายการเมื่อวานนี้ตามกับปันสัญญาว่ามื้อนี้จะแม่นทานฮองผู้บริการใหญ่จากทางรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเพิ่นจะมาห่วมสนทนาและเอิ้นว่าจะเป็นการมาไขข้อข้องใจอีกอันนึงเรื่องของ
0: ราคา
1: ราคาก
0: ระแสไฟฟ้าก
1: ระแสไฟฟ้าภาคครัวเรือน
0: เจ้า
1: ต้องเน้นเลยว่าภาคครัวเรือนเนาะมื้อนี้ขออนุญาตทานหลายๆเนาะสบายดี
0: สบายดี
1: สบายดีอย่างเป็นทางการเนาะ
2: สบายดีผู้ชม
1: เจ้าสบายดีต้อนรับท่านบุญทันพันธุลักษณ์ของผู้บริการใหญ่จากทางรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวมาร่วมสนทนาสดอยู่ที่ห้องส่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในมื้อนี้ภายใต้หัวข้อเหตุผลการปรับปรุงโครงสร้างราคาไฟฟ้าภาคที่อยู่อาศัยในแต่ละระยะ
0: เจ้า
1: แต่ละระยะในจุดนี้นับตั้งแต่2025หา2029เท่านั้นเนาะ
0: เจ้ามื้อนี้พวกเราได้มีโอกาสเป็นตัวแทนให้หลายๆคนที่มีความข้องใจหรือว่าอยากรู้ว่าเอ๊ะเป็นอย่างจึงมีการปรับราคาด้วยเหตุและผลอันใดมื้อนี้ทางห้องผลบริการใหญ่เพิ่นก็จะมาไขข้อข้องใจนํารายการพวกเราฉะนั้นขออนุญาตทักทายสบายดีท่านผู้ชมทาง Facebook เนาะที่เข้ามาอยากให้ทุกคนร่วมกันในการกดแบ่งปันหรือว่ากดแชร์บ่ว่าท่านจะเป็นภาคประชาชนผู้ชมไซกระแสไฟฟ้าภาคธุรกิจหรือประชาชนทั่วไปรวมถึงพนักงานของร้านของการเพื่อจะได้ให้เข้าใจกงกันว่
1: า
0: เหตุและผลอันใดเนาะในการปรับปรุงโครงสร้างด้านราคามื้อนี
1: ้
0: กดแชร์น้ำกัน
2: เจ้า
1: ขออนุญาตท่านแนะนำตัวยังเป็นทางการกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพ่อเสื้อในว่าตอนนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยู่ทางบ้านที่กำลังให้เกียรติติดตามท่านผู้ชมท่านฟังอยู่นี่อาจจะยังได้ยินเสียงสดๆเลยล่ะ
2: สบายดีเนาะบรรดาท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ฟังผู้ชมสายไฟฟ้าที่ได้ติดตามชมในมื้อนี้ครับเจ้าซื้อบุญทันพันธุลักษณ์ที่เป็นห้องอำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวที่ได้ต่างหน้าคณะพักคณะอำนวยการของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวมาแลกเปลี่ยนและมาอธิบายเหตุผลและความจำเป็นในการปรับปรุงโครงสร้างราคาไฟฟ้าภาคที่อยู่อาศัยในมื้อนี
1: ้เจ
0: ้า
1: ซึ่งปัจจุบันนี้ทางสังคมเองก็ยังมีความสนใจเนาะหลายเนาะเกี่ยวกับเรื่องของราคาไฟฟ้าฉะนั้นจึงอยากให้ทางท่านห้องผู้บริการนี่ได้อธิบายสู่สังคมได้รับฟังตื่มแล้วก็รับทราบข้อมูลนําการตื่มว่าเกี่ยวกับการปรับราคาราคาสมไส้กระแสไฟฟ้าภาคครัวเรือนนี่มีขึ้นในใดท่าน
2: เจ้าก็อยากข้ออธิบายดังนี้เนาะคําถามดังกล่าวนี้ครับพระเจ้าคิดว่าเป็นคําถามที่สังคมให้ความสนใจไล่เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างราคาไฟฟ้านี้แต่ข้าพเจ้าจักยกเอาเห็นว่ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวของพวกเฮานี้เป็นรัฐวิสาหกิจข้องรัฐ 100%
0: เจ้า
2: ที่เฮ็ด2นาทียุทธศาสตร์หลักอันที่1ก็แม่นการบริการและสนองไฟฟ้าแก่สังคมให้เพียงพอทั่วถึงและเพียงพออันที่2ก็แม่นเฮ็ดการดำเนินธุรกิจซื้อค่ายไฟฟ้าซึ่งเป็นท่านแล้วครับว่าแก่รัฐบาล
0: เจ้า
2: ในตลอดระยะผ่านมานี้คณะพักทางคณะอำนวยการก็คือพนักงานรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวของพวกเราก็ได้เอาใจใส่ปฏิบัติ2นาทียุทธศาสตร์นี้ซึ่งเห็นให้มีผลสำเร็จหลายด้านซึ่งมันแสดงออกถึงว่าการเติบใหญ่ขยายตัวของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวของพวกเรานี้ถ้าว่าเราเบิ้งขึ้นล่างเบิ้งขึ้นล่างย้อนขึ้นล่างแต่ก่อนปลดปล่อยปี1975ทั่วประเทศของเรามีแรงผลิตเพียงแต่3แต่4แห่ง
0: เจ้า
2: แล้วมีกำลังสมไซเพียงแต่33เมกะวัตต์และครัวเรือนได้สมไซไฟฟ้ามีเพียงแต่ 3% ของทั่วประเทศแต่ว่ามาฮอดระยะนี้เป็นระยะการสร้างซาพัฒนาประเทศชาติ50กว่าปีมานี้เห็นว่าการเติบโตโดยเฉพาะแม่นการพัฒนาพื้นฐานโครงรางของประเทศเฮาในภาครัฐบาลก็ได้เอาใจใส่ในการซุ่มเสริมพัฒนาพื้นฐานโครงรางโดยเฉพาะแขนงพลังงานของพวกเฮานี่ถือว่ามีการเติบโตหลาย
0: เจ้า
2: ซึ่งจากแต่ก่อนแรงผลิตมีแต่4แห่งมาฮอดปัจจุบันนี้มีฮอด114แห่ง
1: เพิ่ม
2: ขึ้นหลายและกำลังการติดตั้งนี้เพิ่มขึ้นจากแต่ก่อนเพียงแต่33เมกะวัตต์มาฮอดปัจจุบันนี้ก็ 5,000 กว่าเมกะวัตต์
0: จ
2: ้ะแล้วก็มีสายส่ง 9,000 กว่ากิโลเมตรวงจรและมีสถานีถึงอยู่76กว่าแห่ง อันนี้มันแสดงถึงว่าการเติบใหญ่ขนาดตัวของไฟฟ้าลาวของพวกเขาการแน่นอนคันเมื่อมีการพัฒนาเดี๋ยวนั้นก็ต้องได้มีการลงทุนอันมหาศาลนั่นแหละพรรครัฐบาลของพวกเขาก็คือรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวของพวกเขาต้องได้ลงทุนมหาศาลจึงปฏิบัติสองนาทียุทธศาสตร์ดังกล่าวนั้นได้แต่สิ่งสำคัญมาฮอดปัจจุบันนี้ทั่วประเทศของพวกเขานี่มีไฟฟ้าใช้กวมเอา 95% กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วถือว่าประชาชนที่อยู่ห่างไกลซอกลีกอยู่เมืองต่างๆที่ห่างจากสถานี100 200กิโลเมตรพวกเขาก็ต้องได้ดึงไฟฟ้าไปฮอดไปถึงเพื่อให้พ่อแม่ประชาชนได้สมใช้ไฟฟ้าอันนั้นแม่นเฮ็ดพ้นในการลงทุนมหาศาลของพรรครัฐบาลก็คือรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว
0: เจ้า
2: ถ้าเว้าถึงการปรับปรุงโครงสร้างราคาไฟฟ้านี้เฮาเบิ่งคืนระยะ10 55ปีผ่านมานี้ข้าพเจ้าจังยกให้เห็นว่าในซุมปี2010นี้รัฐบาลนี่ก็ได้จ้างที่ปรึกษาสากลและเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างราคาไฟฟ้าของเขาในเวลานั้นเนาะทางเสียสารจากภาครัฐแดจากภาคเอกชนแดแล้วองค์การจัดตั้งสากลได้ก็มาศึกษาว่าไฟฟ้าลาวนี่ต้องปรับโครงสร้างราคาไฟฟ้านี้ไปตามกลไกเศรษฐกิจก็หมายความว่าให้ปรับขึ้น 2% ต่อปีจนฮอดปี2017
0: อ
2: ันพวกเขาก็ได้จัดตั้งปฏิบัติแล้วก็รัฐบาลก็เห็นดีให้ไฟฟ้าลาวจัดตั้งปฏิบัติตั้งแต่นั้นมาแต่มาฮอดปี2017ทางองค์การจัดตั้งสากลก็คือทางเซียวซานจากสปอจีนสปอเวียดนามแล้วก็องค์การจัดตั้งสากลอื่นๆแล้วก็รวมทางภาครัฐเขาเองก็ได้มาประเมินคืนว่าโครงสร้างราคาไฟฟ้าที่เขาปฏิบัติมาฮอดปี2017นี้ยังสามารถปฏิบัติต่อได้บ
0: ่
2: นะเพิ่นก็มาประเมินว่าโอ้มาเบิ่งแล้วเห็นว่าเขาต้องได้ปรับปรุงราคาโครงสร้างไฟฟ้านี่ขึ้นเติมประมาณ2เท่ามันยังจะอยู่ในจุดคุ้มทุน
0: เจ้าเจ้า
2: สั้นมันก็ถือว่าเฮ็ดธุรกิจขาดทุนแต่ว่ารัฐบาลก็เห็นได้เนาะเห็นได้ผลกระทบของประชาชนต่อประชาชนและสังคมนี้รัฐบาลจึงให้สืบต่อนโยบายปฏิบัติโครงสร้างเก่าอันตัว2017นี้ขึ้นจนฮอดปี2021ปฏิบัติราคาเก่าก็บ่ให้ปรับปรุงฮอดปี2021แต่เนื่องจากว่ามาฮอดระยะนี้เนาะคือพวกท่านฮู้ว่าระยะนี้เป็นระยะที่พวกเฮาได้รับผลกระทบจากโควิด19ในทั่วโลกก็คือประเทศเฮาก็ได้รับผลกระทบเช่นกันเฮ็ดให้ปัญหากระทบใส่กันเศรษฐกิจของประเทศเฮาก็คือเป็นต้นมันค่าเงินกีบของพวกเฮานี่แหละอ่อนค่าเนื่องจากว่าราคาไฟของพวกเฮานั้นผูกกับอัตราเลขเปลี่ยนตามความเงินจากพวกเฮาซื้อไฟเป็นเงินตา
1: เด
2: ้
1: เจ้า
2: เมื่อเงินกีบของเฮาอ่อนค่าก็เฮ็ดให้ค่าราคาไฟเวลานั้นถือว่าลดลงตามลายแล้วเพิ่นก็มาประเมินว่าโอ้บ่ได้กันเป็นนี่เฮ็ดให้ไฟฟ้าลาวนี่ขาดสภาพคล่องบ่มีเงินจะไปใช้หนี้ใช้สินต่างๆบ่มีเงินจะปรับปรุงระบบตะข่ายเฮ็ดให้มันมีความเสถียรภาพอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นฉะนั้นรัฐบาลจึงมีแนวทางว่าอ้าวคันซั่นเฮาปฏิรูปรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวในเวลานั้นเริ่มแต่ปี2022นั้นรัฐบาลก็มีนโยบายปฏิรูปไฟฟ้าลาวก็คือคะแนนพลังงานของเฮานี่อย่างหอบด้านนั่นแหละอย่างหอบด้านซึ่งได้กำหนดเอา4หลักการในการปฏิรูปไฟฟ้าลาวซึ่งเป็นหลักการที่สำคัญหลักการอันที่1นี้พวกเฮาได้ปฏิรูปองค์กรภายในองค์กรของเฮาหมายความว่าปฏิรูปมีความโปร่งใสนั่นแหละทั้งระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างทั้งการลดจำนวนพนักงานลงเพื่อเฮ็ดให้ได้รายจ่ายลดลง
0: เจ้า
2: ในหลักการตัวนี้นี่พวกเฮาก็ได้เฮ็ดแล้วก็เฮ็ดให้เห็นแจ้งเลยว่าการใช้จ่ายบริหารของเฮาลดลงจากรายจ่ายแต่ก่อนปฏิรูปปี2019รายจ่ายอยู่$85 ล้านลงมาเหลือ$48 ล้าน
0: โอ้เท่าตัว
2: เท่ากับ 50% ที่ว่าพวกเฮาลดรายจ่ายลงได
0: ้เจ้าน
2: อกนั้นเด้พวกเฮาเฮ็ดหยังได้แด้ไฟฟ้าลาวเองก็คือการลดพรพลังงานตรงเฮียยานะที่พวกเฮาสามารถควบคุมได้แต่ก่อนจะประมาณ 10%ของเขาลดลงมาอยู่ใน 6-7% ให้เขาจะว่าการลดพรมาตรงเฮียนี่ 1% ได้พวกเขาสามารถลดรายจ่ายได้$10 ล้านต่อปี
1: พลังงานตกเฮียนี่ไม่ได้ได้ท
2: ันพลังงานตกเฮียนี่หมายถึงว่าพลังงานที่เขาซื้อจากแหล่งผลิตแล้วเขาจะเอามาจำหน่ายมันจะตกเฮียอยู่ระหว่างกลางรวมทั้งคนลักไฟรวมทั้งตกเฮียทั้งเทคนิคและนอกเทคนิคต่างๆมันอาจจะมีการหัวไหลอยู่ในจุดต่อบ่อเรือหัวไหลน่ะทรายต่าง
0: ๆ
2: อันนี้แน่นอนบ่ต่างหยังกับน้ําเน
0: า
2: ะน้ําคือการเฮาส่งไกลเท่าใดมันก็ตกเหี้ยละ
1: เท่าน ั้
2: นเช่นกัน
0: ฉะ
2: นั้นพวกเฮามาคุมรายจ่ายช่วงนี้ก็ถือว่าลดลงจาก 10% ลงมา 6-7% ในปัจจุบัน ก็ถือว่าลดได้ 1% ถือว่าซ้ํากับลดเงินใน10ล้านดอลลาร์ต่อป
0: ี10ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี
2: อันนี้มาตรการที่ซ่อมที่พวกเฮาเฮ็ดในการปรับปรุงองค์กร
1: เจ้า
2: และอันที่3นี้พวกเฮาก็มาค้นคว้าสร้างรหัสเพิ่มที่พวกเฮามีท่าแฮงเป็นต้นมันพวกเฮามีคนมีบุคลากรมีอุปกรณ์มีกุญจักมีเครื่องมือพวกเฮาสามารถรับเมาสร้างรหัสเพิ่มได
1: ้
2: เข้าองค์กรแล้วก็ใช้ท่าแฮงทรัพย์สินที่พวกเฮามีเป็นต้นมันใช้ OPG ที่อยู่ถึงเซาแห่งสูงพวกท่านก็จะเห็นเนาะมันอยู่เซาแห่งสูงซะใหญ่ๆนะมันมีใช้ตัวนั้นไปนะใช้ตัวนั้นสามารถใช้เป็นใช้สื่อสารได้พวกเฮาก็ให้ทางนะพวกเครือข่ายโทรคมพวกนี้เซาก็เป็นรหัสเพิ่มประมาณองค์กรก็
0: เพิ่มรายรับเข้าไฟฟ้า
2: อันนี้หมายความว่าพวกเฮาพยายามขุดค้นรายรับแล้วก็ท่าแห่งที่พวกเฮามีนี่เข้ามาองค์กร
1: ตรงไหนที่มันสามารถใช้ร่วมได้
2: เจ้าเจ้าเจ้าแม่นนอกจากลดรายจ่ายแล้วพวกเฮายังเพิ่มนะครับประมาณว่าต้องได้เพิ่มนะครับอันนั้นเป็นหลักการที่1ที่พวกเฮาได้สําเร็จในระยะเบื้องต้นละก็มีมากมีพ้นละหลักการที่2นี้เป็นการปรับปรุงโครงสร้างราคาต้นทุนแล้วก็ราคาภาคจําหน่ายนี้ให้สมดุลกับต้นทุนตัวจริงอันนี้มันติดพันกับโครงสร้างราคาไฟฟ้าแล้วนี่การในเรื่องงานนี้นี้พวกเราก็มีคณะกรรมการที่ได้แต่งตั้งจากภาครัฐโดยเฉพาะมันคะแนนการที่เกี่ยวข้องแล้วก็อุตสาหกรรมการค้าสภาอุตสาหกรรมการค้าแล้วก็รวมใส่ความเห็นของเสี่ยวซานต่างๆนี้มาค้นคว้าให้พวกเราหลักการในการกำหนดโครงสร้างราคาภาคจำหน่ายนี้อยากเว้าให้ท่านฟังหน่อยนี้ซึ่งมันมีประกอบมีซ่องภาคใหญ่คืออันที่1ภาครายจ่ายในการดําเนินงานภาครายจ่ายต้นทุนในงานนั้นหมายความว่าอันต้นต่อแม่นการรายจ่ายในการซื้อไฟจากแหล่งผลิต
0: เจ้า
2: อันนี้มันรวมเอาถึง 70% ที่เฮาได้ซื้อไฟจากแหล่งผลิตหลายคนอาจสนใจว่าเอ้าเฮามีเขื่อนไร
1: ่
2: มีเขื่อนไร่เป็นยังเฮาจึงไปซื้อไฟ
1: แม่น
2: แท้หั่นนะ
0: เจ้าแม่นอันนี้สังคมจะถามคําถามเดียวกัน
1: มักจะมีคําถามนี้มา
2: เจ้าให้เข้าใจอันนี้ก็อธิบายอันนี้แหล่งผลิตไฟฟ้าอยู่ประเทศเฮานี้แบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่อันหนึ่งแมนสร้างและผลิตส่งภายในค่ายไฟฟ้าลาวเพื่อมาจำหน่ายต่อ
0: เจ้า
2: อันที่สองแมนพวกเราสร้างแล้วส่งออกต่างประเทศฉะนั้นแล้วผู้ที่มาลงทุนมาสร้างนี้ก็รวมทางนักธุรกิจภายในและก็ต่างประเทศที่มาสร้างเป็นยังไฟฟ้าลาวจึงมาสร้างเองต่างหากทำต่อเนาะก็ยังได้พ้นว่าพวกเรายังบ่มีงบประมาณและก็บ่มีทุนห่อนเพียงพอที่จะมาสร้างนะแต่ว่าพวกเราก็ต้องได้กู้ยืมเงินจำนวนหนึ่งเพื่อมาสร้างสายส่งคือไปรับเอาไฟจากแหล่งผลิตต่างๆนี
0: ้
2: แล้วก็สร้างสถานีเพื่ ลดระดับแรงดันแล้วก็จนไปฮอดมอนไฟพุ่นแหละอันนี้แม่นภาระของไฟฟ้าลาวต้องได้ลงทุนต้องได้ลงทุนเข้าใจนั้นเนาะเพราะว่าอันนี้มันต้นทุนที่สูงที่สุดมันต้นทุนของการซื้อไฟ
0: จ
2: ากแหล่งผลิตที่รวมเอา 70%
1: ฉะนั้นมันจึงมาติดพันกับว่าเป็นหยัง
0: ราคาไฟ
1: ฟ้าจึงมีความจําเป็นต้องปรับ
0: ขึ้น
1: จับขึ้นเนาะในจุดนี้คือดังได้เฮาได้ล้มกันก่อนเนาะทั้งห้องพอก่อนเข้ารายการทั้งโฆษกเองก็มีโอกาสได้ล้มสู่คุณฟังว่าส่วนใหญ่แล้วที่ผู้ปัตตานีหรือว่าผู้สมไซไฟฟ้ามักจะมีคำถามมาอยู่บนว่าแน่นอนคำถามว่าค่าไฟมันแพงแบบนี้มันก็กระทบหลายอย่างเนาะต่อกับชีวิตประจำวันนี่เน
0: า
1: ะแต่ว่าในเมื่อว่ามีการปรับขึ้นราคาแบบนี้เนาะจากหัวตัวนี้นี่สำหรับกลุ่มผู้สมไซจะมีทั้งผู้ที่ได้รับประโยชน์และมีผู้ที่
0: ต้องได
1: ้มีส่วนต่าง
0: เนาะมีส่วนต่างเพิ่มขึ้นแค่เท่าไหร่เนาะอะไรคนที่สงสัยในจุดนี้หรือว่ามีคำถาม
1: สั่งใหม่นี่เนาะมีไผ่แดดที่จะได้รับประโยชน์และมีไผ่แดดที่จะกระทบ
2: ตัวนี้ครับข้าพเจ้าอธิบายเนาะนี่เนาะอิงตามโครงสร้างไฟฟ้าใหม่นี้กับปัจจุบันนี้แน่นอนว่ากลุ่มผู้สมไซไฟหันมันเพิ่มขึ้นหมดมันเพิ่มขึ้นหมดเนาะตามแจ้งการนั้นแต่ว่าสำหรับฤดูร้อนสำหรับฤดูร้อนนี้พวกเราจะรัฐบาลจะมีนโยบายลดลดให้กลุ่มผู้สมไซไฟขั้นหนึ่งฮะขั้นสาม
0: ขั้นหนึ่งขั้นสาม
2: ไม่คำว่าผู้สมไซ300กิโลวัตต์โมงลงมาจะได้รับนโยบายลดการลดนี้มันลดแต่ช่วงค่าพลังงานของเดือนมีนา5เดือนมิถุนา
0: เดือนที่อากาศร้อนของเรา
1: หมายความว่าเดือนมีนาหรือว่าเดือน3นี้อากาศมันกำลังเริ่มร้อนแต่ว่าในขณะ เดียวกันที่ว่าเดือน6เดือน6มิถุนายนนี่เดือนนี้ก็ยังฮอตอยู่แต่อาจจะบ่หลายช่วง
0: จะกัน
1: ก
0: ับจะบ่มีนโยบาย
2: ก็มีนโยบายกันช่วงนี้ก็นโยบายกัน
1: ว่าแต่ว่าจะมีมีนโยบายให้เฉพาะผู้ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าก็คือ
2: 300
1: กิโลวัตต์ลงมากิโลวัตต์โมงลงมาฉะนั้นต้องไปใช้หน่อยๆได้อย่างไรล่ะคะ
2: แต่ว่าเนาะจะอธิบายตัวว่าเนื่องจากว่าราคาไฟของเฮาพักที่อยู่อาศัยนี่เป็นราคาขั้นใดก็แน่นอนว่าแต่ละขั้นนั้นนะมันมี8ขั้นเดี๋ยวนี้เนาะก็แน่นอนว่าทุกอันผู้สมซื้อไฟนะได้ลดหมดแต่ว่าลดนั้นได้ลดช่วง300กิโลโมงลงมา
1: อันนั้นขั้นที่1
2: แม่นถึงว่าสิใช้ฮอด 1,000 กิโลวัตต์โมงแต่ว่าก็ได้รับช่วงอัน300กิโลวัตต์โมงลงมาก็ถือว่าได้รับส่วนลดหมดทั้งหมดผู้สมซื้อไฟ
1: ว่าได้รับลดหมดทุกคนเนาะอันนี้ในขั้นที่1เนาะแต่ว่าในขั้นที่2ถ้าท่านใช้หลายเกินกว่าหั่นท่านก็จะต้องมาปรับขึ้นอันที่2คันที่3จะปรับไปตาม
2: บริบทเพราะว่าเฮามี8ขั้นเนาะขั้น3ฮอดขั้น3นี่ถือว่าได้หลุดหมด
1: โดยพื้นฐานได้หลุดหมดทุกคนเนาะ
2: ส่วงฤดูฮ้อนจนฮอดปี2029
1: ฉะนั้นขายขอคองใจเลยเด้อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้จังได๋ปฏิบัติได้เฉพาะตั้งแต่ผู้ที่ใช้บ่เกิน300อันนั้น
0: กิโลวัตต์
1: โมงนี้เนาะบ่แม่นเอาเพิ่นให้ทั่วหมดทุกครัวเรือนเลยใน300กิโลวัตต์โมงพื้นฐานในเบื้องต้นแต่เกินกว่าหั่นท่านต้องจ่าย
2: เจ้าจังยกให้เห็นว่าสัดส่วนที่พวกเฮานโยบายนี้ครับท่านเห็นตื่มว่าผู้สมใช้ไฟแต่สู้นะ35กิโลวัตต์โมงนี้มีถึง 366,165 ลูกค้าถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นี้กวมเอา 21%
0: เจ้า
2: แต่ว่าผู้สมใช้26กิโลวัตต์โมง550กิโลวัตต์โมงนี้มีฮอด 800,000 กว่าลูกค้าที่ได้รับส่วนลดนี้ราคาปกตินี้870แต่ลดลงมา707กีบต่อกิโลโมงกลุ่มนี้กลุ่มเอา 46% ถือว่าเป็นส่วนหลายและกลุ่มลูกค้าที่ใช้ไฟ151-300นี้มี 200,000 กว่าลูกค้าและตัวนี้นี่ก็กลุ่มเอา 17% รวมแล้วกลุ่มที่ใช้ไฟ300กิโลโมงลงมานี้กลุ่มถึง 84%
0: โ
2: อ้ล้านกว่าครอบครัวอันนี้มันถือว่าได้รับส่วนลด
0: ก็ยัง
2: ว่าตัวนี
0: ้ก็ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงที
2: ่ว่าได้รับส่วนลดสูงจ้ะ
0: อยู่เนาะเจ้าเอาวันนี้หลายคนก็สิเข้าใจแจ้งกันแล้วเน
2: า
0: ะว่าสิมาบริหารเรื่องการสมใช้กระแสไฟฟ้าแนวใดช่วงฤดูฮ้อนเฮ็ดแนวใดสิให้ประหยัดหรือว่าให้ใช้ลด300ลงมาก็สิแม่นเปิดแอร์น้อยลงบ่เนาะเพราะอากาศมันฮ้อน
1: นี่อากาศฮ้อนหลายนะก็แน่นอนล่ะอากาศฮ้อนปัจจุบันนี้ก็หลีกเลี่ยงบ่ได้แท้ๆกันเว้าคนที่อยู่ในใช้ชีวิตในเมืองชีวิตติดแอร
0: ์เจ้า
1: ถ้าบ่มีแอร์อยู่บ่ได้
0: อยู่บ่ได
1: ้แต่ที่อยู่บ่ได้อีกกว่านั้นก็คือมีแอร์แต่ถ้าบ่มีไฟก็ยุ่งอีกเนาะเอ้าแน่นอนถ้าเว้าถึงว่าในจุดนี้เนาะท่านสิ่งคําถามที่มักจะเกิดขึ้นในระยะของฤดูฮ้อนรวมถึงในระยะเดือนนี้ก็ยังนอนอยู่ในระยะของฤดูฮ้อนอยู่เนาะสําหรับเดือน6นี่ระยะที่อากาศฮ้อนอบอ้าวการสมใช้กระแสไฟฟ้านี่มีเพิ่มขึ้นในแต่ละปีเฮาก็เห็นว่าเพิ่มขึ้นซึ่งบางคนก็จะสังเกตเห็นว่าโอ้แต่ละปีนี่มันเพิ่มขึ้นทุกปีได้เนาะย้อนว่า1แม่นอากาศมันก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายเนาะอัน2แล้วแม่นว่าประชากรเฮาก็เพิ่มขึ้นมากระจุกอยู่ในเมืองนี่ก็หลายเนาะฉะนั้นการสมใช้กระแสไฟฟ้านี่ก็จะหลายแล้วจะเห็นปัญหาหนึ่งก็คือในระยะของฤดูฮ้อนในเมื่อเจ้าก็ใช้ไฟข่อยก็ใช้ไฟจํานวนไฟที่เฮาใช้นี่มันต้องการหลายนะเฮ็ดให้บางจุดบางบ่อนเนาะบางเขตยังการสมใช้ไฟฟ้านี่ถือว่ายังบ่เพียงพอว่าซั่นเนาะบางเขตยังมีกรณีไฟตกหรือว่าไฟมอดไฟดับอยู่ตลอดเป็นระยะครึ่งระยะนี้ก็ยังมีอยู่ในจุดนี้เป็นอะไรท่าน
2: เจ้าก็ขออธิบายแนวนี้เนาะก็ปัญหานี้ก็เป็นปัญหาที่สังคมตั้งขึ้นหลายแล้วก็ปรากฏการณ์ตัวนี้ก็เกิดขึ้นหลายโดยเฉพาะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์คือเฮาทราบนํากันแล้วว่าในช่วงฤดูฮ้อนนี้เห็นว่าการสมใช้นี้เพิ่มขึ้นหลายแล้วบวกใส่ระยะนี้ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมรถ EV สันหลายครอบครัวก็หันมาใช้รถ EVฉะนั้นเฮ็ดให้การสมใช้ไฟนี้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดขั้นก้าวกระโดดขั้นแต่พวกเฮารับวิสาหกิจไฟฟ้าลาวของพวกเฮาก็ได้เอาใจใส่ในการปรับปรุงระบบของพวกเฮาโดยเฉพาะแม่นการเสริมหม้อแปลงนี่ก็ถือว่าหลายสมควรอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อยังก็เพื่อแก้ไขปัญหาไฟตกไฟมอดนี่แหละแต่ว่าก็ยังบ่ทั่วถึงก็เนื่องจากว่าระบบของพวกเฮานี่นะอันว่าแท้ก็ระบบของเฮาก็เป็นระบบที่เก่าแก่ก็ใช้เวลามาดลแล้วพวกเฮาก็ในการปรับปรุงในการเปลี่ยนทายนี่ก็อาจบ่ทั่วบ่ถึงอันนึงก็แม่นตาข่ายของพวกเฮานี่ก็ส่งไกลคือตัวอย่างอยู่เขตชนบทนี่นะก็ส่งไปคือข้าพเจ้าได้ยกเบื้องต้นท่านฮอด100 200กิโลเมตร
0: เจ้า
2: จะให้ไฟเสถียรนี้ข้าพเจ้ารับประกันบ่ได้ตามมาตรฐานเทคนิคแล้วแห่งดันซาซ่องบนทรงก็มีแต่ 25-30กิโลเมตรอันนี้เขาส่งเป็น200กิโลเมตรแต่ว่าจะให้ไฟอยู่ปลายสายให้มันสะเทือนนี้มันเป็นไปบ่ได
1: ้
2: แต่ว่าปัญหาที่มันมาเกิดอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นี้อันนึงสาเหตุที่มันเกิดนี้มันระบบไฟภายในขัวเฮือนของเฮาเองครับมันเก่าแก่บ่ได้รับการเปลี่ยนถ่ายสายไสมาหลาย10ปีบางคนก็บ่คํานึงเลยว่าสายไปมันหุ้งก็หุ้งไปเลยนะแต่ว่าเข้าใจว่ามันมีอายุการใช้งาน
0: ลืมคํานึงถึงอายุการใช้งาน
2: สายไปหลายก็เฮ็ดให้สนวนของสายอย่างต่างๆมันแห้งมันกอบ
0: เ
2: ฮ็ดมันเกิดมีไฟไหม้ได้อันนี้เป็นปัญหาหนึ่งอันที่สองมาปัญหาที่ที่ผัวพันก็กับพวกเฮานี่แม่นเรื่องระบบสื่อสารสายสื่อสารคือพวกท่านเห็นนี่แหละ
0: บรรดาสุ่มสายต่างๆ
2: แม่นก็เห็นว่าค่อนข้างโอ้ยุ่งหลายยุ่งเหยิงหลาย
1: จนมีสังคมอันน่ะข้องว่าอันน่ะเราเรียนมาเนาะบอกว่าเสานี้บ่วาง
0: เสานี้ยุ่งหลาย
2: ตัวกับตัวนี้นี่มันกระทบแนวใดเนาะยักยกเฮ็ดเนาะนี้ถือว่าสายสื่อสารนี่มันเป็นอันนึงที่เป็นสายพลาสติก
0: เจ้า
2: ถ้าว่ามันเกิดความร้อนหรือว่ามีมัดไฟมันยังตกใส่น่ะมันเกิดเป็นชนวนไฟลุกไหม้อย่างไรแห่งที่ดังที่พวกเฮาเคยเห็นอยู
0: ่
2: มาไฟไหม้บ่นั้นบ่นี้น่ะอาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นหรือว่ามันเกิดความร้อนนะตัวมันมีการเสียดสีกันแล้วก็เกิดเป็นไฟมันไฟขึ้นมาเป็นไปได
1: ้เจ
2: ้
1: า
2: ส่วนนึงบางบอนก็มันก็ทรายก็ย้อนบางเทือก็รถมาเกาะเฮ็ดให้เสาไฟฟ้าของเฮาล่มแล้วก็เป็นผลกระทบต่อระบบนั้นไฟตกไฟหมดแต่ว่าการแก้ไขหันเนาะสังคมจมว่าหมดแล้วการแก้ไขก็ใช้เวลาดน
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งก็คือให้พวกท่านทราบว่าการแก้ไขนี้มันก็ต้องได้ใช้เวลาเนื่องจากว่าอันที่1จุดแก้ไขจุดเกิดเคสน่ะพวกเฮาก็บ่สามารถรู้ได้ทันทีทันใดรู้ทันทีทันใดในเมื่อลูกค้าโทรเข้ามาอยู่นั้นนึงเก่าๆแล้วพวกเฮาก็ต้องได้ส่งให้ภาคส่วนปฏิบัติการหั่นก่อนจะออกไปฮอดจุดนั้นก็มีความยุ่งยากเส้นทางก็รถติดแดงอย่างต่างๆแล้วบางเทื่อมันก็เกิดพร้อมกันหลายจุดเฮ็ดให้การแก้ไขมันมีการซักซ้
1: อม
2: แต่พวกเฮาก็รวมปรับปรุงแหละรวมปรับปรุงเพื่อเฮ็ดเอาได้สิหั่นระบบทันสมัยเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการจุดนี
1: ้เจ้า
2: เพื่อแก้ไขมันไวขึ้น
1: เจ
2: ้
1: า
2: สิ่งที่พวกเฮาแก้ได้เนาะขออธิบายว่าพวกเฮาแก้ได้เดี๋ยวนี้เป็นพวกเฮากระจายหน่วยบริการพวกห้องว่ายามไฟฉุกเฉินนี่ออกไปทุกเมือง
1: เอามี
2: ทุกเมืองทุกเมืองเลยอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งแต่ก่อนพวกเฮาบ่ทันมีเดี๋ยวนี้พวกเฮากระจายไปหมดละ
1: เข้าตัวเมืองครบเลย
2: เจ้าครบเลยถือว่ามีพาหนะมีอุปกรณ์มีจํานวนผลครบคือว่าสามารถแก้ไขได
1: ้
2: ไ
1: วกว่าเก่าขึ้นเลย
2: เจ้า
1: ตัวอย่างว่ามื้อนี้อาจจะมีพายุเข้าอย่างเนาะแล้วต้นไม้หักทับเสาไฟบ่อไฟขาดไฟอย่างต่างๆนี่เป็นหน่วยงานท่านนี่เป็นพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงเลย
2: พร้อม
0: เอาก็จะเพิ่มความสะดวกสบาย
2: อาจจะซาบางเทื่อก็ฝนตกแดดก็บ่สามารถปฏิบัติเวียกได้สินะ
0: อ
2: ันนี้สังคมก็ต้องเข้าใจ
1: หรือว่าจุดที่มันจะไปฮอดไปถึงหรือบางเทื่อม
0: ัน ก็ต้อง
1: ใช้เวลาแดดเนาะเจ้าแล้วต่อกับการทิศทางในการแก้ไขในตอนหน้าคือฮู้เลยเนาะท่านเนาะว่าบรรดาซุ้มสายต่างๆนี่มันบ่เป็นซัพพอร์ตตั้งแต่สายไฟฟ้าเนาะมันจะมีสายสื่อสารต่างๆนี่ที่ว่ามันมาติดพันกันนี่แหละบางครั้งก็เฮ็ดให้ว่ามันเกิดมีปัญหามีไฟใหม่ในแต่ละจุดอยู่ตามเสาไฟนี่แน่นอนอันดับทำอิดเลยผู้ที่จะถือเป้าหมายคนหมู่ก็เป็นว่าไฟฟ้าคือว่าเป็นไฟฟ้าแต่บางทีมันอาจจะบ่เป็นไฟฟ้าโดยโค้งเนาะที่ได้เกิดไฟใหม่ในจุดนี้เขาจะมีทิศทางในการแก้ไขขึ้นใดในตอนหน้าโดยการร่วมกับทางภาคส่วนต่างๆบรรดาซุ้มสายต่างๆนี่จะมามีส่วนร่วมในการแก้ไขในใดท่าน
2: เดี๋ยวนี้นะปัจจุบันนี้พวกเราก็ได้มี MOU เนาะกับหลายบริษัทในการแก้ไขสายก็ห้อยร่วมกันนี้ในแต่ก่อนก็ทางนครหลวงจันทน์นี้โดยการเป็นประธานของท่านเลขาพรรคนครหลวงจันทน์และมันเป็นประธานให้แล้วก็เอิ้นเชิญเอากระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะแม่นกระทรวงเทคโนโลยีแล้วก็กระทรวงพลังงานบ่แฮ่พวกเฮาในเมื่อเก่าหั่นแล้วก็รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวของพวกเฮาแล้วบรรดาเครือข่ายโทรคมนี้เพื่อมาปรึกษาหารือร่วมกันแก้ไขก็ถือว่าพวกเฮาก็มีแนวทางแก้ไขร่วมกันแล้วแต่ว่าการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงหั่นก็ยังอาจจะมีความยุ่งยากเนื่องจากมันได้ใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูงแดแต่เดี๋ยวนี้พวกเฮาก็ได้จัดเป็นบริมสิทธิ์ในการแก
0: ้
2: มีบริษัทที่มาเซ็น MOU กับไฟฟ้าลาวพวกเฮาแล้วก็จัดเป็นบริสิทธิ์ว่าเฮาจะแก้ตัวใดก่อนก็บ่หมายความว่าเฮาจะแก้ได้หมดบัดเดียวบ่ได้มันยุ่งยากบ่ได้รอแรมก่อนอ
0: ัน
2: นี้มันพวกเฮาจะแก
1: ้ก็จะค่อยๆแก้
2: เจ้า
1: ตามลําดับ
2: ไปเจ้าเพราะว่ามันรวมแล้วมันต้องได้เอาลงดินอย่างสิสมบูรณ
0: ์
2: ฉะนั้นการที่เอาลงดินมันต้องได้ใช้งบประมาณค่อนข้างสูงแต่บ่ง่ายอันนี้ทางพรรครัฐบาลก็คื บรรดาเครือข่ายโทรคมแล้วก็รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวก็เห็นปัญหาแล้วก
1: ็
2: เห็นปัญหา
1: แต่ในอนาคตมีทิศทางจะเป็นไปได้เหมือนว่าเขาจะเอาบรรดาซุ้มสายต่างๆลง
2: พื้นดิน
1: ม
2: ี
1: แผนอยู่
2: มีแผนอยู่แต่ว่าจะไวหรือช้านี่ครับพระเจ้าก็สามารถตอบได้แต่ว่าก็ค่อยๆเฮ็ดไปคือ
0: ถ้
2: าพระเจ้าว่าจะนะจัดบริมสิทธิ์บ่ได้มันคือว่าชุมชนก่อนบ่ได้คิดว่ามีความเสี่ยงพวกเฮาก็จะเฮ็ดตัวนั้นไปก่อน
1: เจ้าขออนุญาตถามท่านรองผู้อำนวยการเติมอีก1คําถาม1คําถามเนาะก่อนเฮาจะพักอันนี้เป็นคําถามจากท่านผู้ชมทางบ้านที่ฝากมาทางโฆษกว่าอยากให้ฝากถามท่านรองผอ.ได้ว่าระยะนี้เนาะบ่แน่ใจว่าเกิดจังขึ้นเพิ่นว่าซั่นเนาะระยะนี้เห็นว่าบางบ่อนนี่ยังมีไฟมอดอยู่ยังดับเป็นระยะมาอยู่นี่อากาศก็ฮอดอบอ้าวอยู่ก็ลําบากบ่ฮู้ว่าไฟฟ้ามีการซ่อมแปลงหยังบ่หรือว่าอันใดเนาะจึงเฮ็ดให้ว่าไฟที่ค่อนข้างว่ายังมาดับเรื่อยทั้งๆที่ว่าเฮาอยู่ในเมืองว่าซั่น
0: เจ
2: ้
0: า
2: เจ้าอธิบายเดี๋ยวนี้เนาะปัจจุบันนี้คือบรรดาทหารฮู้และระบบไฟฟ้าของเฮาหั่นมันบ่มีความเสถียรภาพและเดี๋ยวนี้เป็นระยะที่พวกเฮาเร่งปรับปรุงถือว่าเร่งปรับปรุงนับแล้วมันอยู่ในนว.1กับนว.2นครหลวง1นว.2 2นี่แหละพร้อมจัดตั้งปฏิบัติอยู่ฉะนั้นแหละกันเฮ็ดเวียกนี่มันต้องได้หมดไฟ
1: ม
2: ันก็เฮ็ดเวียกนะคิดว่าก็ในมม.นี่พวกเฮาก็จะสําเร็จแล้วแหละอยู่ในนว.1นี่ก็สําเร็จหลายโครงการแล้วแล้วอยู่นว.2ก็เช่นกันก็คิดว่าตัวนี้สําเร็จอันนั้นก็สามารถแก้ไขได้ปัญหาไปทุกฝ่ายหมดหมายความว่าสายของเฮาบางจุดที่ออกจากสถานีมาหาผู้สมสายนี่มันใกล้จะโอเวอร์โหลดเฮาจําเป็นต้องได้ปรับปรุงเปลี่ยนสายหรือว่าสร้างแล้วใหม่เพื่อรับรองรับกับการสนองไฟแล้วบวกใส่ระยะนี้ก็เป็นระยะฝนแด
1: ดเจ้า
2: ว่านะฟ้าลมฝนตกแดดอาจจะมีผลกระทบใส่ระบบของเฮาเป็นต้นเป็นต้นไม้หรือว่าป้ายโฆษณาต่าง
1: ๆ
2: เมื่อมีลมพัดใส่ป้ายโฆษณานะปิ้วมาใส่ใช่แต่ขายก็เฮ็ดให้มีผลกระทบ
1: ห
2: น
1: ัก
2: เล
1: ย
2: ตัวนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งเจ้า
1: เอาได้คำตอบแล้วเด้อเนาะสำหรับทางผู้ชมทางบ้านที่ส่งคำถามนี้ให้ทางโฆษกว่า
0: ฝากถามแน
1: ่ฝากถามท่านพ่อท่านห้องพ่อตื่มเลยเด้อว่าซั่นเนาะได้คำตอบแล้วก็คือระยะนี้มันเพิ่นกำลังเล็งปรับปรุงอยู่เนาะอันนี้มันในเขตของนครหลวงวิจันทน์
0: เจ้าพวกเขาจะพากันก่อนเน
1: า
0: ะ
1: อาจจะมีไฟตกไฟมอดแดงเป็นบางเขตบางบอนแต่ก็ขอให้ใจเย็นๆผ่านจุดนี้ไปได้
2: จะ
1: ทั่วถึงแน่นอน
0: พวกเขาจะพากันก่อนเพราะว่าชีท่าให้หลายๆคนที่เข้ามาแล้วมีคำถามเข้ามาเพิ่มเติมพระสิริอันคำถามถึงทานห้องผมในการแล้วพร้อมเดียวกันนั้นและยังต่อไปพวกเขาจะล้มกันเรื่องของราคาพร้อมเป็นท้ามของการคิดไรราคาอันนี้ทุกคนให้ความสนใจรวมทางพวกเขาจะคอยด้วยกันเออการปรับปรุงราคาแล้วมันจะมีการคิดไรเนาะได้จึงสิปันทำเป็นทำที่สุดหรือว่าบุถึกเอาเปรียบ
1: หรือว่า
0: บาง
1: คนหรือว่าบางคนที่โอ้อันน่ะเห็นบินค่าไฟฟ้ามาแล้วเขาบอกโอ้ยเดือนนี้เขาคือไส้หน่อยนะ
0: เป็นอย่าง
1: น
0: ั้นคือ
1: ไงผู้จดมาจดนี่ถึกแล้วบ่จังซี่เนาะยังมีคำถามอยู่ตัวนี้เน
0: า
1: ะรวมไปถึงว่าเรื่องของการบ่มบ่ได้ใจว่าหลังระยะหลังๆมานี่เนาะยังมีหนี้ข้างใจหลายบ่ไฟฟ้าเพราะว่านี่แหละมันจะติดพันกับเมื่อกี้นี้ที่ถามท่านหอผอว่าระยะนี้เป็นจังได๋ไฟคือว่าบางครั้งก็มีหม้อบางคนก็ตกใจเด้ออ้าวสงสัยเฮาลืมจ่ายค่าไฟเพิ่นตัดแล้วบ่นี่ล่ะเน
0: า
1: ะ
0: ตกใจไปก่อนแม่นบ่
1: มีสติไปก่อน
0: เอาจังได๋พวกเฮาร่วมกันฟังเพลง1เสียงเพลงกันก่อนยังมีอีกหลายๆคำถามหรือว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านใดที่ยังสนใจเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างราคาติดตามมาฟังน้ำกันตึมอีก
1: เจ้า

0: านกำลังติดตามฟังรายการออกขอสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐล
1: าวท่านกำลังให้เกียรติติดตามฟังรายการ MOIC สื่อสารอุตสาหกรรมรายการค้าสื่อสารตอนนี้พวกเรายังอยู่กับการสนทนากับทางของผมในการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวภายใต้หัวข้อเหตุผลการปรับปรุงโครงสร้างราคาไฟฟ้าภาคที่อยู่อาศัยในแต่ละระยะ
2: เจ้าซึ่งกำลังการสนทนาตอนนี้เป็นกำลังเข้มข้นเลยฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านท่านใดที่ยังมีคำถามอยู่ในใจเอาฝากถามได้เน
1: า
2: ะหร
1: ือ
2: ว่าจะพิมพ์เป็นข้อความเข้ามาทางเพจของทางรายการก็ได้นะหรือว่าวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติแล้วก็ได้เพราะตอนนี้เขากำลังออกอากาศสดอยู่เอาแน่นอนกับติดพันกับเรื่องของราคาไฟฟ้าย
1: ังอยู่
2: ประเด็นนี้ยังมีข้อข้องใจลายอันอยู่เนาะซึ่งในระยะที่2นี้เนาะอยากให้ท่านได้เล่าถึงการปรับโครงสร้างราคานี้เนาะว่าจะช่วยให้ไฟฟ้าลาวของพวกเขานี่มีความเข้มแข็งและก็สามารถในการยกระดับคุณภาพของการบริการหรือว่าความเสถียรภาพทั้งด้านเกษตรไฟฟ้านี่คือระดับตื่นท่าน
3: เจ้าคำถามนี้ก็เป็นคำถามที่ดีเนาะแล้วก็ข้าพเจ้าจะอธิบายเดี๋ยวนี้เนื่องจากว่าการระหับของฟ้าลาวในระยะผ่านมานะถือว่าระหับของพวกเฮานี้แท้ก็มีความยุ่งยากแหละระหับเนาะแต่ว่าจะอันน่ะไฟมีคุณภาพนี่ก็ยุ่งยากเน
1: า
3: ะแต่ว่าอยากชี้แจงว่าจะอธิบายว่าระหับที่พวกเฮาได้จากการปรับปรุงราคาไฟฟ้านี้แม่นเฮามาใช้จ่ายน่ะได้เด
1: ้
3: อันที่1แล้วแม่นพวกเฮาได้เอามาใส่จ่ายในการซื้อไฟจากบรรดาแหล่งผลิตน
1: ี
3: ่คือได้ว่าว่า 70% มันพวกเฮาไปใส่จ่ายอยู่หั่นอันที่2แม่นพวกเฮาได้เอามาสำระต้นทุนในดอกเบี้ยที่พวกเฮาได้กู้ยืมมาพัฒนาพื้นฐานของร่างระยะผ่านมาหั่นอันที่3ก็แม่นใส่สำรับในการปรับปรุงระบบการบริหารซ่อมแปลงเพื่อปรับปรุงระบบของพวกเฮาให้มีความเสถียรภาพเพื่อบ่ให้เกิดไฟดับไฟมอดเนาะแต่เนื่องจากว่าระบบของพวกเฮามีความกว้างขวางและหลายจุดมีความเก่าแก่เห็นให้บางครั้งก็ยังบริการบ่ทันได้ใจประชาชนประชาชนยังสับสนแล้วก็คิดว่าในอนาคตนะถ้าบอกว่าถ้าพวกเฮาฮักสืบต่อปฏิบัติโครงสร้างราคาไฟฟ้าแต่นี้ฮอดปี2029นี้พวกเฮาก็ค่อยมีราคาเพิ่มขึ้นแล้วก็พวกเฮาก็จะนำเอาเงินจำนวนนึงมาปรับปรุงระบบของพวกเฮาให้มันดีขึ้นเน
1: า
3: ะ
1: เจ้า
3: ผมเชื่อมั่นว่ามันจะดีขึ้นกว่าเก่าเจ้า
1: เอาก็หลายคนก็สิท่าติดตามว่าราคาใหม่จะออกมาเป็นแบบใดเนาะคันท่านกลับไปถามกับแทนผู้ชมผู้ฟังก็คือผู้ชมซ้ายคืนน้อยหนึ่งตื่มอีกว่าเรื่องที่มีมาตรการแนวใดหรือว่าเฮ็ดแนวใดเพื่อจะหับประกาศเรื่องความโปร่งใสในการคิ
2: ดไล
1: ่การจดตัวเลขการซุ้มไส้พลังงานจะให้ท่านได้ว่าจุดนี้ให้สู่ฟังตื่ม
3: เจ้าอยากอธิบายให้แก่สังคมเข้าใจหน่อยนี้เกี่ยวกับการบรรหารดังกล่าวนี้พวกเฮารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวของพวกเฮาก็มีมาตรการแล้วก็มีระเบียบในการคุ้มครองต่อพนักงานผู้จดไฟและก็ผลิตบินถ้าผู้ใดเฮ็ดผิดก็ต้องได้ปฏิบัติระเบียบซึ่งระยะผ่านมาก็เกิดมีแหละกับพวกเฮาก็ได้ปฏิบัติระเบียบแต่จะให้เข้าใจว่าขบวนการผลิตเบอร์บินนี้มันก็มี2-3ขั้นตอน
1: อ
3: ันที่1ผู้จดไฟเนาะผู้จดไฟ
2: กรณีที่
3: จดไฟมาแล้ว
2: ผิดเนาะ
3: จดไฟมาแล้วเรามาให้ผู้ปอนนี้ผู้ปอนข้อมูลนี้จะเป็นผู้กวดพลังงานจากผู้จดนั้น
1: เ
3: นาะ

0: อนเข้าไปแล้วก่อนจะผลิตบินยังมีผู้กันตองอีกอันถ้าว่าเห็นว่าพลังงานนี่เพิ่มขึ้นหลายผู้อันหากันตองนี่ก็จะแบกคืนมาให้ไปกวดคืนกวดแล้วเรายังสร้างผลิตบินแต่ว่าผ่านมาเนาะผ่านมาก็ยังถือว่าย
1: ังมี
0: กรณีเกิดขึ้นแต่ถ้าเทียบเซอร์เปอร์เซ็นต์การผิดนี่ก็ถือว่าน้อยสมควรนั่นแหละ
1: ไม่ลดลง
0: แต่จุดนี้นี่ข้าพเจ้าก็ยังเฮียงฮ้องให้ผู้สมชายไฟฟ้าแหละก็ยังให้เบิ่งเป็นหูเป็นตาช่วยกันถ้าว่ากรณีค่าไฟของเฮานี่เพิ่มขึ้นผิดปกตินะก็จะเฝ้าใจเนาะให้ประสานหาบนหน่วยบริการเกี่ยวข้องอยู่เมืองนั้นก่อน
2: เจ้าม
0: ากวดให้ได้เป็นยังมันผิดปกติสินะพวกเฮาพร้อมแล้วที่จะให้การร่วมมือกวดให
2: ้
0: ท่านเห็นว่ามันบ่ถูกต้องพวกเฮาก็สามารถดัดแก้ให
2: ้เจ้า
0: ดัดแก้ให้เจ้า
1: เพราะว่าที่ผ่านมาเนาะท่านเนาะผ่านมาก็มีห่างเสียจากทางสังคมจะเว้าว่ากันเนาะเรื่องของการจดกันแต้มตัวเลขการจดกันกายตัวเลขการนับไฟนี่แหละส่วนหนึ่งแหละเป็นว่าคันเมาแต่เก่าเนาะแต่เก่าแต่เดิมแต่แบบคันถามว่าเป็นรุ่นใหม่มานี
0: ่
1: โปรเตอร์ไฟนี่ก็จะอยู่นอกหัวละเน
2: า
1: ะแต่ส่วนใหญ่แล้วแต่เก่าเนี่ยคันเป็นเก่าๆเดี๋ยวแหละเป็นว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นโปรเตอร์เพิ่นสิอยู่ในเฮือน
2: ในเฮือน
1: หมายถึงว่าอยู่ในหัวของเฮือนน่ะเนาะแล้วเฮ็ดให้บางที่ผู้ที่จะไปจดไปกายตัวเลขนี่ก็บ่สามารถเข้าได้เพิ่นแค่เพิ่นบ่อยู่เฮือนเด
2: ้
1: เออใส่กระแจไว้แล้วบางเทื่อก็บ่มีคนอยู่เทื่อหมาก็ให้แน่เจ้าของบ่อยู่เด้เนาะผู้ไปจดไฟกับบ่กล้าเข้าไปจดตัวอย่างเนาะอันนี้เกิดมีกรณีเพิ่นสงสัยมาเนาะว่าในเมื่อว่าบ่ได้เข้ามาเองหรือว่าบ่ได้จดบ่ได้กายนี่บางเทื่อก็เดาเอาไป
2: เด
1: าตัวเลขเอาไปซึ่งมันก็สร้างผลกระทบกับเฮาได้อันนี้แม่นเว้าในแง่ของประชาชนเนาะผู้เที่ยวเพิ่นมีความเข้าใจนะว่าแล้วแบบซี่นี่เฮาจะห้องเฮียนหาภาคส่วนใดได้จะแจ้งหาหน่วยงานใดได้มีสายด่วนบ่ท่าน
0: เจ้าพวกเฮามีสายด่วน1199
1: แจ้ง
0: ได
1: ้ทุ
0: กเวลาเจ้าและอีกอันนึงช่องทางนึงคือข้าพเจ้าได้เว้าหั่นเดี๋ยวนี้พวกเฮามีหน่วยบริการประจำอยู่ทุกเมืองที่ใกล้กับบ้านพวกท่านสามารถเข้าไปพัวพันได้เลยเนาะปัญหาเรื่องกงเตออยู่ในเฮือนนี้อันนี้ก็พวกเขาก็ยังแก้ไขบ่ทันได้ 100% เราก็ยังสืบต่อแก้ไขนั่นแหละอันเฟสต่อไปนี้สิ่งที่พวกเราจะแก้นี่มันพวกเราเอาโครงการสมาร์ทมิเตอร์นี้เข้ามาตัวสมาร์ทมิเตอร์นี้จะมาแก้ไขปัญหานี้ที่รัฐบาลได้เห็นดีให้รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวนี้ให้สืบต่อโครงการสมาร์ทมิเตอร์นี
2: ้
0: จะอธิบายว่าสมาร์ทมิเตอร์นี้มันดีอยู่บนใด
2: เจ้า
0: สมาร์ทมิเตอร์นี้หมายความว่าพวกเราจะบ่นำใส่คนจดเพราะมันจะออนไลน์เข้าระบบของเขาเลย
2: ผลิตบินเลยการใช้เท่าไหร่ก็จะปรากฏเลย
1: เออมันตัดปัญหาเลยที่ว่า
0: ตัดปัญหาเลย
1: ไปจดบ่ได
0: ้เจ้า
1: จดบ่ทัน
2: จดบ
1: ่ลืมว่าจดผิด
0: เจ้าถือว่าตัดปัญหาไปเลยตัวนี้ปัจจุบันนี้พวกเรากำลังปรับปรุงกำลังติดตามอยู่นครหลวงจันทร์จำนวนหนึ่ง
1: สมาร์ทมิเตอร์ยังใช้บ่ทันทั่วนครหลวง
0: ยัง
1: อย
0: ู่คือข้าพเจ้าได้เว้าแล้วมันเป็นการลงทุนที่สูงฉะนั้นพวกเราได้จัดบริมาณสิทธิ์ในการติดอาจจะติดลูกค้าที่ใช้ไฟรายก่อนเป็นลำดับกันลำดับลงมาแต่ว่าทิศทางนะตัวหน้าก็ต้องได้ติดมัดทั่วประเทศ
1: จะเปลี่ยนทาย
0: จะเปลี่ยนทายจะเปลี่ยนตัวใหม่เป็นตัวใหม่หมดเลย
1: เขาเห็นว่าระยะที่ผ่านมาเนาะคือท่านได้บอกก่อนหน้านี้ว่ามันมีพลังงานตกเฮียส่วนหนึ่งก็เป็นมาจากอันนะเรื่องของการลักไฟบอเรื่องของบรรดากองตกกองเตอร์อย่างต่างๆเนาะที่ว่ามันมีผลกระทบเนาะหลังจากที่เขาได้หันมาใช้สมาร์ทมิเตอร์นี่มันช่วยได้หลายบ่พลังงานตกเฮียเขาลดลงบ่
0: ข้าพเจ้าคิดว่าช่วยเรื่องปัญหาเรื่องคนลักไฟได้ 100% เลยจะไปแตะกงเตอร์ไปนับกงเตอร์ที่ว่าเห็นอยู่ระบบเลยแก้ไขได้เลย
1: บอกไว้ก่อนฉะนั้นท่านผู้ฟัง
2: อะไ
1: รฟังอยู่ตอนนี้แล้วถ้าคิดถ้าคิดบ่ดีนะว่า
2: เซาคิดเลย
1: คิดว่าจะไปแตะกงเตอร
2: ์มันจะฟ้องเลยเน
1: า
2: ะ
1: จะฟ้องเนาะแล้วอันนอกจากนี้เนาะบ่เรื่องว่าการซ่อมไส้อ่ะนะสมาร์ทมิเตอร์นี่ตัวนี้มันนครหลวงยังบ่ทันได้ทั่วเถอะแต่ว่าตั้งแขวงมีแล้วบ่ทัน
0: ตั้งแขวงนี่ก็ยังบ่ทันมี
1: ยังบ่มี
0: พวกเฮาได้ทดลองกับบ่ลายอยู่อันนะแขวงใหญ่คือหลวงพ่อบางแล้วก็จำปาสัก
2: อยู่ในระยะทดลองเนาะเจ
0: ้
2: า
1: แต่ก็ประเมินผลแล้วได้ดีแม่นบ
0: ่ได้ดีเจ้า
1: ผลตอบแทนได้ดี
2: เจ้าเอาถ้าน้ำกันเนาะถ้าเบิ่งการนำไส้สมาร์ทมิเตอร์มันจะสร้างความสะดวกสบายแล้วก็ความเป็นธรรมโปร่งทั้งโปร่งใสทั้งถูกต้
1: อง
2: ที่สุดเลย
1: สรุปแล้วง่ายๆเนาะในแต่ละเมืองถ้าว่าถึงว่านครหลวงจันทร์ในแต่ละเมืองเพิ่นจะมีหน่วยบริการแต่ละเมืองประจำแต่ละเมืองนั่นถ้าว่าท่านพบปัญหาใดสนใจเกี่ยวกับประเด็นใดสามารถโทรหาหน่วยงานเกี่ยวข้องเพิ่นได้เลย
0: ได้เลยจ้ะ
1: แล้วอนาคตอนุญาตถามท่านตื่นมีเดียว่าในทิศทางต่อหน้านี่เนาะก็คือในอนาคตนี่แหละหลังจากที่มีการสิ้นสุดเนาะภายหลังที่มีการสิ้นสุดการจัดตั้งปฏิบัติโครงสร้างราคาไฟฟ้าแต่ระยะปี2025-2029นี่สำเร็จเนาะและราคาปรับปรุงไฟฟ้าต่อไปนี่ยังจะสืบต่อเพิ่มขึ้นอีกบ่หรือว่าจะจึ้งอยู่แบบนี้ก่อน
0: เจ้าข้ออธิบายเดี๋ยวนี้เนาะ ก็โดยอิงใส่ผลการศึกษาของคณะคนครัวโครงสร้างราคาไฟฟ้าจากภาครัฐแล้วก็จากบรรดาเอกชนแล้วก็บรรดาเชี่ยวชาญต่างๆนี้ก็เห็นว่าจุดกุมทุนของพวกเฮานี่นะถ้าพวกเฮาปฏิบัติตามโครงสร้างราคาที่พวกเฮาปฏิบัติในปัจจุบันนี่นะฮอดปี2030มันอยู่จุดกุมทุนฉะนั้นมันเดี๋ยวนี้เฮายังบ่ทันมีกำไรเทื่อว่านั่นซะยังบ่ฮอดกุมทุนเทื่อฉะนั้นจุดกุมทุนของเฮาอยู่ในปี2030
2: เจ้า
0: ประกอบกับในระยะนั้นเนาะระยะนั้นบรรดาเขื่อนที่เป็นเขื่อนเอกชนที่ผลิตส่งออกหั้นก็หมดอายุสัมปทานจำนวนนึงเป็นต้นในปี2029นี้เขื่อนห้วยเหาะก็สิหมดสัมปทานละแล้วก็ปีต่อไปก็สิลายเขื่อนก็สิหมดสัมปทานฮอดในเวลานั้นบรรดาเขื่อนตัวนี้เข้ามาสนองภายในเข้ามาสนองภายในของพวกเฮาแน่นอนในเวลานั้นต้องได้ค้นคั่วคืนใหม
2: ่
0: และราคาไฟแน่นอนก็ต้องไปตามกลไกเศรษฐกิจนั่นแหละแต่ข้าพเจ้ามั่นใจว่าถ้าว่าบรรดาแรงผลิตเหล่านี้หากเข้ามาดัดส้มอยู่ภายในก็แน่นอนราคานี้อาจจะบ่กระทบต่อประชาชนแน่นอน
2: หมายว่าจะยังมีการปรับอยู่อาจจะขึ้นหรือลงต้องเบิ่งตามกลไกเศรษฐกิจ
0: เ
1: ว้าง่ายๆว่าฮอดมื้อที่เฮาจ่ายหนี้ครบแล้วเว้าจังซี่ซะสมมุติว่าเนาะฮอดเวลานั้นเฮาบ่มีหนี้แล้วนี่เรื่องของราคาไฟฟ้านี่เป็นไปได้ว่าอาจจะลดลง
0: จะลดลง
1: แต่ว่าต้องมีการคุ้นคั่วกันอีกครั้งนึงทุกครั้งที่มีการปรับขึ้นปรับลงราคาไฟฟ้านี่บ่หมายความว่าแม่นไฟฟ้าลาวเป็นผู้กำหนดโดยโกงแม่นบ่ท่าน
0: บ่มันมีคณะรับผิดชอบ
2: จะได้มีการประชุมคัดแน
0: มีการรับผิดชอบคนควนํากัน
1: เจ้าเอาหายคอคองใจแล้วบางท่านบอกว่าอุ้ยไฟฟ้าลาวนี่ปรับขึ้นตลอดเนาะบ่แม่นเด้อเนาะไฟฟ้าลาวบ่แม่นจะอยากจะไปสร้างปรับยามไหนก็ปรับได้เนาะมันต้องมีการคนควบรรดาโครงสร้างอีหยังต่างๆคักแน่และจนว่าตกลงกันที่พ่อว่าจะสามารถให้อนุญาตให้ปรับขึ้นหรือปรับลงได้ขึ้นได้เนาะเพราะว่าแต่ละครั้งก็แบบผ่านทางเบื้องของสภานํา
0: เจ้าเจ้าแม่น
2: อ่ะบัดนี้ท่านขออนุญาตอ่านข้อความจากท่านผู้ชมทางบ้านเนาะเดี๋ยวให้ไอ้ท้องดีเข้า Facebook ให้แดจังได๋ว่าส่งคำถามมาเพราะว่าคุณสุขบ่อ่านข้อความ มีแฟนรายการเนาะเพิ่นแสดงความคิดความเห็นเข้ามาทาง Facebook เพิ่นว่าโดยเฉพาะก็คือเรื่องการซุ่มไส้กระแสไฟฟ้าไฟมักตกเรื่อยๆเมื่อกี้นี่เฮาก็เว้ากันไปแล้วว่าไฟเหตุของไฟตกหรือไฟบ่เพียงพออาจจะย้อนบางเขตที่ยังบ่ทันได้ยกหม้อแปลงหรือการซุ่มไส้กระแสไฟฟ้าหลายเนาะเห็นบ่ให้มีคอมเมนต์เข้ามาเพิ่มเติมบ่และมีอีกหนึ่งแห่งใจเพื่อนว่าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน II ไฟฟ้าลาวเพื่อนว่าขอฟังเพลงไฟฟ้าลาวเด้อมอบให้กับทางอันน่ะคณะผู้อำนวยการไฟฟ้าลาวเลยทั้งผอ.ห้องผอ.ที่มามื้อนี้เอาจังได๋พวกเฮาสิได้เป็นการแก้เกี่ยมเปิดให้เนาะวันนี้กลับเข้ามาร่วมกันเติมอีกท่านผู้ฟังนอกจากเฮาสนทนากันไปแล้วรายการเฮาสิ้นสุดแล้วหากว่าท่านผู้ชมมีคำถามใดท่านผู้ฟังมีคำถามใดเกี่ยวกับเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างราคาสามารถเสนอหารายการเฮาพวกเฮาส่งต่อหาไฟฟ้าลาวได้เนาะยังได้เน
0: าะเจ้าๆๆได้ตลอดเลย
2: เจ้า
1: อีกหนึ่งท่านในนามที่ท่านต่างนายแก่ทั้งคณะผู้อำนวยการจากทางไฟฟ้าลาวนี่ท่านมีหยังอยากจะฝากถึงบรรดาพ่อแม่ประชาชนก็คือสังคมที่กำลังติดตามรับชมรับฟังการสนทนาในมื้อนี้ตื่นท่าน
0: เจ้าก่อนอื่นข้าพเจ้าก็ขอแสดงความขอบใจเนาะมายังพ่อแม่ประชาชนก็คือผู้ชมสายไฟฟ้าทุกภาคส่วนที่ได้ให้ความสนใจต่อกับการดำเนินธุรกิจของรัฐวิสาหกิจฟ้าลาวที่ได้รับชมรับฟังในให้การให้ข้อมูลของข้าพเจ้าในมื้อนี้แนะนำต่างหน้าให้คณะผู้บริหารรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวข้าพเจ้าก็จะขอให้ทุกท่านเข้าใจว่ารัฐบาลก็คือรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวย่ำใดก็คิดถึงผลกระทบต่อประชาชนอยู่เสมอที่บรรดาท่านเห็นบรรดานโยบายรัฐบาลในแต่ละระยะนั้นถึงแม้ว่าพวกเฮาจะได้รับผลกระทบเป็นต้นแมนราคาน้ำมันขึ้นสูงน้ำมันก็บ่เพียงพอต่างๆรัฐบาลก็ได้เอาใจใส่ในการค้นคว้าโดยเฉพาะมันอยู่ในช่วงเดือน9ปี2025 5เดือน5ปี2026นี้รัฐบาลก็มีทิศสีนำให้รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวปรับราคาไฟฟ้าภาคที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะแม่นผู้สูงสายไฟฟ้าคัน1ฮะคัน3หั่น300กิโลวัตต์โมงลงมาหั่นลงเนาะลงจนมาฮอดจนมาฮอดเดือน5เนาะเดือน5ก็คือเดือน5ปี2026นี้เพิ่นจะมีทิศแจงให้พวกเฮาปรับคืนปรับปรุงคืนตามกลไกที่เพิ่นได้อนุมัติอยู่ในปี2000ต้นปี2025หั่นแต่ว่าฤดูฮ้อนก็แม่นมีนโยบายลดคือพวกเราได้ร่วมกันไปฮะ
2: เจ้า
0: ในนั้นเนาะในระยะผ่านมานี้ประชาชนของพวกเราได้รับผลกระทบเป็นต้นแม่นมังเห็บตกฮะมังเห็บตกถูกครอบครัวประชาชนอันจำนวนหลายทางรัฐบาลก็ได้มีทิศสีน้ำให้ไฟฟ้าลาวของพวกเราช่วยบวกเก็บเงิน กับประชาชนในจำนวน 6,000 ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุตกหันในนั้นไปฟ้าลาวพวกเราก็ได้ปฏิบัติในระยะ3เดือนแต่พวกใส่รายจ่ายที่พวกเราได้ปรับปรุงระบบตาคายหันไฟฟ้าหันก็รวมแล้วก็ประมาณสาวสาวกตื้ออันนี้ที่ชีวิตเขาได้ช่วยเราได้ช่วยและนอกนั้นมาฮอดปัจจุบันนี้ถือว่าการกำหนดนโยบายราคาไฟฟ้าที่พวกเราได้ปฏิบัติผ่านมาหันก็ถือว่ามันสิ้นสุดแล้วสิ้นสุดนโยบายตัวนั้นแล้วแต่กลับมาปั๊บกลับมาปฏิบัติราคาที่ต้นปี2025หันหลายคนก็จะเห็นว่าฮอบบินอยู่ในเดือน6นี้ก็เป็นเทียบใส่อันราคาที่พวกเราปฏิบัติอยู่ในต้นปี2025หันจะเห็นลดว่าอันเฮาลดราคาให้กลุ่มผู้ใช้ไฟอยู่ใน300ลงมาจะเห็นชัดเจนเลย
1: อยู่ในนั้นท่านต้องกลับคืนไปเบิ่งบินของท่านเอาไปเทียบเคียงกันเลยเนาะว่าในปี2025ระยะนี้เนาะแล้วกับ2026นี้เนาะไปเทียบเคียงเบิ่งว่าแม่นตามความจริงหรือบ่เนาะแม่นความจริงหรือบ่ที่ทางท่านน่ะห้องผลวิการเพิ่นอธิบายนี่เนาะอันนี้เป็นการยั่งยืนในท่านเห็นเลยว่าราคานี่ปรับลดแท้หรือบ่เนาะขอให้ท่านไปเอาไปบินของปีกายน
0: ี
1: ้มาเทียบปีนี้เลย
0: ใน
1: ระยะนี
0: ้ต้นปี2025เนาะคันมาเทียบอยู่ในท้ายปี2025มันแม่นระยะที่รัฐบาลมีนโยบายถ้ามาเทียบตัวนี้นี่บ่เห็นว่ามันลดเอาไปเทียบต้นปีพุ่น
2: เห็นมันเวลาเดียวกันของปีผ่านมาม
0: ันจะเห็นลดเนาะ
2: เจ้า
0: และก็นอกนั้นนอกประเภทอื่นประเภทที่อยู่อาศัยที่ขั้นอื่นๆนั้นก็ได้รับนโยบายเช่นกันคือข้าพเจ้าได้เว้าว่าเนาะเป็นราคาขั้นใดเฮาก็ได้ส่วนลดนํา300ลงไปหั่นแหละ
2: เจ้า
0: ก็ได้ลดนำกันดังนั้นจึงเสนอให้พ่อแม่ประชาชนเนาะได้เริ่มปรับตัวตามราคาไฟฟ้ารัฐบาลที่ได้กำหนดมานั้นเว้ารวมแล้วก็มันจะให้มีการเริ่มในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าหั่นแหละต้องได้เป็นเจ้าการนำการประหยัดในการสมใช้เป็นต้นเป็นเครื่องใช้เป็นใช้แอร์ใช้พัดล
2: ม
0: ต่างๆแล้วก็มันกวดเช็คระบบไฟฟ้าไปในเฮือนของเฮาฮู้จักปิดฮู้จักทอดปลั๊กเสียบเมื่อเวลาเฮาบ่อยู
2: ่
0: เพื่อหยังก็เพื่อรับประกันให้การใช้ไฟให้มีความปลอดภัยแล้วก็ประหยัดพลังงานนอกนั้นในระยะนี้พวกเราก็มีนโยบายส่งเสริมโซลารูฟท็อปที่ทางห้องผมในการใหญ
2: ่
0: ที่ได้มาออกรายการนี้แล้ว
2: อ
0: ันนี้เป็นทางเลือกอันนึงให้แก่
2: ประชาชน
0: สามารถติดตั้งโซลาถึงร่างคาพักที่อยู่อาศัยใดอันเรือพลังงานอันไฟฟ้าลาวพวกเราหับซื้อเอาก็จะเป็นการลดพรรายจ่ายให้แก่ผมในประชาชน
2: พัก
0: ที่อยู่อาศัยจะ
2: ก็จ้างแจ้ง
1: ข
2: ว
1: ดมานี่ขออนุญาตอ่านอีกหนึ่งคอมเมนต์ดู
2: เป็นคอมเมนต์จากประชาชนเพิ่นว่าขอถามทางภาครัฐเพิ่นจะสดเสยค่าไฟฟ้า3เดือนให้ผู้ประสบภัยอยู่ทางเมืองสีโคตรคือแนวใดเมื่อกี้เพิ่นเว้าไปเมื่อกี้
0: เลย
2: หร
0: ือ
2: 3เดือนเนาะ
0: 3เดือนจ้ะ
1: 3เดือนเป็นครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากพายุบักเห็บตกในเดือนที่ผ่านๆมาเนาะเหตุการณ์ข้างนั้นบอกเลยว่าหลายคนก็ตกอกตกใจอย่างใหญ่เลยเพราะเขาไม่เคยเจอแบบนี้เนาะอยู่ๆแล้วมาเจอแบบนี้โอ้นักพอสมควรแต่นี่ก็เป็นถือว่าเป็นการประกอบส่วนของเรื่องของไฟฟ้าลาวเฮาเน
2: า
1: ะที่มีนโยบายที่ประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมในยามที่พบกับปัญหาในยามที่ประสบภัยแบบนี้เนาะโอ้เบิ่งจากเวลาแล้วไล่หลังแล้วอนุรักษ์บ่อยากลาต้องได้ลาแล้วแต่ว่าโอกาสหน้าจะขออนุญาตเรียนเชิญท่านมา
0: พ
1: บสนทนาตื่มอีก
0: เชื่อ
1: แน่ว่ายังมีอีกหลายๆประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ
2: เจ้าม
0: ีความยินดีเจ้า
2: เนื่องจากว่าเวลาพวกเขามีจำกัดเนาะฉะนั้นหัวข้อที่พวกเขามาสนทนากับเป็นช่วงระยะนี้ซื่อๆยังอีกจะมีหลายๆระยะบางทีอาจจะเป็นระยะของการติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์แล้วหรือว่ามาประเมินเบิงเนาะอาจจะเป็นติดตามไปพร้อมๆกันมื้อนี้รายการอุตสาหกรรมและการค้าพวกเขาขอขอบใจท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเป็นพิเศษโดยเฉพาะก็คือทาง Facebook ที่ทุกท่านอยู่กับพวกเขาเกือบ80ท่านเนาะที่เข้ามารับชมข้อมูลหรือจะช่วยกันในการกดแบ่งปันกดแชร์เพื่อให้รายการนี้เป็นรายการเพื่อสังคมคำถามใดที่ยังบ่ทันได้ตอบท่านห้องท่านพ่อห้องพ่ออบหันได้ตอบให้เนาะส่งคำถามมาเดี๋ยวพวกเขาจะส่งไปให้ไฟฟ้าแล้วตามหลังเติมอีก
0: เจ้า
2: ขอบใจกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่ให้พวกเขาได้มีเวทีมานั่งสนทนาน้ำกัน
1: เจ้าและขอขอบใจท่านบุญทันพันธุรักษ์ของผลวิการใหญ่จากทางรัฐพิสกิจไฟฟ้าแล้วที่มาร่วมสนทนาในมื้อนี้กับหัวข้อเหตุผลการปรับปรุงโครงสร้างราคาไฟฟ้าภาคที่อยู่อาศัยในแต่ละระยะมื้อนี้ก็ถือว่าได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนสมควรเนาะ
2: เจ้า
1: น่าจะขออนุญาตเทียนเชิญท่านมาร่วมสนทนาตื่นอีกมื้อนี้ขอขอบใจท่านหลายๆแล้วก
0: ็
1: ไว้ว่าในท่านมีสุขภาพแข็งแรงเนาะเจ้าอยากได้ผลงานใหม่ใหญ่หลวงของเก่าเด้อเนาะเมืองของไฟฟ้าแล้วเฮาพบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับรายการอุตสาหกรรมการค้า หรือว่า MOIC สื่อสารเน
2: า
1: ะ
2: จะขอลาไปก่อนพร้อมกับเสียงเพลงกรรมกรไฟฟ้าเป็นบอกไฟฟ้าลาวบอกเรือพนักงานไฟฟ้าเพลงใดก็ได้น้องให้ไอ้ทองดีจัดให้เพื่อเป็นการมอบให
1: ้
2: ทีมงานไอ้น้องไฟฟ้าลาวหมดทุกคนที่กำลังปฏิบัติหน้าที่บ่ว่าจะอยู่ภาคสนามหรือว่าอยู่ขอบเขตทั่วประเทศเลยเนาะส่งท้ายเสียงเพลงแล้วพวกเขาทั้ง3คนถือโอกาสนี้ลาไปก่อนขอให้ท่านรับประทานอาหารเที่ยงแซ่บๆสบายดี
1: สบายดี
2: สบายดีขอบใจเลย

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์ชฐานฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้ลาวฟิลิปปินส์หัดแน่นการพัวพันหัวมือด้านเวียกงานกสิกรรมออสเตรเลียสนับสนุนลาวบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจผ่านขอบการหัวมือหอบด้านกระทรวงสาธารณสุขถือสำคัญการบำรุงสร้างพนักงานรัฐกรให้มีความรู้ความสามารถมีความชำนาญด้านวิชาเฉพาะมีจรรยาบรรณการแพทย์เพื่อหับไส้สาดหับไส้ประชาชนอินโดนีเซียหับมือกับภัยแห่งแล้งญี่ปุ่นจะขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่า5เท่าเริ่มแต่เดือนกรกฎานี้เป็นต้นไปต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: ท่านสนใจสีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้ต้อนรับท่านฟรานซิสโกทิโรเรลรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมฟิลิปปินส์พร้อมด้วยคณะเข้าเยี่ยมคำนับในเมื่อวานนี้ที่ห้องรับแขกสำนักงานนายกรัฐมนตรีในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวนายกรัฐมนตรีได้แสดงความต้อนรับสมเสยและตีราคาสูงต่อท่านฟรานซิสโกทิโรเรลพร้อมด้วยคณะที่เดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวในครั้งนี้เป็นการประกอบส่วนเสริมสร้างการพัวพันหัวมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเว้ารวมเว้าเฉพาะก็คือส่งกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของลาวและกระทรวงกสิกรรมฟิลิปปินส์ที่มีมูลเสื้อมาแต่ดุนานแล้วนั้นให้นับมือเพิ่มพูนคุ้นสร้างและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรียังได้อวยพรในคณะผู้แทนจงประสบผลสำเร็จการมาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวในครั้งนี้ท่านฟรานซิสโกจิโรเรลได้แสดงความขอบใจต่อนายกรัฐมนตรีที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมนี้ยังได้รายงานจุดประสงค์การมาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบโดยเฉพาะผลการพบปะสองฝ่ายระหว่างกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของลาวกับกระทรวงกสิกรรมฟิลิปปินส์
0: เมื่อบรมนีทานเมแกนจอนส์เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำลาวได้เข้าเยี่ยมพบปะกับทานเสริมไซโกมาสิทธิ์ห้องนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับบุริมสิทธิ์การพัฒนาเศรษฐกิจของลาวและซอกหาสองทางเหตุให้สายพัวพันการหัวมือระหว่างออสเตรเลียและลาวก้าวสู่ล่วงเลิกทานเมแกนจอนส์แสดงความสมเสยต่อทานเสริมไซโกมาสิทธิ์ที่ได้หับแต่งตั้งหับหน้าที่ใหม่และขอบใจที่ทานได้ให้การสนับสนุนสายปัวพันการหัวเมืองระหว่างออสเตรเลียและลาวพร้อมทางได้ยืนยันถึงคำมั่นสัญญาของออสเตรเลียที่จะสนับสนุนการเติบโตเศรษฐกิจและการพัฒนาแบบยั่งยงของลาวโดยผ่านการหัวมือด้านการค้าการลงทุนและโครงการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้ขอบการหัวมือหอบด้านระหว่างสองประเทศท่านเสริมไซโกมาสิทธิ์ได้ยกให้เห็นบุริมสิทธิ์ของรัฐบาลลาวในการดึงดูดการลงทุนเข้ามาลาวให้หลายขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและยกให้เห็นโดยสังเขปถึงความพยายามของรัฐบาลเพื่อพัฒนาประเทศชาติภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพร้อมทั้งแสดงความยินดีต่อคำมั่นสัญญาของออสเตรเลียในการสนับสนุนเป้าหมายของลาวเพื่อขยายโอกาสการลงทุนในประเทศและแสดงความขอบใจที่ออสเตรเลียให้การสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อดึงดูดการลงทุนที่มีคุณภาพสูงและยืนยงเพื่อปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวผ่านโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของออสเตรเลียอยู่ในลาวอนุภาคพื้นแม่น้ำคองและประเทศคู่ร่วมงานอาเซียน
1: กระทรวงสาธารณสุขถือสำคัญการบำรุงสร้างพนักงานรัฐกรให้มีความรู้ความสามารถมีความชำนาญด้านวิชาเฉพาะไปพร้อมกับการศึกษาอบรมแนวคิดการเมืองให้นักแน่นมีจรรยาบรรณแพทย์มีน้ำใจรับใช้ชาติรับใช้ประชาชนในโอกาสประกอบคำเห็นเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติแผนกำหนดสร้างพนักงานรัฐกรสาธารณสุขต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นระหว่างวันที่18-19มิถุนายนที่สโมสรหงวการศูนย์กลางพักนักคดหลวงเวียงจันทร์ทานวรรณไซสาตกูลกรรมการสำห้องศูนย์กลางพักห้องรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขไห้ฮู้ว่าปัจจุบันคณะการสาธารณสุขมีสถาบันการศึกษาทั้งหมด11แห่งได้รับพนักงานและนักศึกษาเข้าเรียนในสถาบันสาธารณสุขภายในประเทศ 7,698 คนต่างประเทศ198คนได้สร้างและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการก่อสร้างบุคลากรในแต่ละระยะและสั่งตั้งสภาคุ้มครองวิชาชีพสาธารณสุข เพื่อคุ้มครองคุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขท่านวรรณชัยสาตกุลได้เสนอให้รัฐบาลอนุมัติจำนวนโควต้าของแขนงการสาธารณสุขอย่างเหมาะสมในแต่ละปีเพื่อทดแทนจำนวนพนักงานที่ออกในรูปแบบต่างๆและเป็นพนักงานสืบทอดเปลี่ยนแทนตามแผนกำหนดตำแหน่งงานในแต่ละขั้นเสนอพิจารณาบ่ตัดเงินเดือนพนักงานไปยกระดับอยู่ภายในและต่างประเทศโดยมีนิติกรรมที่เป็นบอนอิงเพื่อส่งเสริมการก่อสร้างพนักงานเสนอเพิ่มงบประมาณเข้าในการปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างอุปกรณ์การเรียนการสอนของสถานการศึกษาสาธารณสุขถึงยกระดับครูอาจารย์และถึงการศึกษาของพนักงานสาธารณสุข
0: วันที่18มิถุนายนนี้องค์การกวดกาแห่งรัฐได้เข้าร่วมกองประชุมวิสาการต้านการสอรัฐบังลวงในระดับภาคพื้นอาซีตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่4ผ่านทางออนไลน์ภายใต้การเป็นเจ้าภาพของคณะกรรมการป้องกันและต้านการสอรัฐบังลวงแห่งชาติราชอาณาจักรไทยมีผู้เข้าร่วมแบบเซิงหน้าและออนไลน์ทั้งหมด780กว่าคนในกองประชุมได้หับฟังรายงานย่อเกี่ยวกับจุดประสงค์การจัดกองประชุมครั้งนี้ซึ่งได้หับฟังการขึ้นบรรยายของคณะเสี่ยวซานที่มาจากสถาบันและองค์การต้านการสอนราชบังหลวงต่างๆรวมมีทั้งหมด3หัวข้อคือการปกครองที่ดีในยุคดิจิตอลความโปร่งใสของผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงการหับมือกับความเสี่ยงด้านความสื่อสารในภาคธุรกิจที่เกิดจากเทคโนโลยีไซเบอร์จุดประสงค์การจัดกองประชุมครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้วิทยากรสมณกรจากภาคส่วนต่างๆในภาคพื้นอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์บทเรียนที่ดีในการป้องกันและต้านการสอรัฐบังหลวงในยุคดิจิตอลรวมทางนวัตกรรมใหม่ๆที่นำใส่เข้าในเวียกงานติดตามกฎการสิ่งท้าทายต่างๆที่ติดพันกับการปกครองที่ดีความสื่อสัตย์และความโปร่งใสที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมยุคดิจิตอลโดยเฉพาะปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสความรับผิดชอบความสื่อสัตย์ในภาครัฐและเอกชนเพื่อเน้นให้เห็นถึงนโยบายใหม่ๆเครื่องมือดิจิตอลและวิธีการพื้นฐานในการเสริมสร้างความโปร่งใสและสกัดกั้นการสอรัฐบังหลวงเพื่อซอกหาทิศทางการปกครองแบบเท่าเทียมทันสมัยและวิธีการต่างๆที่รัฐบาลสามารถเสริมสร้างความโปร่งใสความสื่อสัตย์และความไว้เนื้อเสื่อใจของประชาชนต่อสภาพแวดล้อมในยุคดิจิตอลพร้อมทั้งสุ่มใส่บทบาทของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงในการสร้างความเข้มแข็งด้านการต้านการสอรัฐบังหลวงของประเทศไทยและประเทศต่างๆในภาคพื้นและการสนับสนุนให้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาเพื่อแสดงให้เห็นถึงวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงและการเปิดเผยข้อมูลบุคคลที่มีหน้าที่ตำแหน่งทั้งการเมืองมาตรฐานปรับปรุงการกวดกาความเสี่ยงต่อการสอรัฐบังหลวงและความรับผิดชอบเพื่อแนะนำแพลตฟอร์มข้อมูลเปิดของเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้เพื่อต้านการสอรัฐบังหลวงเพื่อเป็นเครื่องมือให้แก่นักข่าวองค์การทั้งสังคมและสถาบันที่เกี่ยวข้องเมื่อการสอรัฐบังหลวงแพร่หลายขึ้นออกเป็นวงกว้างในรูปแบบดิจิตอลบรรดาหัวหน่วยธุรกิจและสถาบันต่างๆจึงประเสริญกับความเสี่ยงใหม่นับแต่การให้สินบนผ่านสกุลเงินดิจิตอลไปจนถึงการส่อโกงทางอินเทอร์เน็ตและระบบห่วงโซ่อุปทานดิจิตอลที่บ่โปร่งใสฉะนั้นการมาร่วมแลกเปลี่ยนบทเรียนของผู้นำในภาคเอกชนทั่วโลกและภาคพื้นเพื่อซอกหาวิธีการหันเป็นทันสมัยการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการร่วมมือสร้างความโปร่งใสทางธุรกิจในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกกองประชุมครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนบทเรียนที่น่าสนใจซึ่งกันและกันเติมอีก
1: กองประชุมคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งที่20หรือ BAC 20จัดขึ้นและอัดลงด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามในวันที่22มิถุนายนที่นครหลวงเวียงจันทน์ได้กะเกี่ยมความพร้อมในการเปิดโครงการทุน ASTIF ประจำปี2026ภายใต้หัวข้อสิ่งท้าทายอันยิ่งใหญ่ของอาเซียนการสร้างภาคพื้นที่เข้มแข็งและมีความสามารถแข่งขันด้วยเทคโนโลยี AI พร้อมทั้งได้เสนอให้ประเทศสมาชิกนำใส่โครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์สมรรถภาพสูงเข้าในการพัฒนาและเสนอโครงการค้นคว้าดังกล่าว กองประชุมได้ตกลงเห็นดีเป็นเอกภาพหลายปัญหาสำคัญเพื่อหางบทรายงานเสนอต่อกองประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งที่89ภายใต้การนำพาร่วมของท่านไคลุนรีซันหัวหน้ากลุ่มวัดแทกและตัวซีวัดเพื่อการค้นคว้าเทคโนโลยีในนวัตกรรมองค์การค้นคว้าและนวัตกรรมแห่งชาติอินโดนีเซียหัวหน้าองค์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติอินโดนีเซียทั้งเป็นประธานคณะกรรมการ BAC และท่านเกียงไกรอุนมณีห้องผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนของเขตตะวันออกเฉียงใต้หรือซีเมลกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมนี้ยังมีผู้แทนจากบรูไนกัมพูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยติมอร์เลสเตเวียดนามพร้อมด้วยตัวแทนจากภาคเอกชนและกองเลขาอาเซียนเข้าร่วมในโอกาสนี้ท่านไครุนรีซันได้สรุปและเสนอปัญหาสำคัญต่างๆเพื่อให้คณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งที่89พิจารณาได้รับรองกองประชุมยังได้รับทราบสถานะทางด้านการเงินของกองทุน ASTIF พร้อมนี้กองประชุมยังได้สุกยู่ให้ติมอร์เลสเตเสนอแผนการประกอบส่วนทุนเข้าใน ASTIF ภายในปีนี้กองประชุมได้กะเกี่ยมความพร้อมในการเปิดโครงการทุน ASTIF ประจำปี2026ภายใต้หัวข้อสิ่งท้าทายอันยิ่งใหญ่ของอาเซียนการสร้างภาคพื้นที่เข้มแข็งและมีความสามารถแข่งขันด้วยเทคโนโลยี AI โดยมีกำหนดเปิดอย่างเป็นทางการในมือเปิดกองประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งที่22ที่จะจัดขึ้นในวันที่26มิถุนายนนี้พร้อมทั้งได้เสนอให้ประเทศสมาชิกนำใส่โครงรางพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์สมรรถภาพสูงเข้าในการพัฒนาและเสนอโครงการค้นคว้าดังกล่าวกองประชุมได้เห็นดีเสนอแผนงานประจำปี2027ภายใต้ชื่อโครงการอาเซียน EU ELEVATEซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรปเพื่อแนะใส่ยกระดับขีดความสามารถของห้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีในอาเซียนเปิดโอกาสให้ทั้ง11ประเทศสมาชิกส่งข้อเสนอโครงการภายในวันที่15ธันวาคมปีนี
0: ้แผนกสาธารณสุขแขวงสะละวันร่วมกับคณะกรรมการปกครองแขวงและคณะกรรมการปกครองเมืองสะละวันเปิดขบวนการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายอยู่หาดเทศบาลแขวงในวันที่18มิถุนายนนี้โดยการเข้าร่วมของท่านแวนเพชรลัดดาวงศ์ห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงผู้ซี่น้ำคงเขตวัฒนธรรมสังคมขันแขวงมีท่านข่าวโพไซห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองและท่านสุขสวัสดิ์พิมพ์บุญยอห้องหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงพร้อมโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านสุขสวัสดิ์พิมพ์บุญยอกล่าวว่าแขวงสารวันมีผู้ติดเสื้อไข่ยุงลายมาฮอดปัจจุบัน16กรณีไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกแม่นพยาธิติดต่อที่เกิดจากเสื้อไวรัสที่มียุงลายเป็นพาหะนำเสื้อปัจจุบันนี้ยังบ่มียาปินปัวโดยกงและบ่มีวัคซีนป้องกันพยาธิได้วิธีการป้องกันที่มีประสิทธิภาพที่สุดแม่นการตัดวงจรการขยายตัวของยุงลายโดยการทำลายหนอนน้ำที่อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำขังต่างๆภายในบริเวณที่อยู่อาศัยเฮือนซานสำนักงานองค์การตลาดคิ้วรถและห้านซอมแปลงรถซึ่งเป็นจุดที่มีความเสี่ยงสูงอยากห้องให้ทุกภาคส่วนในสังคมต้องมีส่วนร่วมโดยเฉพาะการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายในทุกๆอาทิตย์เป็นต้นการปิดภาชนะเก็บน้ำการทำลายกระโปงกระป๋องและยางตีนรถเก่าเพื่อปกป้องชีวิตของตนเองและครอบครัวให้ปลอดภัยจากพยาธิไข้เลือดออกการเคลื่อนไหวครั้งนี้ได้สุ่มใส่ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายอยู่หาบ้านเทศบาลเมืองประกอบมีบ้านวัดกลางบ้านโพนแก้วบ้านนาเล็กบ้านนากกโพและบ้านลักซองในการจัดตั้งปฏิบัติแผนกสาธารณสุขแขวงได้สมทบกับคันเมืองจัดตั้งพนักงานวิชาการลงเคลื่อนไหวประจำอยู่แต่ละบ้านบ้านละ30คนเพื่อแบ่งความรับผิดชอบลงกวดการแนะนำและสาธิตวิธีการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายให้ถูกต้องตามหลักวิชาการพร้อมกันนั้นยังได้มีขบวนรถโฆษณาเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางต่างๆภายในหาบ้านเพื่อปลุกระดมและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเอาใจใส่ปฏิบัติมาตรการป้องกันหาปออย่างเข้มงวดประกอบมีปิดฝาภาชนะเปลี่ยนน้ำปล่อยปลาหางนกยูงปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์เพื่อเฮ็ดให้ขบวนการดังกล่าวได้รับผลสำเร็จ
1: สมาคมนักข่าวแห่งประเทศลาวร่วมกับโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สื่อมวลชนลาวองค์การแค่นานาชาติประจําลาวจัดสุดฝึกอบรมให้แก่นักข่าวอยู่บรรดาแขวงภาคกลางภายใต้หัวข้อการรายงานข่าวบรรหาสีเขียวภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สื่อมวลชนลาวระหว่างวันที่22หา26มิถุนายนที่โรงแรมสุภัตตาภายใต้กับเป็นประธานของท่านนางบัวคำปัญญาวงศ์หัวหน้าโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สื่อมวลชนลาวหรือแกมซิลองค์การแค่นานาชาติประจําลาวโดยการเข้าร่วมของท่านสวรรคนราชสมุนตีประธานสมาคมนักข่าวแห่งประเทศลาวพร้อมด้วยวิทยากรจากแขนงการที่เกี่ยวข้องและสมณกรจากแขนงการต่างๆจากศูนย์กลางและท้องถิ่นท่านนางบัวคำปัญญาวงศ์หัวหน้าโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สื่อมวลชนลาวกล่าวว่าการจัดสุดอบรมครั้งนี้เพื่อสืบต่อจะตั้งปฏิบัติโครงการดังกล่าวที่จัดตั้งปฏิบัติในระยะผ่านมาให้สำเร็จเสริมขยายการรับรู้ทางด้านดิจิตอลและการพัฒนาสีเขียวเพื่อเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับบทบาททางเพศสิทธิของผู้ออกแรงงานและการพัฒนาชุมชนในลาวติดพันกับการพัฒนาสีเขียวแบบยืนยงพร้อมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทัศนคติวิสัยทัศน์และความสามารถของนักข่าวด้วยการนำใส่สื่ออย่างเข้มแข็งเพื่อส่งเสริมการเติบโตสีเขียวของประชาชนลาวโดยแน่ใส่หัวข้อสำคัญเช่นความเสมอภาพและบทบาททางเพศในยุคดิจิตอลการใส่สื่อออนไลน์แบบปลอดภัยและการนำใส่ปัญญาประดิษฐ์เข้าในเวียกสื่อมวลชนในการเขียนข่าวบทความและการซอกหาข้อมูลต่างๆให้มีคุณภาพว่องไวทันสมัยกว่าเก่า
2: การนำไส้ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยในเรียกงานสื่อมวลชนหรือว่าในการเขียนบทข่าวบทความและการซอกหาข้อมูลต่างๆมาเพื่อเฮ็ดให้บทข่าวบทความเหล่านั้นของพวกเฮาหรือว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นของพวกเฮามีคุณภาพและก็ว่องไวทันสมัยให้เข้ากับยุคสมัยเราก็คือดังที่บรรดาท่านอาจจะรับรู้แล้วว่าในยุคปัจจุบันของพวกเฮาแม่นกำลังหันเปลี่ยนเข้าไปหาโลกของการนำใช้สื่อดิจิตอลเข้ามามีส่วนร่วมในเรียกงานต่างๆเนาะซึ่งว่าแน่นอนแหละการนำใช้สื่อดิจิตอลนี่เนาะนักสื่อมวลชนหรือว่านักข่าวของพวกเราจะเป็นแกนหลักหรือว่าเป็นผู้หลักในการที่จะมีว่าทักษะในการนำใช้สื่อดิจิตอลเรานั่นเข้ามาในการผลิตสื่อต่างๆเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้กับบรรดาประชาชนหรือว่าคนอยู่ในสังคมนะเพราะว่านักสื่อมวลชนของเฮาเป็นกระบอกเสียงและก็เป็นแฮงขับเคลื่อนหนึ่งที่สำคัญหลายในการเผยแพร่ข้อมูลให้แก่คนอยู่ในสังคมเนาะ
1: ท่านนางบัวคำปัญญาวงศ์กล่าวเติมว่าโครงการสังคมเข้มแข็งให้แก่สื่อมวลชนลาวโดยการมีส่วนร่วมขององค์การจัดตั้งมหาชนและองค์การจัดตั้งทางสังคมเพื่อการพัฒนาสีเขียวในลาวแม่นโครงการหนึ่งที่ได้เฮ็ดเวียกกับบรรดาสื่อมวลชนของรัฐและเอกชนเพื่อปรับปรุงทักษะวิชาชีพของสื่อมวลชนลาวโดยการเพิ่มความรู้ทางด้านดิจิตอลและความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อแบบใหม่โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาสีเขียวของสหภาพยุโรปในขงเขตด้านการปรับตัวและการลดผ่อนความเสี่ยงต่อดินฟ้าอากาศการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแบบยืนยงสุดอบรมครั้งนี้สมณกรยังได้จัดกิจกรรมร่วมกันในหัวข้อต่างๆภายหลังสำเร็จการฝึกอบรมแล้วจะได้สืบต่อไปทัศนะอยู่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ตื่มอีก
0: คณะกรรมการปกครองเมืองแบงแขวงอุดมไซกำหนดเอาจุดพัฒนาเมืองแบงตาม3เขตการผลิตและก้าวทางออกเพื่อการพัฒนาท่านบุญสวงคำภูวงศ์รองเลขาปักเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองแบงให้ฮู้ว่า3เขตการผลิตสำหรับเขตที่1แม่นเล็งไซยกระดับให้ประชาชนและส่งเสริมการปลูกพืชผักพืชตระกูลถั่วอนุรักษ์เครื่องปลาของดงกาเฟมันต้นและเลี้ยงสัตว์ส่วนเขตเรียบตามทั้งหลวงและตามลองสายน้ำแม่นสมใส่ปลูกข้าวพืชฤดูแล้งต้นไม้อุตสาหกรรมและอื่น
3: ใน3เขตการผลิตนั้นมันเป็นเขตที่พวกเราจะเล็งใช้เขตที่1ส่งเสริมการส่งเสริมยกระดับทางพ่อแม่ประชาชนส่งเสริมการปลูกพืชผักปลูกพืชตระกูลถั่วอนุรักษ์เครื่องปลาของดงปลูกกาเฟมันต้นและการเลี้ยงสัตว์เขตการผลิตที่2เรียกทางหลวงตามลองแม่น้ำพวกเราก็ส่งเสริมการผลิตปลูกข้าวปลูกพืชฤดูแล้งต้นไม้อุตสาหกรรมเป็นต้นก็เป็นปลูกยางพาราเขตที่3พวกเราก็ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ใหญ่การปลูกข้าวสลีแข็งอนุรักษ์เครื่องปลาของดง
0: ท่านบุญสวงคำภูวงศ์ให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับการปฏิบัติคัดหมายต่างๆของบรรดาแขนงการเป็นต้นศึกษาธิการและกีฬาสาธารณสุขผ่านการจัดตั้งปฏิบัติใน1ปีผ่านมาเห็นว่าได้รับผลสำเร็จหลายด้าน
1: วันที่19มิถุนายนนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์กลุ่มสิ่งแวดล้อมร่วมกับโครงการเพื่อดินฟ้าอากาศและอากาศสะอาดในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้จัดกองประชุมวางแผนเวียกงานโครงการโดยการเป็นประธานร่วมของทานอารุณสัญญวงศ์รองหัวหน้ากลุ่มสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมทานอวาโรสุริตาหัวหน้าโครงการ GIZ ประจำลาวมีผู้ต่างหน้าจากภาคส่วนศูนย์กลางแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจาก6แขวงภาคเหนือคือหลวงน้ำทาบ่อแก้วอุดมไซหลวงพะบางไซยะบุรีและหัวพันธุ์เข้าร่วมจุดประสงค์กองประชุมครั้งนี้เพื่อเต้าโฮมเอาผู้มีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันออกแบบและวางแผนจะตั้งปฏิบัติโครงการเพื่อดินฟ้าอากาศและอากาศสะอาดในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้อยู่ลาวและจุดประสงค์เฉพาะประกอบมีเพื่อเสนอความเป็นมาร์กขอบเวลาเป้าหมายสำคัญความคืบหน้าและแผนงานโดยรวมของโครงการทั้งในระดับภาคพื้นและระดับประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดริเริ่มสำหรับแผนงานทดลองตัวแบบอยู่ลาวหากฟังคำคิดเห็นพร้อมทั้งแนวคิดเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงแนวคิดดังกล่าวให้สอดคล้องกับมุมมองของผู้มีส่วนร่วมเพื่อออกแบบและร่วมกันเห็นดีในเบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมที่มีทาแหงสำหรับการจะตั้งปฏิบัติโครงการทดลองอยู่ลาวเพื่อปรึกษาหรือเกี่ยวกับปัญหาด้านต่างๆที่สำคัญในการประสานงานโครงการและร่วมกันกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานในต่อหน้า
0: ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบรอดมานี้ที่ห้องว่าการแขวงหลวงพะบางท่านบุญเหลือสินไซวรวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยคณะได้ต้อนรับการเข้าพบปะของท่านวอลเทอร์เบเกอร์ประธานคณะผู้แทนการพัวพันกับประเทศอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐสภาเอรบพร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามเหตุเวียกอยู่นครหลวงพะบาง
4: โอกาสนี้ทานบุญเลือดสิ้นใส่วรวงศ์ได้แสดงความยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามโรงพยาบาลของคณะผู้แทนรัฐสภาเอรบในครั้งนี้ทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนบทเรียนบางด้านเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลในอนาคตจากนั้นทานวอลเทอร์เบเกอร์ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นจากการนำแขวงโรงพยาบาลและได้แสดงความสมเสยที่โรงพยาบาลอย่างหักซ่าใดพื้นฐานความเป็นมรดกโลกกลายเป็นเมืองที่คงความงดงามทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติพร้อมนั้นท่านได้มีความเห็นเล็กเปลี่ยนบางบัญหาต่อกับการพัฒนาโรงพยาบาลในระยะผ่านมาและในอนาคตโอกาสเดียวกันประธานคณะกรรมการปกครองแขวงโรงพยาบาลได้รายงานโดยย่อเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงซึ่งคณะกรรมการปกครองแขวงโรงพยาบาลได้เอาใจใส่พัฒนาแขวงตามทาเหงโดยถือเอาการบริการการท่องเที่ยวเป็นบุริมาสิทธิ์ติดพันกับการอนุรักษ์รักษาคุณค่าทางด้านระดกโลกให้มีความยืนยงเหตุให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวนับมือนับไล่ขึ้นเฉพาะปี2025ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว3ล้าน5แสนกว่าคนเพิ่มขึ้นเท่าตัวเมื่อเทียบใส่ปี2024แซงแก่ประเสริฐกุลรายงานจากสถานีวิทยุโทรภาพแขวงโล่งพะบาง
0: กองประชุมพบปะระวังคณะปฏิบัติงานพิเศษแขวงบริคมไซของลาวและคณะปฏิบัติงานพิเศษแขวงหาติงของเวียดนามจัดขึ้นเมืองบรมนีท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสามัคคีมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่าง2ภาค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามฝ่ายแขวงบริคำไซน้ำโดยทานสมใจคุณภาไซรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหัวหน้าคณะปฏิบัติงานพิเศษคันแขวงฝ่ายแขวงหาติงน้ำโดยทานนางเงวนถึงเงียดรองประธานคณะกรรมการประชาชนหัวหน้าคณะปฏิบัติงานพิเศษคันแขวงมีคณะปฏิบัติงานทั้ง2ฝ่ายเข้าร่วม
5: ในกองประชุมสหายสมใจคุณพระไซได้รายงานสภาพการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในปีผ่านมาว่าสุขปี2025-2026มีทั้งหมด31สหายในนั้นหน่วยปฏิบัติงานพิเศษเวียดนามมี27สหายและลาวมี4สหายซึ่งได้แบ่งออกเป็น2จุเพื่อเคลื่อนไหวเวียกงานดังกล่าวประจำจุเมืองปากสัน17สหายและเมืองเวียงทอง14สหายมาฮอดปัจจุบันนี้การขุดค้นอาทิตามพื้นฐานข้อมูลตัวจริงสามารถขุดค้นได้8ห้างในทั่วแขวงโดยแม่นเขตเมืองเวียงทองเทียบไซแผนแม่นสามารถปฏิบัติได้ตามแผนที่กำหนดไว้จากนั้นทั้ง2ฝ่ายได้ร่วมกันตีราคาคืนผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานขุดค้นอาทิฐานอาสาสมัครและเซียวซานเวียดนามที่เสียสละชีวิตในปางสงครามอยู่ลาวในระยะผ่านมาพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนบทเรียนข้อสะดวกและข้อยุ่งยากในการดำเนินเวียกงานตัวจริง หน่วยงานขุดคุณอธีทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมกันกำหนดทิศทางแผนการและมาตรการในการสืบต่อค้นหาขุดคุณและเก็บกำข้อมูลอาทิให้มีความละเอียดถูกต้องและมีประสิทธิผลสูงเพื่อนำอาทิของบรรดาทหารอาสาสมัครและเซียวซานเวียดนามกลับขึ้นสู่ปิตุภูมิอย่างสมเกียรติจันสมนพามีไซรายงานจากแขวงโบริคำไซ
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
6: บริเวณความกดอากาศต่ำของอากาศร้อนที่มีกำลังปานกลางปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเสียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นพร้อมจะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นของบรรดาแขวงภาคกลางและภาคใต้ภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง21หา32องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ25ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26หา35องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสในตอนบ่ายหาค่ำเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ20ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง28หา36องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง27หา37องศาสลับแควงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา32องศาภาคใต้อากาศร้อนหนาฮ้อนเอาจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ25ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง29หา38องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ25ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง20หา30องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
0: ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ข่าวต่างประเทศรายงานว่าวันที่18มิถุนายนท่านสุวรรณดีเลขาธิการกระทรวงเกษตรกรรมอินโดนีเซียกล่าวว่าองค์การที่เกี่ยวข้องกำลังประสานงานกับองค์การปกครองท้องถิ่นเพื่อจะตั้งปฏิบัติระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและมาตรการลดพรภัยแห่งแล้งรวมถึงการซ่อมแปลงระบบสนรับประทานการสร้างแผนที่ทรัพยากรน้ำการติดตั้งจักสูบน้ำและการดำเนินการดัดแปลงสภาพอากาศรัฐบาลอินโดนีเซียวางแผนจะติดตั้งจักสูบน้ำที่สามารถส่งน้ำให้แก่เนื้อที่ปลูกฝังเติมอีก1ล้านเฮกตาร์ภายในท้ายเดือนกรกฎานี้สิ่งนี้จะเฮ็ดให้เนื้อที่ปลูกฝังที่มีสนรับประทานทั้งหมดทั่วประเทศเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ3ล้านเฮกตาร์รัฐบาลอินโดนีเซียยังจะสุกยุ่งให้ชาวเกษตรกรนำไส้แนวพันธุ์พืชที่ทนทานต่อภัยแห้งแล้งปรับเวลาการปลูกและเข้าร่วมโครงการประกันภัยเกษตรกรรมอินโดนีเซียยังได้สะสมค้างสำรองข้าวโดยปริมาณข้าวสำรองที่เก็บไว้ในสร้างภายใต้การเบิกแง้งขององค์การขนส่งของรัฐมีปริมาณบรรลุถึง5ล้าน3แสนต้นซึ่งสูงที่สุดแบบบ่เคยมีมาก่อน
0: ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานในวันที่19มิถุนายนว่าทันโมเตกิโทซิมิสึรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าออกครั้งเดียวสำหรับคนต่างประเทศเป็น5เท่าราคา 15,000 เยนสกุลเงินญี่ปุ่นซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎานี้การขึ้นค่าธรรมเนียมครั้งนี้แม่นครั้งทำอีกนับตั้งแต่ปี1978ท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อและค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงรัฐบาลญี่ปุ่นคาดว่าจะขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าจะบ่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศในทันทีส่วนค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าออกหลายครั้งจะเพิ่มขึ้นจาก 6,000 เยนเป็น 30,000 เยนที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้อัมไพวันวงอัมทรและบรรลังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
7: เออแฮงได้ใจอีหลีได้
8: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนา
7: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
8: น่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
7: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558-0-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
9: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว
10: ลาวโทรคม
9: โทรคมของคนลาว
10: เพื่อสังคมลาว

0: เชียลเดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วได
1: ้หวะเป็นนั่นเลยล่ะ
0: แต่ยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาเป็นยังเพิ่นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
1: ตามเชียงหุ้นแมนเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหักประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
0: เอาแล้วเขาจะติดตามได้ไหนแบบนี้
1: รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.la หรือติดต่อสอบถามกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เขารับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
0: ปาถูกต้องจำเป็นได้โซ่คู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้คุณว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่เรามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเขาเนาะ
1: แม่นแล้วถ้าตัวอยากรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
0: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-21-7770
2: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเผื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท่ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
4: เงินขีบเงินตระกูลของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
5: อยู่เมืองลาวใช้แต่เงินกีบสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารและการนี้ออกอากาศในทานที่ครับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 12:30 หาเวลา 13:00 นกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพอกับมิตรรายการเป็นประจำในบรรยากาศตอนเที่ยงแบบนี้มื้อนี้ทั้งรายการพวกเฮาก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารณฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากประทานพบพอกันในมื้อนี้สำหรับท่านใดที่กำลังรับฟังรายการพวกเฮาอยู่เนาะบ่ว่าจะเป็นการติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุหรือว่ารับฟังผ่านทางเว็บไซต์รับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดแจ้งมาได้เติมเนาะการรับฟังได้เป็นอะไรสัญญาณชัดเจนหรือบ่หรือว่าอยากรับฟังการอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆติดตามรับฟังได้เนาะบ่ว่าจะเป็นผ่านทั้งเพจของทั้งเพจสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือว่ามิตรรายการท่านใดที่นำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเข้าติดตามได้เนาะผ่านทางเว็บไซต์ www.lac.gov.la และเข้าสู่ในไหนจากทางรายการมื้อนี้ท่านผู้ฟังจะพาประเดทานไปหับฟังบรรดานิติกรรมต่างๆที่ปิ่นอ้อมเวียงงานหลักทรัพย์นอกจากนั้นก็มาบอกช่องทางในการติดต่อสอบถามข้อมูลท่านใดที่มีความสนใจอยากสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแขนงการตลาดทุนสามารถติดต่อสอบถามได้เบอร์โทรแม่น021-21-7770และผัวพันเวียกงานการธนาคารก็สามารถติดต่อสอบถามได้เนาะ021-260-283นอกจากนี้ก็มีเบอร์สายด่วนเป็นเบอร์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มีรายการทานใดที่มีความสนใจก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรียกงานหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้เบอร์โทรแมน1602เด้อมีรายการสำหรับพ่อแม่พี่น้องทานใดที่มีความสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้เนาะในมงเวลาราชการจะบ่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆและมาพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่านผู้ฟังตอนต้นรายการพวกเขาก็มีข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มานำเสนอให้ประธานได้รับฟังและนอกจากนั้นระยะสุดท้ายของทางรายการก็มีสารณหู้นำมาฝากซึ่งจะเป็นสารณหู้หัวข้อใดนั้นท่านสามารถรับฟังได้ในระยะสุดท้ายของทางรายการตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการกันก่อน
6: น้องไปธนาคารมาน้องเห็นคนติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
7: โอ้ยน้องไปอยู่ไสมาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเทียบเท่ากรมเป็นนิติบุคคลที่เคลื่อนไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
6: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะไอ
7: ้สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีบต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
6: อ๋อแม่นหว่าแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะไอ้

0: สันพรมวิหารบ้านพ้นสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทร์
1: แลกเปลี่ยนเงินตาสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารได้หับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฝากไว้เติมท่านใดที่มีความสนใจเนาะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เบอร์สายด่วนกเมน1602เป็นเบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และนอกจากนี้ก็ยังมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารผ่านทางเพจ Facebook เสิร์ชเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มีรายการสามารถติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆเพิ่มเติมได้และอันดับต่อไปนี้ทางรายการก็ได้นำเอาข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มานำเสนอให้ประธานได้รับฟังเมื่อนี้นำเสนอในมาตรา1และมาตรา2ในมาตรา1นี้ก็เว้าถึงจุดประสงค์สำหรับข้อตกลงฉบับนี้ก็ได้กำหนดที่ตั้งภาระบทบาทหน้าที่ขอบเขตสิทธิ์ของประกอบการจัดตั้งบุคลากรแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ในการคุ้มครองติดตามและกวดการเวียกงานหลักทรัพย์ให้มีประสิทธิผลแน่ใสพัฒนาตลาดหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่องและมีความยืนยงประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติและนอกจากนั้นมาตรา2ก็ได้เว้าถึงที่ตั้งภาระบทบาทซึ่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เขียนเป็นตัวอักษรย่อว่าสคคสมีสื่อเป็นภาษาอังกฤษแมนลาว Security Commission Office เขียนเป็นตัวอักษรย่อว่า LSCO แมนกงจากรัฐที่มีฐานะเทียบเท่ากลมเป็นทั้งองค์การสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวเวียกงานวีซ่าเฉพาะแมนอยู่ภายใต้การซี้นำน้ำพาโดยกงของคณะกรรมการคุ้มของหลักทรัพย์ส่วนการเคลื่อนไหวเวียกงานการจัดตั้งด้านการเมืองแนวคิดและงบประมาณแมนอยู่ภายใต้การนำพาของธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามระเบียบการที่เกี่ยวข้องสำนักงานคณะกรรมการคุ้มของหลักทรัพย์มีภาระบทบาทเป็นเสนาธิการให้แก่คณะกรรมการคุ้มของหลักทรัพย์ในการคุ้มครองติดตามกวดกาเวียกงานหลักทรัพย์เพื่อเฮ็ดให้การเคลื่อนไหวเวียกงานดังกล่าวมีความสงบเป็นระเบียบเรียบร้อยสอดคล้องตามแนวทางนโยบายของภาคกฎหมายกฎระเบียบและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลในแต่ละระยะที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นนำเสนอข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มของหลักทรัพย์ตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: เออเสี่ยวเฮาถามตัวนี่ดู
1: มีหยังเน
0: าะได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวว่ะตัวว่าน่าสนใจ
1: บ่โอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
0: เอ้าคืออย่างมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
1: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมใจคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นนะ
0: แม่นวะฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวๆแล้วสิซื้อได้อยู่ไสล่ะ
1: เอ้าฉันแหละฟ้าวหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามซั่นดอกตู่ก็ไปติดต่อผัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทหลักทรัพย์โทรคตล.กท.จำกัดโทร021265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
2: เงินเก็บมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใช้เวลาขายพร้อมแลกเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท่ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: ขณะนี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศในมีรายการได้รับฟังเป็นประจำเวลา 12:30 หาเวลา 13:00 นกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อันดับต่อไปนี้สืบต่อนำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังขอตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ในมาตราที่3ได้เว้าเกี่ยวกับหน้าที่ซึ่งหน้าและขอบเขตสิทธิ์นี้ท่านผู้ฟังมีคือ 1. คนคั่วเสื่อมซึมและกำแน่นแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐมติคำสั่งของคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เกี่ยวกับเวียกงานที่พัวพันถึงภาระบทบาทก็คือความรับผิดชอบของตนเพื่อหันเป็นแผนงานโครงการและแผนการละเอียด 2. คนคว้าเกี่ยวกับการสร้างและปรับปรุงกฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานลักทรัพย์เพื่อเสนอต่อคันถึงพิจารณา 3. คนคว้าประสานงานวิธีการและรูปการในการโฆษณาเผยแพร่เกี่ยวกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์กฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานลักทรัพย์ให้แก่มวลชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 4.คนคั่วขึ้นแผนงบประมาณประจำปีและแผนความต้องการด้านบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เพื่อเสนอต่อคันถึงพิจารณาหับห้อง 5. คนคั่วการเสนอขออนุญาตจดสัวขาวหรือว่ายกเลิกการออกจำหน่ายหลักทรัพย์พร้อมทั้งติดตามกฎกาการเคลื่อนไหวของบริษัทออกจำหน่ายหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์พิจารณา6. คนคว้าการเสนอขอสั่งตั้งจดสัวขาวและยกเลิกกองทุนเพื่อการลงทุนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์พิจารณาพร้อมทางติดตามกวดกาการเคลื่อนไหวกองทุนเพื่อการลงทุนดังกล่าว 7. คนคว้าเสนอขออนุญาตดำเนินธุรกิจจดสัวขาวหรือถอนใบอนุญาตดำเนินธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์สาขาและหน่วยบริการของบริษัทหลักทรัพย์บริษัทบริหารกองทุนเพื่อการลงทุนและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์พิจารณาพร้อมทางติดตามกวดกาการเคลื่อนไหวของภาคส่วนดังกล่าว 8. คนคว้าการเสนอขอรับรองการเคลื่อนไหวธุรกิจจดสัวขาวหรือถอนใบหับห้องการเคลื่อนไหวธุรกิจของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินธนาคารดูแลทรัพย์สินบริษัทกวดสอบบริษัทจะลำดับความน่าเชื่อถือตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้และพันธบัตรรัฐบาลเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์พิจารณาพร้อมทั้งติดตามกฎกาการเคลื่อนไหวของภาคส่วนดังกล่าวท่านผู้ฟังที่เคารพนำเสนอให้ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นขอตกลงว่าด้วยการจัด ั้งและการเคลื่อนไหวของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์นำเสนอในมาตราที่3เว้าถึงนาทีอิงใส่ในหมวดที่2ท่านผู้ฟังนาทีและขอบเขตสิทธิ์มีรายการทานใดทีได้หับฟังผ่านไปแล้วถ้าว่ามีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแขนงการตลาดทุนก็สามารถติดต่อสอบถามได้เบอร์โทรแม่น021-217-770และพัวพันเวียกงานการธนาคารสามารถติดต่อสอบถามได้เนาะเปิดโทร021-260-283ตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้หับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไปเติมอีก

0: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากลำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อช่วยรัฐช่วยชาติพัฒนา
1: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า
2: ยุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราสะสายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบ่อนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
3: ้ใช้เงินกีบมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาชอบแล้ว
2: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: ใช้เงินกีบทั่วทั้งซ่านทักษาคาบทบาทเงินกีบลาวขณะนี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz การติดตามรับฟังหลายช่องทางเนาะบ่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีรายการสามารถเข้ารับฟังได้สัญญาณแจ้งสะดวกสบายและมาพบพ่อกับมีรายการท่ามกลางบรรยากาศในเวลาพักเที่ยงแบบนี้เนาะหลายคนก็รับประทานอาหารเที่ยงกันแล้วแล้วกำลังติดตามรับฟังรายการพวกเราอยู่บางคนนี่ก็ขับขี่รถไปน้ำรับฟังวิทยุไปพร้อมการเดินทางการใช้รถใช้ถนนก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเอาใจใส่ในการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรเพื่อหลีกเลี่ยงต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพื่อนธนาคารและอันดับต่อไปนี้ท่านผู้ฟังได้รับฟังสิ่งดีๆข้อมูลข่าวสารจากทางรายการพวกเราผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้พวกเราก็มีสารณะหู้นำมาฝากซึ่งมื้อนี้อย่างแนะนำท่านผู้ฟังให้ท่านได้ฮู้จักเนาะเกี่ยวกับการลดอาหารนี้ท่านผู้ฟังบางคนนี่ต้องการลดน้ำหนักเพื่อว่าจะเฮ็ดให้ห่างกายนี่สมดุลกันบางคนนี่ก็อดอาหารหลายเกินไปอาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพห่างกายท่านผู้ฟังซึ่งมื้อนี้เนาะอย่างแนะนำให้ท่านได้ฮู้จักวิธีการลดน้ำหนักหรือว่าอดอาหารเพื่อลดน้ำหนักมีคือ1ก็คือถ้าว่าน้ำหนักลดลงแต่ว่าห่างกายบ่จอยเนาะเพราะว่าการลดน้ำหนักด้วยการอดอาหารเฮ็ดให้น้ำหนักลดลงซึ่งห่างกายนี้จะเฮ็ดให้มีผลเสียหลายอย่างเนื่องจากว่าน้ำหนักที่ลดลงไว้เป็นน้ำหนักของจำพวกกล้ามเนื้อบ่แม่นน้ำหนักทางปริมาณไขมันที่สะสมในห่างกายฉะนั้นการลดน้ำหนักด้วยวิธีการอดอาหารจึงเป็นวิธีการที่ว่าบ่เหมาะปานใดท่านผู้ฟังและ2ก็คือดังที่ฮู้นำกันเนาะบางคนนี่กะเป็นพยาธิประจำตัวแน่อาจจะขาดสารอาหารในบางครั้งเพราะว่าหลายคนฮู้บ่ว่าแต่ละวันห่างกายของคนเฮานี้ควรได้รับอาหารครบ5หมู่เนาะซึ่งในแต่ละมื้อถ้าว่าเฮากินอาหารบ่ครบ5หมู่ก็อาจจะเฮ็ดให้ห่างกายมีความอิดเมื่อยเจ็บหัวและเฮ็ดให้ภูมิต้านทานบ่แข็งแรง3ก็คืออดอาหารหลายเกินไปมีความเสี่ยงต่อการเป็นพยาธิง่ายขึ้นเพราะว่าการอดอาหารนี้ท่านผู้ฟังเปรียบเหมือนการลดภูมิคุ้มกันของห่างกายลงเพราะว่าถ้าว่าเฮาอดอาหารหลายก็จะเฮ็ดให้ห่างกายนี้อิดเมื่อยและอีกอย่างหนึ่งถ้าว่าเฮาอดอาหารหลายเกินไปก็อาจจะเฮ็ดให้รู้สึกว่าตัวเองนี่เจ็บกระเพาะและมีความอันตรายต่อสุขภาพเด้อมิตรรายการ4ก็คือถ้าว่าแห้งอดอาหารแห้งบ่อยากออกกำลังกายสำหรับไผที่ว่าอดอาหารแล้วแล้วก็บ่ออกกำลังกายอาจจะเฮ็ดให้จอยแสดงว่าท่านนั้นคิดผิดเด้อมิตรรายการสำคัญก็คือการออกกำลังกายเนาะหรือว่ารับประทานอาหารที่ว่าให้เพียงพอเพียงเท่านี้ท่านผู้ฟังก็จะเฮ็ดให้ห่างกายมีความแข็งแรงถ้าว่าทานนอนหลายเกินไปก็อาจจะเฮ็ดให้ตุ้ยได้ง่ายน้ำหนักนี่ก็จะเพิ่มขึ้นสำคัญก็คือการกินก็ต้องกินอย่างสม่ำเสมอออกกำลังกายเป็นประจำและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งท่านผู้ฟังที่นำเสนอให้ท่านได้รับฟังเนาะเพราะว่าบางคนนี่ก็อดอาหารหลายเกินไปเพื่อว่าจะลดน้ำหนักแต่ฮู้หรือบ่ว่าถ้าว่าเฮาอดอาหารหลายเกินไปย้อนว่าอยากจอยอยากลดน้ำหนัก ักแต่อย่าลืมเนาะมันจะมีผลข้างเคียงต่อสุขภาพทางกายฉะนั้นล่ะมีรายการเรื่องการกินการอยู่เนาะก็ต้องให้สมดุลกันสำคัญก็คือเคียงคู่กับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพียงเท่านี้ก็จะปรับความสมดุลทางกายเนาะให้เพียงพออยู่ในความต้องการในเกณฑ์มาตรฐานของเฮาบางคนนี่ก็ว่าตุ้ยเกินไปบางคนก็ว่าจอยโพดย้อนการบางคนนี่ก็อดอาหารหลายเกินไปบางครั้งนี่อดแล้วก็ยังบ่ออกกำลังกายนี่แหละมิตรรายการมันจะเห็นให้ห่างกายนี่ขาดความเอิ้นว่าภูมิคุ้มกันบ่แข็งแรงสุขภาพก็บ่แข็งแรงนำเนาะอาจจะเห็นให้มีความเสี่ยงเป็นพยาธิต่างๆได้และก็นี่ก็คือสาระนะฮู้จากทางรายการพวกเฮานำมาฝากบรรดาทานเอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้ก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วก่อนจะจากกันไปมื้อนี้ก็ต้องขอขอบใจอีกทีนึงกับผู้ให้การสนับสนุนรายการธนาคารแห่งสปป.และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ที่ให้การสนับสนุนรายการมาโดยดีตลอดมาส่งท้ายรายการให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงปิดท้ายรายการหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทร์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสิ่งแวดล้อมสังคมสุขภาพและความปลอดภัยของแขนงโยธาธิการขนส่งทุกโครงการก่อสร้างต้องได้สร้างบทรายงานสิ่งแวดล้อมเป็นต้นบทรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแบบละเอียดบทรายงานการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยแผนคุ้มครองติดตามกฎการสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อเสนอกระทรวงแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงทบทวนและออกใบยั่งยืนสิ่งแวดล้อมจึงสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้โอกาสรายงานต่อกองประชุมโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศจัดขึ้นเมื่อบดุลมานี้อยู่หอประชุมแห่งชาติท่านบุญทวีวิไลสอนห้องหัวหน้าสถาบันโยธาธิการและขนส่งมีคำเห็นว่าการจัดตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้างต่างๆเจ้าของโครงการต้องได้นำเอามาตรการป้องกันและลดพรผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมรวมทั้งแผนคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสังคมเข้าเป็นเงื่อนไขของเอกสารประมูลซึ่งจะกลายเป็นพันธสัญญาสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างในเวลาดำเนินการก่อสร้าง
2: การจัดตั้งปฏิบัติเรื่องงานสิ่งแวดล้อมและสังคมและความมันนี้ในการระยะก็เตรียมโครงการนี้อยู่ในกฎหมายทางหลวงก็ได้ว่าเลยว่าเนาะการซ่อมแปลงทางหรือการก่อสร้างใหม่ปรับปรุงซ่อมแปลงอย่างต่างต้องได้มีการบทต้องเฮ็ดบทศึกษาความเป็นไปได้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมและวัฒนธรรมอันนี้นี่ก็คือว่าพวกเฮาก็ได้เฮ็ดแล้วเนาะอยู่ในทุกๆโครงการก็ได้เฮ็ดในจัดตั้งปฏิบัติผ่านมาฮะบริเจ้าของโครงการนี้ก็ต้องแนะนำเอามาตรการป้องกันลูกพรนี้แน่นอนแล้วเนาะพวกเฮาก่อนสิมีตัวใดทุกๆโครงการต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมฮะเพื่อดังจ้าเฮาแล้วก็มาเฮ็ดแผนป้องกันเพื่อติดตามและสุดยูเพื่อลดพรปัญหาดังกล่าวฮะเนาะ
1: ท่านบุญทวีวิไลสอนมีคำเห็นเติมว่าสำหรับบทเรียนที่แขนงการโยธาธิการและขนส่งสามารถถอดถอนได้ในการจัดตั้งปฏิบัติผ่านมาส่วนหลายได้นำเอามาตรการป้องกันและลดพรผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมรวมทั้งแผนคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสังคมเข้าเป็นเงื่อนไขของเอกสารการประมูลกลายเป็นพันธสัญญาและเป็นบทเอกในการติดตามกฎกาโดยเฉพาะในระยะดำเนินการก่อสร้างและอื่นๆสมภวันมาวงไซอ่าน
3: รายการ Colorful Music
4: Welcome to Colorful Music
3: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
4: The program updates world music trend for you
5: ข่าวดีข่าวดีข่าวดี
6: เพื่อตอบสนองความในห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปุงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงจะทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทน์

บายดีท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Colorful Music ค่อย 3.7 MHz วันนี้มาอยู่กับ DJ Smile 1 ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น. ตอนสวยมาพบกันมื้อนี้ตรงกับวันอังคารที่23มิถุนาปีคศ2026พศ2569การแข่งขันบานโลกกับผ่านไปนัดธมิตรนัดที่2กำลังจะผ่านไปเนาะท่านผู้ฟังเป็นยังไงหลายๆคนคงจะได้ชมได้ติดตามกันแล้วเนาะกับทีมที่ตัวเองมักในรอบ48ทีมนั่นเองซึ่งเป็นรอบธมิตรของบานโลกปี2026เมื่อเช้านี้ก็ได้ติดตามข่าวสำหรับทีมอาร์เจนตินาแข่งผ่านไป2นัดถือว่าชนะ2นัดเนาะ Different colors, different languages. ซึ่งผู้เฮ็ดประตูนำก็คือเลโอเนลเมสซี่ใส่เสื้อเบอร์10ผ่านไป2นัดเฮ็ดได้ยิงประตูได้5ลูกนำเป็นดาวซันโวในการแข่งขันบอลโลกปี2026นี้และยังทำลายสถิติโลกเนาะที่เป็นดาวซันวูสูงสุดตลอดกาลคือว่าสุดยอดไปเลยเนาะแข่งไป2นัดเตะในยิงประตูได้5ลูกสำหรับรายการ Colorful Music ของเฮาก็พร้อมกับสิ่งที่น่าสนใจและเสียงเพลงสากลเนาะเพลงใดที่ต้องการอยากจะฟังสามารถแนะนำกันเข้ามาได้ที่0305787052เอาเป็นว่ามาทักทายกันสักก่อนเรื่องผลงานเพลงและยาธมิตรกับรายการของเฮามื้อนี้

มาทักทายด้วยผลงานเพลงที่มีชื่อว่า Love on Fire เป็นการห้องฟีเจอริ่งกันระหว่าง Pitbull และ Rosé Blackpink

0: และก็พันไปทักทายกันระยะธมิตรกับรายการ Colorful Music ค่อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ Love on Fire คิดบุญและ Rosie Blackpink หวังว่าจะถูกใจท่านผู้ฟังเนาะสำหรับคนที่ว่ามักจังหวะแบบแดนดิสโก้เนาะเป็นจังหวะมันๆผู้ใดที่ว่ากำลังอยากหลับอยากนอนอยู่ห่าวไปห่าวมา3ห่าว4ห่าวเนาะลุกขึ้นมาเต้นกันได้โยกแยกออกกำลังกายกันเนาะทางกายจะได้แข็งแรงเพิ่มภูมิคุ้มกันสำหรับพยาธิต่างๆที่จะเข้ามาในทางกายนั่นเองแรงขึ้นไล่ก็ออกให้งานออกอาณาออกกำลังทางกายเนาะตามองค์การอนามัยโลกคนบอกว่าประมาณ30นาทีต่อมื้อนี่จะช่วยให้เฮาเพิ่มพูนภูมิต้านทานเกี่ยวกับพยาธิต่างๆกันได้ no matter where we are, no matter where we go, you're the... เป็นเพลงม่วนๆเก็บมาพักมาต้อนกันเนาะและสำหรับผู้ใดที่ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับตาก็อย่าลืมไปแวะปรึกษากันได้ที่ศูนย์การแพทย์เวียงจันทน์ปักกิ่งทางศูนย์ของเพิ่นมีเพศอาวุโสผู้เชี่ยวชาญห้องหมอแม่และเด็กจากแขวงยุนนานที่มีประสบการณ์ในการบินปัวหลายกว่า20ปีเนาะอย่าลืมไปแวะปรึกษากันได้หรือว่าโทรติดต่อสอบถามที่เบอร์โทร020-5755-4111ทางศูนย์ตั้งอยู่ทางบ้านหนองบ่อทองเหนือเมืองสีโคตรตะบอกนครหลวงจันทน์ศูนย์การเพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่ง
1: ข่าวดีข่าวดีข่าวดีเพื่อตอบสนองความมีห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนส์แก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงจะทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถาม WhatsApp ที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบ่อทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน
2: ์แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
2: ้
3: อ
2: แท้วะอีหลีวะ
3: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
2: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: เอ้อนี่ตุ๋น
5: หึ
4: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: ้โอ้
4: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
4: มี3แพ็กเกจคุณใด
5: โอ้
4: ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
5: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
4: ่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
5: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

และที่ผ่านไปนั้นก็เป็นบริการดีๆจากลาวโทรคมและอย่าลืมแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตใช้สำหรับครอบครัวเนาะสามารถสมัครแพ็กเกจFamily Package กับลาวโทรคมกันได้มี2แพ็กเกจให้เลือกนำใช้กันแพ็กเกจที่1มีราคา 100,000 กีบใช้1เดือนมี data ให้45กีกมีนาทีโทรภายในเครือข่าย100นาทีและแบ่งปันกันใช้ภายในครอบครัวได้3เบอร์และอีก1แพ็กเกจ 150,000 กีบได้ data 70กีกได้นาทีโทรในเครือข่าย150นาทีและสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ทั้งหมด5เบอร์ภายในครอบครัวเปิดนำใช้กันได้เนาะเพื่อประหยัดเป็นแพ็กเกจสุดคุ้มใช้สำหรับภายในครอบครัวนั่นเองสามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวโทรคมแอปพลิเคชัน M Service หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 101กับลาวโทรคมคือค่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ฟังบริการดีๆจากลาทุลคมกันแล้วมาต่ออีกหนึ่งเพลงกันไปเลยเนาะสำหรับเพลงนี้มีชื่อว่า Golden Fall Under Moonlight Like a Dream Burma Boy Featuring กับ Sakila กับรายการ California Music 103.7 MHz

และก็ผ่านไปสำหรับอีกหนึ่งเสียงเพลงซากิล่าฟิตติลิงกับเมอร์บาบอยเบอร์มาบอยเนาะกับเพลงที่มีชื่อว่า Golden Fall Under Moonlightไฟสีคำภายใต้แสงเดือนถ้าว่าเปเป็นภาษาลาวกับประมาณนี้เลยเนาะถ้าว่าเปผิดก็ขออภัยกันไปหลายๆด้วยสำหรับผลการแข่งขันบานโลกในค่ำคืนที่ผ่านมาจนมาฮอดเช้ามื้อนี้เนาะซึ่งว่ามี4คู่แข่งขันกันผลปรากฏว่าอาร์เจนตินาเนาะเจอกับออสเตรียหรือว่าอุตริชอาร์เจนตินาชนะไป 2-0 โดยเมสซี่ลีโอเนลเมสซี่ยิงไปทั้งหมด2หน่วยเนาะคู่ต่อมาก็คือฝรั่งกับประเทศอิรักผลปรากฏว่าฝรั่งชนะไป 3-0และอีกคู่ต่อมานอร์เวย์เจอกับเซเนกัลผลปรากฏว่านอร์เวย์ชนะ3-2และคู่สุดท้ายก็คือจอร์แดนเจอกับแอลจีเรียผลปรากฏว่าจอร์แดนเสียให้แอลจีเรีย2-1

0: ก็ถือว่าได้หลายทีมเนาะเข้าไปสู่ทีม32ทีมสุดท้ายโดยเฉพาะแม่นเจ้าภาพสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกเยอรมันอาร์เจนตินาฝรั่งนอร์เวย์และอีกทายและอีกหลายทีมกำลังลุ้นกันอยู่เนาะบางทีมก็เป็นลุ้นกันนัดสุดท้ายก็คือเป็นนัดที่3ของในรอบ48ทีมนั่นเองลุ้นๆกันไปยาวๆสำหรับผู้ใดที่ว่ามักทีมไหนก็เสียทีมนั่นสำหรับการแข่งขันเตะบอลโลกครั้งนี้ก็ที่ว่าเกิดสถิติใหม่หลายสถิติเช่นเดียวกันเนาะในรอบทำมิตรของ48ทีมนั่นเองขนาดว่าบ่ทันได้เข้าไปรอบเลือกๆเนาะก็ปรากฏว่ามีหลายสถิติเกิดขึ้นโดยเฉพาะแม่นทีมชาติอาร์เจนตินาศูนย์หน้าเบอร์1ของโลกเลโอนีลเมสซี่หลังจากผ่านการแข่งขันไปนาที2นอนยิงได้ตึมอีก2ประตูเฮ็ดให้เลโอนีลเมสซี่กลายเป็นดาวซันโวตลอดกาลของบอลโลกนั่นเองด้วยประตูรวม18ประตูทำลายสถิติเก่าของนักเตะจากประเทศเยอรมันและก็ยังมีอีกนักเตะหลายๆคนซึ่งเป็นศูนย์หน้าเกียมจะทำลายสถิติตื่มอีกเนาะในการแข่งขันบอลโลกครั้งนี้คอยติดตามกันไปท่านผู้ฟังมักทีมใดเสียทีมใดเบิ่งทีมนั้นเนาะเดี๋ยวว่าเบิ่งให้เป็นเกมกีฬาเด้อบ่แม่นเบิ่งให้เป็นการพนันเนาะเพราะว่าการแข่งขันบอลโลกแต่ละเทื่อมักจะมีการพนันมาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังกันไว้ดีๆเด้อผู้ใดที่ว่ามักเล่นการพนันบานเตะอันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการ Colorful Music 103.7 MHzและลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวอีกหนึ่งบริการจากลาวโทรคมอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ทูเดอะรูมในราคา1,500,000กีบต่อ3เดือนและสำหรับความไว50เมกสำหรับบริการนี้ให้เฉพาะลูกค้าลาวโทรคมอยู่ในนครหลวงจันทน์เนาะผู้ใดที่ว่ามักติดตามเบิ่งบานโลกระยะนี้ก็อย่าลืมติดตั้งอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ทูเดอะรูมซึ่งเป็นอินเทอร์เน็ตความไวสูงใช้ภายในห้องในครอบครัวในห้องการจากลาวโทรคมสามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันในที่ Facebook Fanpage ลาวโทรคมApplication M Service หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 101กับลาวโทรคมเครือข่ายอันดับ1ของประเทศลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
2: อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
1: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
2: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
1: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
2: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว

0: ลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซ่ใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้อแท้วะอีหลีวะ
2: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
1: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

อีกหนึ่งโปรโมชั่นดีๆจากลาเทลโคมติดตั้งอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ทูเดอะโฮมหักโศกใหญ่2ชั้นโศกชั้นที่1สำหรับลูกค้าติดตั้งใหม่หับทันทีเบอร์งาม5เบอร์โทรฟรีสูงสุด600นาทีหับ Data 60กิกและทวัดใจล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนใจล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนหรือว่าใจล่วงหน้า12เดือนนำใส่ฟรี4เดือนและโศกชั้นที่2แม่นรุ่นครับเงินล้านหลายกว่า50ล้านกีบสำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าที่สำลักค่าบริการล่วงหน้า3เดือนขึ้นไปนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโปรโมชั่นจากลาวโทรคมติดตั้งอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ทูเดอะโฮมนอกจากนั้นลาวโทรคมยังเกี่ยมแจกรางวัลใหญ่มูลค่า2ตื้อกีบเนาะเนื่องในโอกาสครบรอบ30ปีของลาวโทรคมนั่นเองลุ้นกันยาวๆไปจนฮอดท้ายปีเนาะเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวโทรคมแอปพลิเคชัน M-Serviceหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 101-131กับลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

หลังจากที่ฮับฟังเพลงเต้นหลายๆเพลงกันไปแล้วเนาะวันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศเป็นซาซาซึ้งๆอีกหนึ่งเพลงกันสักก่อนนี่ก็เป็นเพลงเก่าๆฟังย้ำได้กับมวลย้ำนั่นแหละเนาะกับรายการ Colorful Music ของเฮาในมื้อนี้ Eternal Flame อยู่กับลาวตุลคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวตุลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวธนาคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวธนาคมธนาคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: เออแห้งแห้งได้ใจอีหลีได
2: ้อันใดเพิ่นแห้งได้ใจหนะ
1: กับบริการใหม่ของลาวธุรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
2: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
1: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
3: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Sweet เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
6: ้อแท้วะอีหลีวะ
5: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
6: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
7: แบ่งกันใส่แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวธนกร

ฟังบริการดีๆจากลาทุกคมกันมาแล้วมาต่ออีกหนึ่งเพลงกันไปเลยเนาะสำหรับเพลงนี้มีชื่อว่า Feel Alive Again Eleki Alicias featuring กับ Selena Gomez กับรายการ Colorful Music 103.7 MHz

มาต่อกันอีกหนึ่งเพลงของมาลัยเคลลี่กับรายการ Colorful Music ของเฮาในมื้อนี้กับเพลงที่มีชื่อว่า Stay in Love อยู่ในระยะของลาวโทรคมเครือข่ายอันดับ1ของประเทศลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับหลังวันใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

และเฮาก็เดินทางมาสู่ระยะสุดท้ายของรายการ Colorful Music ของเฮาในมื้อนี้กำลังฟังเพลงมวนๆกันเนาะเวลากำลังไล่กันแล้วเอาเป็นว่าขอขอบใจมิตรรายการทุกๆท่านที่ติดตามเฮาฟังและก็ขอขอบใจลาวโทรคมที่อยู่นำกันทุกๆมื้อสำหรับบริการดีๆโปรโมชั่นต่างๆของลาวโทรคมหรือว่าแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตต่างๆเนาะสามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวโทรคมApplication M Service หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 101สำหรับมื้อนี้ DJ Smile พร้อมด้วยรายการ Colorful Music พร้อมลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่ในมื้อหน้าสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าบ๊ายบายสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าว
2: กรมมาตรฐานและวัดแทกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าร่วมกับแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงจำปาสักได้เผยแพร่มาตรฐานข้าวสารที่แขวงจำปาสักเพื่อสุขยูส่งเสริมยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้ากาแฟซาแป้งมันต้นและข้าวสารให้ได้รับการยั่งยืนตามหมายมาตรฐานแห่งชาติและขึ้นทะเบียนสินค้าหุ้มห่อสอดคล้องตามมาตรฐานและได้คุณภาพท่านศรีสังคมโคตรโยธาหัวหน้ากรมมาตรฐานและวัดแทกล่าวว่ากองผสมครั้งนี้สุดที่มีความสำคัญหลายจุดประสงค์เพื่อพันขยายเนื้อในแผนการหัวมือระวางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและแขวงจำปาสักให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยเฉพาะบรรดานาเวียกที่ติดพันกับพลปดปาดของกรมมาตรฐานและวัดแทกเส้นโครงการส่งเสริมยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้ากาแฟซาแป้งมันต้นและข้าวสารซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์กสิกรรมต้นต่อของลาวในการส่งออกให้ได้คุณภาพและขึ้นทะเบียนสินค้าหุ้มห่อสะนั้นเฮียค้องให้บรรดาแขนงการภาครัฐภาคเอกชนบรรดาผู้ประกอบการบริษัทจงให้ความร่วมมือและสุขยูการปฏิบัติเวียกงานโครงการให้มีมากพลเพื่อประกอบส่วนสร้างชาติและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติเฮ็ดให้ประเทศชาติมั่งคั่งเข้มแข็งในกองประชุมยังได้เผยแพร่มาตรฐานข้าวสารและนำเสนอเกี่ยวกับความสำคัญของมาตรฐานและคุณภาพเผยแพร่เวียกงานบาร์โค้ดพร้อมทางปรึกษาหารือประกอบกับเห็นอย่างสร้างสรรค์กงไปกงมาเพื่อสร้างความรับรู้เข้าใจต่อเนื่องในเอกสารที่นำมาเผยแพร่และมีความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติเฮ็ดให้กองประชุมมีเนื้อในความหมายสำคัญลึกซึ้งในระยะผ่านมากรมมาตรฐานและวัดแทกได้ดำเนินเวียกงานกวดกากวดสอบยั่งยืนคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้าและการหมายมาตรฐานแห่งชาติให้ผู้ประกอบการผู้ดำเนินธุรกิจอยู่ลาวเพื่อประกอบส่วนรักษาความยุติธรรมและปกป้องผู้บริโภคในทั่วสังคมพร้อมเดียวกันนั้นยังเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการของลาวให้ดำเนินการผลิตและการบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานแห่งชาติภาคพื้นและสากลเพื่อรับประกันการปฏิบัตินโยบายเปิดกว้างการร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่างลาวกับต่างประเทศสามารถแข่งขันได้ตามมาตรฐานแห่งชาติภาคพื้นและสากลเห็นว่าสามารถปฏิบัติได้ดีในขั้นพื้นฐานและมีการพัฒนาเป็นก้าวก้าวผู้เข้าร่วมกองประชุมยังลงเคลื่อนไหวติดตามหงสีเข้าของบริษัทสหแสงพัฒนาจำกัดผู้เดียวอยู่บ้านแก้งเกิงนครปากเซย้ำย้ำบริษัทน้ำสีอยู่อาเพนอยู่เมืองสนาสมบูรณ์เพื่อลงสุกยูเวียกงานคุณภาพตื่นอีก
1: จบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: แม่มื้ออื่นเช้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
4: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
3: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกเด้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
4: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
3: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
4: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลงหลาย
3: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได้
5: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

0: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
1: ตึมแอปเอ็มเซอร์วิส
2: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
1: ตึมแอปเอ็มเซอร์วิส
3: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
1: ตึมแอปเอ็มเซอร์วิส
4: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
1: ่ก็ตึมแอปเอ็มเซอร์วิส
5: โอ้ว้าวคักแท
6: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชันเอ็มเซอร์วิสของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตืมเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
4: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
6: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
7: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: นิทานพื้นบ้านสำลานม่วนสื่น
9: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งช่องกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินแม่นสารอะคาร้อยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดใหเซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิอินซีดีพยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
10: คันว่าใจประสงค์แล้วนำกระเทียวกระสีพาคันเป็นป่ากีออนพันสั้นกระสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพ่อกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติด้วยพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได
11: ้พบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันที่23วันอังคารพาเพิ่นนำมื้อแขกผู้ได้เกิดปีขานวันอังคารเดือน9แม่นลูกพระพุทธเจ้ามาเกิด23วันเต็มๆของเดือนมิถุนาแล้วนำข่าวมาฝากมาต้อนมายอมมาเยือนเป็นประจำนั่นล่ะเด้อพี่น้องเด้อ
12: ธุรกิจนี่มุ่งแต่สร้างกำไรที่สูงที่สุดแต่เคยถามตนเองว่าสุดท้ายแล้วผู้บริโภคได้รับหยังกลับคืนโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่าสุขภาพของประชาชนสำคัญกว่ากำไรของธุรกิจพวกเขาบ่ได้มุ่งหวังกำไรมหาศาลพวกเขาบ่ได้สร้างโครงการนี้ขึ้นเพื่อหวังเอาเปรียบไผแต่พวกเขาอยากส่งคืนผลประโยชน์กับสู่ผู้บริโภค
11: ให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่ดีและได้รับสิ่งดีๆกลับคืนอย่างแท้จริงเพราะพวกเราเชื่อว่าเมื่อประชาชนมีสุขภาพดีครอบครัวก็มีความสุขเมื่อครอบครัวมีความสุขสังคมก็เข้มแข็งเมื่อสังคมเข้มแข็งประเทศชาติก็จะพัฒนาพวกเขายอมรับกำไรเพียงน้อยหนึ่งเพื่อให้สมาชิกได้รับหลายขึ้นพวกเขาเลือกที่จะแบ่งปันแทนที่จะเก็บไว้เพียงผู้เดียวพวกเขาเลือกที่จะยืนอยู่ข้างผู้บริโภคบ่แม่นยืนอยู่ถึงผู้บริโภคนี้บ่แม่นเพียงแต่โครงการสุขภาพแต่นี้แม่นการสร้างอนาคตที่ดีให้แก่ทานและคนที่ทานหักถ้ามื้อนี้ทานกำลังมองหาโครงการที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและส่งคืนผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกอย่างแท้จริงขอเชิญเลยเด้อทานมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้พอสุขภาพดีคือกำไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพวกเขาทุกคนก็จัดสนาไปพร้อมกันสุขภาพดีคืนกำไรให้ผู้บริโภคกำไรน้อยแต่จริงใจท่านผู้ฟังเทียกแพงมื้อนี้พวกเขาขยันหาเงินตั้งใจสร้างอนาคตแต่มีสิ่งที่หลายคนกำลังหลงลืมนั่นคือสุขภาพพอเงินหาไม่ได้แต่สุขภาพที่เสียไปบางครั้งใช้เงินเท่าใดก็ซื้อคืนบ่ได้มื้อนี้ทานอาจจะยังแข็งแรงแต่มื้ออื่นไผจะฮู้มื้อนี้ทานอาจจะยังมีรายรับแต่ถ้าสุขภาพมีปัญหารายจ่ายอาจจะหลายกว่ารายรับนั่นคือเหตุผลที่โครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้ถูกสร้างขึ้นพวกเขาบ่ได้คิดแต่จะขายพวกเขาบ่ได้คิดแต่จะเอากำไรแต่พวกเขาคิดว่าจะเฮ็ดเท่าใดให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุดจะเฮ็ดเท่าใดให้คนลาวเฮามีสุขภาพดีขึ้นจะเฮ็ดแนวใดให้ทุกครอบครัวมีความอุ่นใจหลายขึ้นเพราะกำไรที่แท้จริงบ่แม่นตัวเลขในบัญชีแต่แม่นหอยยิ้มของสมาชิกแม่นความสุขของครอบครัวแม่นการได้เห็นผู้คนมีสุขภาพแข็งแรงถ้าท่านเชื่อว่าสุขภาพสำคัญกว่าเงินถ้าท่านเชื่อว่าการแบ่งปันมีคุณค่ากว่าการเอาเปรียบถ้าท่านเชื่อว่าสังคมที่ดีเริ่มจากประชาชนมีสุขภาพดีขอเชิญท่านเข้ามาร่วมเดินไปนำกันพอพวกเขาอาจบ่แม่นโครงการที่ใหญ่ที่สุดแต่พวกเขาอยากเป็นโครงการที่จริงใจที่สุดและอยากเห็นคนลาวมีสุขภาพดีไปน้ำกันโครงการสุขภาพดีมีกำไรสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เอาเชิญเลยเด้อท่านใดที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการเราติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 020-88-565-599 020-88-565-599ท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดทบสะอาดเด้จังสั้นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุภัทโอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยอย่าสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนอย่าฟอกเลือดสุภัทโอสถหรือว่าอย่าฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกันเอามาทักทายกันแล้ววันนี้ก็มาฟังลับกันเนาะพี่น้องเนาะฟังลับกันสักก่อนแล้วจะค่อยไปฟังนิทานกันเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นความเบิกบานมวลชื่นในรายการเนาะมัดสุภูสุคน

了就要养父你送到哪树外树米那片红哎树帮不帮怕树米很困你来吧树帮

0: 返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นภาระให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอนไซม์เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599เอามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนะเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นแน่บ่มึนตีนบ่มึนมือแน่นอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ท่านรักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-88-56-5599 020-88-56-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยึดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะ
1: มาฟังนิทานบั้นนางเข็มมาตายไอ้บางจับงาไม้ห้องเฮียกเอาขวัญมาเหยอขวัญนางแพงหีบมาเดี๋ยวนี้คอยจะเอานางขึ้นเมื่อเป็นเมียแทนใหญ่เมื่อนางป้องเป็นเจ้านางป้องอยู่เสร็จแล้วไอ้บางรัวนี่ห้องออกก่อนนะห้องเป็นเสียงอ่อนซ้อนนะบางก็แซวแซวห้องสามทีเอิ้นเฮียกวอนวอนเสียงเงือกเย็นจีจ้อยเย็นปานเสียงมาหอนพุ่นแล้วหมดแล้วแต่ว่าเสียงบางนี่มันจะเป็นอย่างคล้ายคือเสียงนกเข้านี่แหละก๊อกๆๆคือกันนี่แหละอันว่าชีเสลียวแก้วเข็มมาสลบเท้าแล้วโอ้ผัวห้องเพียงเย็นสบายชาวนาให้ฟังยังบ่ทอบางรั่วห้องเธอเดียวสลบตึ้งรถนางก็ได้จิตหลุดล่มเลยเสียงดังฝันเสียงไปว่าตายเลยเด้อสุดเสียงแล้วตายแล้วเสียงก็หมายว่าตายคือกันกับฝันนี่แหละตายไปแบบฝันว่าซั่นซะบัดนี้บาคานเท้าโสมเอานางนาด หมายว่าโจมขึ้นโสมเบิ่งเมียแล้วเห็ดอ่อนไอ้ซ้ายอยู่นางอันนี้ได้อ่อนเด้ตัวอันก็แข็งแล้วเว้ยแข็งมือแข็งตีนเด้ไปอ่อนบ่ได้เมียหลุดมือแห่งซ้ำแล้วเนาะบาบ่าวเฒ่าโสมน้องเป่าหูซะแล้วโสมเมียขึ้นมาเป่าหูแล้วฟู่ฟู่จังได๋ก็บ่ฮู้เมื่อแล้วนางนี่ลมเข้าหูก็บ่ฮู้เมื่อทีบแล้วแนวมิดใส่ม้อยไปแล้วเนาะเป่าหูแล้วอายบ่าวบาเฒ่านี่โสมน้องเป่าหูทั้งเป่าหูทั้งรูปหัวทั้งอย่างลัชมปิแล้วก็ยังบ่ฟื้นใจขาดเมียนมรณาตายจากพี่น้องวอยวอยจิตบ่คืนมาหาอายน้องสั่งตายจากอายให้อยู่ดอมไผ่นี่เด้โอ้สายใจเฮ้ยให้คืนมาทอนให้อายเอาใจไว้น้ำไผ่เด้น้องนาดบาดเมื่อนอนกอมกิ้งให้อวนอายกอมไผ่เบ้ออายนี่นางงาขาวเนาะเป็นตาอ่อนซ้อนอยู่เว้ยเท่ากับอ่อนวอนแล้วโอ้ยน้องเอ้ยสั่งว่าไปจังสีเนาะคือว่าบ่ครอบบ่เล่าอ้ายบัดคือทอดน้องอ้ายสิกอดผู้เด้อเอาไผ่มาแทนก็บ่มีได้แล้วว่าซะนี่เท่าก็ได้กำพาจมเจ้าผู้ซอยวอยหน้าสั่งบ่จ๋าเอิ้นสั่งพี่ชายเด้เจ้าหากไปวังวังสั่งบ่เอิ้นสั่งหยายให้น้องยืนเทียงมันดอมอ้ายหมื่นปีเท่าแม้นางน้อยนาดใจขาดซอยวอยบางก็เอาควันเมื่อกราบถวายแทนเจ้าแทนหลวงได้รางวัลสมชื่นอ้ายบางรั่วมึงได้ยอดผนางหลังจากเสียชีวิตไปแล้วอ้ายนี่ก็เอ้ยคำควรคำควรวอนหาเมียแล้วโอ้ยเป็นยังน้องคือว่าบ่สั่งบ่ลาเนาะคือว่าอียืนมั่นนำกันบ่คือว่าพันปีหมื่นปีก็อีบ่ทิ่มบ่ปะยังมาเฮ็ดกับอ้ายแนวนี้แต่ไหนกำพาอ่อนจมแล้วอ่อนวอนแหละควรคางหานางเมียผู้สิ้นใจแล้วนางนัดน้อยนี่ก็ซอยวอยบ่ปากแล้วแนวสิ้นใจแล้วเนาะบางก็เอาขวัญ นี่แล้วไปถวายแทนเจ้าพุ่นละไอ้แทนนี่บ่ได้ดังใจประสงค์ตั้งแล้วก็ว่าขึ้นโอ้โอ้โอ้เจ้าเก่งไล่เท่าบางเอ้ยเจ้าเนี่ยสมเสยเด้อสมเสยเอ้าสิเฮ้อรางวัลแล้วว่าซั่นซะเว้าแล้วพญาแทนสิให้รางวัลแล้วแล้วก็เว้าคุณว่าดีเลยสมเจอเฮาแล้วบัดนี้เฮาจะให้มึงทุกอย่างตามที่ได้เว้ามาแทนก็ปรุงประทานให้รางวัลเททอดแล้วสบายคำเบียงผ้าวางให้ตอบคุณอำวาได้รางวัลสมชื่นสบายเบียงผ้ามาตุ้มห่อขิงเอาผ้าเบียงค่ำนี่เฮ้อมึงนะมึงเก่งไล่ทางไอ้บางก็แทนก็ปรุงประทานให้รางวัลเททอดสบายค่ำเบียงผ้าวางให้ตอบคุณอำวาได้รางวัลสมชื่นสบายเบียงผ้ามาตุ้มห่อขิงเอาผ้าสบายค่ำนี่เฮ้อมึงเก่งไล่มีความสามารถที่นำนางมาให้เฮาว่าสัตว์มันก็กลัวเก่งย่านพวกหมู่มาสิงเขาจะมาลาวีญาติสิงเอาแล้วมันก็มาหวงผ้าแทนหลวงพายโพดมันจึงมาห่อตุ้มพันไว้ถั่วขิง
2: อ๋อบ่ได้แล้วทำไมหมู่สิมาญาติเอาโอ้ผ้านี่ง่ำลายผ้าค่ำเด็กเขียนเสียโตเฮานี่ไว
3: ้ตีนมือนั่นแจสบายจับอยู่ก็จริงเป็นปีกกว้างโทมตุ้มฮอดตีน
1: ก็บางรั่วมันสิมีหนังหุ้มไปฮอดตีนมาวันสิไปมันบินเจิดไปรถได้แม่นผ้าเบียงพญาแทนเอาให้เพิ่นย่านเขาลักเรามาเขียนใส่ตุนใส่โตแล้วตีนเพิ่นถ้าไปหนุ่มเอาวันปลายสบายเห็นไว้อีกนะก็เลยเป็นพึ่งให้ตัวบางนี่เป็นปีกกว้างบินได้เท่าสมือนี่ก็จึงเป็นปีกกว้างโทมตุ้มฮอดตีนบัดนี้ไอ้บางรั่วปีกใหญ่โทมตีนซะเลยแล้วย้อนแทนหลวงปันสบายให้มันแต่ปางนั้นแทนหลวงปันแพ้สบายให้เบี่ยงใบคำก็เลยเอามาทุ่มใส่ตีนใส่หยังก็เลยเป็นปีกฮอดเดี๋ยวนี้แหละเป็นปีกใหญ่โทมตีนฮอดเดี๋ยวนี้ย้อนนั่นน่ะแทนนั้นหลวงหันปันสบายให้มันตั้งแต่ปางนั้นพุ๊บผู้ใดได้เคยเห็นบางรั่วก็สิเห็นแล้วเนาะตัวใหญ่เด้หนามมันจะคือไข้ไข้คือหนูเลยนะฮะตัวใหญ่ปีกมันนั่นน่ะเป็นหนังพึ่งออกมาโอ้
3: ต้มคักๆแล้วก็ซอยเบิ่งแม่นคักขนาดนั้นเฮ็ดก้อยก็แซ่บก้อยบางลั่วก็แซ่บเฮ็ดชุบปิ้งแล้วก็ฝักมุนๆกระดูกอ่อนก็บ่อยทิ่มๆแต่ดูกใหญ่ดูกบางลั่วนี่เป็นยาอีกเด้เคยไปกินน้ำหมอยาแต่คราวนั้นเพิ่นก็เฮ็ดชุกินเพิ่นว่ากินไปแล้วกระดูกจะทิ่มแล้วฉันเอาแพงไว้ให้ได้เพิ่นว่าสิล่างไว้ต้มตำเฮ็ดยาอีกเด้เห็นกินชิ้นมันไปแล้วกระดูกเอาไว้ให้เราแกงใส่ใบเลือดแซ่บหอมบางลั่วนี่บ่ธรรมดาเด้บางคนก็ไปเฮ็ดซั่วเฮ็ดซั่วคือซั่วไก่นี่แหละต้มแล้วก็ซีกใส่หอมโอ้คักคือกันออมก็ได้นะบางลั่วเฮ็ดหยังกินก็แซ่บบัดนี้จะกล่าวถึงผีน้อยเนาเฮือนดอมผีมันก็เห็นมามิงมอนเมือฟ้าผีน้อยจ่าต่ออ้ายย้อนบางเอาขวัญเอื้อยแล้วเมื่อถวายองค์ต่อพญาแถนเจ้าน้องจะเมื่อเลวสู้เอาคืนมาให้พี่พาพี่อ้ายให้รอท่าเฝ้านางในเนื้อไอ้ผีน้อยนี่ตัดสินใจแล้วจะไปเอาให้แล้วเว้ยจะไปสู้เอาให้อ้ายเอ้ยบ่ต้องเสียบอกเสียใจน้องฮู้แล้วบางลั่วมันมาห้องเอาขวัญเอื้อยไปให้พญาแถนเจ้าแล้วน้องสิไปสู้พบเอากับมันขึ้นมาให้ได้เอาอันอายรอท่าโยนนี้นะ

0: เอาผีน้อยบ่เห็นเขี้ยวเฝ้าแล้วเว้ยนำหาแล้วหลังจากนั้นครับเฝ้าเมื่อถึงเมืองแถนใหญ่พุ่นแหละจึงไปเห็นไอ้บางรั่วนี่จ่าต้านตัวมันค่อยก็ไปนำเจ้าเอาขวัญนางนะได้มิงแก้วนางแล้วดวนหมาเจ้าก็มาปาค่อยจึงเดินมาหลงมูค่อยก็ตกบาดซ่าป่านนี้จึงดวนถึงแต่ไหนไอ้ผีน้อยก็เลยว่ากับบางรั่วพร้อมไหนอ๋อมากับบทากันน้อมเฮาละลงโม่ได้มาซ่าได้นี่ ลินแผนไอ้ไอ้นี่นะบางรั่วนี่อันว่าขวัญนางแก้วถวายทูลแล้วหรือไปว่าซะเนะหรือว่ายังถ้าค่อยวันหน้าจึงค่อยถวายเอาขวัญมาถวายพันญาแทนละวะหรือว่าเจ้ายังถ้าค่อยอยู่บ่เอามือนาค่อยไปถวายก็ได้ต่อเอาขังไว้ก่อนเนาะไอ้อันน่ะผีน้อยลินแผนใส่บางรั่วได้บาดนี้ไอ้บางรั่วนี่ก็โดได้ยินผีน้อยว่าซั่นก็เลยจ่าต้านไปว่าไอ้บางต้านขวัญนางถวายบาทแล้วเด้เมื่อจะยังอยู่ถ้าแถมเจ้าโกดเข็มแท้แล้วผีน้อยต้านจ่าความดูตางผีก็เว้าหยอกให้ดูแม่งมวนใจเจ้าเอ๋ยโอ้น้อดีๆแล้วสหายเฮ้ยมือเศร้าก้อนเฮาก็เห็นมากไม้เหลืองล้นอเนกหนองเฮาไปกินมากไม้กลางป่าไผนาพุ่นถอนฝูงพารามากมีเหลือล้นพารานี่แม่นมากไม้ได้คันมาลาแม่นดอกไม้พารานี่มากไม้หลายไอ้ผีน้อยก็เว้าก็บางรัวว่าโอ้เบาแบบทำท่าเด้เป็นจังสันก็ได้แล้วที่ได้ถวายไปฉะนั้นบ่ฟ้าวกับเฮาสิพาเจ้าไปกินมักไม้นะโอ้ดกหน้าเด้กินแซ่บซอยอิ่มท้องค่อยเมื่อเพิ่นน่าเสือนกันเด้โอ้ไอ้บางรั่วได้ยินผีน้อยว่าซั่นก็โอ้ตกลงปลงใจอ๋อไปก็ไปล่ะวะว่าซั่นซะก็เลยพากันไปไปหาบ่มีมักไม้เหลือล้นเนกอนองพุ่นแล้วไปกินให้มันอิ่มหนำสำราญซะก่อนว่าซั่นซะฝูงมลามากมีเหลือล้นมากไม่นั้นสุกมากเหลือหลายซะนะหาคอยพากันกินยานานเดี๋ยวนี้ผีกาวแล้วพากันเข้าป่าบางบ่ฮู้ทางเล่เหลี่ยมก่นผีน้อยเว้าจังซั่นไอ้บางรั่วบ่ฮู้ก่นบ่ฮู้เล่เหลี่ยมของไอ้ผีน้อยก็ไปแล้วบางนี่มันมักกินมักไม้เด้กินมักไม้มันก็ไปแล้วตามไอ้ผีน้อยชวนแหละผีก็ตัดเอาไม้จักตอกสารกวายบาดนี่พอเดินทางไปน้ำมันผีน้อยก็ไปตัดเอาไม้เหี้ยแล้วเว้ยไม้เหี้ยไม้ซอดนี่แหละมาจักตอกเพื่อจะสารเป็นกวายเด้มันก่อพลันสารดวนดวนไวทางเฝ้าบ่ได้ซ่าแล้วไอ้นี่จักตอกไปน้ำสารไปน้ำเขี้ยวเฮ็ดนะบางกอดกาวต้านขานตอยังผีเจ้าจะสารทอสังเที่ยวพลันทางเฝ้า
1: โอ้ยสิสารทอสังเนาะคือว่าเฮ็ดเฝ้าเฮ็ดฟัง
0: บางก็ผีนี่ไทยบ้านเดียวกันนี
1: ่คือว่าเฮ็ดเฝ้าเฮ็ดฟังแท
0: ้ว่าซั่นผีก็ว่าจะต้านหาสารข้างบองสหายเฮ้ยเก็บหมากไม้ไปต้อนลูกเมียข้างบองนี้สารดีแถวทีใส่หมากไม้เต็มแล้วหาไป
1: อ๋อเฮาก็สารเพื่อจะได้เฮ็ดเป็นซาเป็นป้องนี่แล้วเก็บหมากไม้ใส่นี่เต็มเราไปโชว์ลูกโชว์เมียเขากินน้ำตัวกินแต่โตบ่เป็นได้ว่าซะนี
0: ่ทางผีน้อยได้ยินเสร็จแล้วว่าก่อน
1: โอ้กันดีคือกันกันดีคือกัน
0: ว่าแล้วก็พากันสานแล้วเจ้าจงเนาในนี่สหายเฮ้ยนั่งอยู่อยู่ทางกินหมากไม้ในนี่อิ่มเต็มคอมว่าผีสานแล้วก็ละว่าเฮ้ยนั่งเบิ่งลองดูผีก็เอาตอกมัดหัดดีดูมันผีน้อยสานไปสานไปแล้วเรียบร้อยก็ได้บอกไอ้บางรั่วนี่ให้เข้าไปนั่งในเบิ่งดูมันชี้แน่นนาดีบ่ค่อมว่าหมายว่าเว้าแล้วนี่พี่น้องทางมหาไสทางน่ะคำวันนี่เพิ่นมักเว้าได้นี้ค่อมว่าคือเดียวเลยค่อมว่าว่าซั่นนะเป็นซั่นหมายว่าเว้าแล้วไอ้ผีน้อยนี่ก็บอกไอ้บางรั่วร้องนางเบิงมันสิแน่นหนาบ่ผีน้อยหั่นเอาตอกมัดแล้วหัดดีแล้วก็บอกให้ผีน้อยหั่นถีบทำเบิงดูว่ามันสิผุสิพังบ่หลังจากเข้าไปในหั่นแล้วผีบอกให้ไอ้บางทำดูบ่อนได้เพบอกกูสิสอนให้ บ่อนได้มันเพมันหยังพุ่นสิสอนให้มันแน่นหั่นนะอําละวาซ้ำชื่อไอ้บางรั่วได้อําละวาซ้ำนี่ตีนทำบ่มีเป

0: ที่แล้วเบ้ยสองตีนยันก็บ่มีเน่งบ่มีเพกูหักทำตามแหงบ่สะเทือนสังแท้เบ้ย
1: เฮาก็แท้เฮ็ดคือโตบอกได้เด้ทำสังสองตีนได้นี่บ่มีเพแล้วแน่นหน้าดี
0: ว่าซั่นไอ้พี่บังรัวเว้าให้พี่น้อยฟังแต่นั่นพี่ก็จับไม้ค้อน2มือยอใส่ได้บัดนี้เออคันว่าเข้าไปละแน่นหนาออกบ่ได้ละเอาตอกหัดหิงเข้าไปอีกแล้วถือไม้ค้อนตีไอ้บางรั่วได้บัดนี้พี่ก็จับไม้ค้อน2มือยอใส่พี่ก็ยืนยังแย่ยอค้อนฟาดตีเอาสุดแทงละไอ้พี่นี่ยืนยังแย่ใส่รถนะตั้งรถสัดเข้าไปรถก้านคอของบางรั่วตาบรถอําละวาห้องหุ่นหวยใจสิขาดตายแล้วไอ้บางรั่วนี่หุ่นหวยแล้ว
1: โอ้ยสิตายแล้วนี่มาตีกูจังนาบ่ได้เฮ็ดหยังให้มึง
0: สัตว์เอาบับบับกูบ่ได้ทำความผิดต่อมึงพอหน่อยพี่ตีซ้ำทิ่มใส่กองไฟซะละบัดนี้โอ้ยคอนนำเขาอีกป้าปัวแล้วก็โยนเขากองไฟที่ดังไว้หันพี่น้อยเฮ็ดเส้นไอ้บางรั่วได้ไฟล้นขนปีกแข็งเดี๋ยวนี้นั่นไฟล้นขนเพิ่นก็ปีกเป็นแข็งแล้วสมพอขนบางรั่วมันบ่ยาวได้เป็นนุ่นๆติดอยู่ในหั่นลกนี่ก็อยากยากแน่ต้องขี้เท่าพุ่นละลกบัดนั้นบางกาวต้านขออ่อนยอมพิษจอมหัวเฮ้ยโพดเหี่ยมปางนี่พี่ก็ถามหาข้ออ้ายบางความดีมึงหักเอาขวัญนางเอื้อยกูเมื่อฟ้ามึงจงเอาขวัญให้นางคืนมาทรงกูถอนชีวิตนั่นกูสิให้แก่มึงมึงโหว่าความเพชรของมึงมึงห้องเอาขวัญเอื้อยกูไปให้พญาแทนมึงสิส่งคืนละส่งเด้อมึงบ่ส่งนี่กูสิฆ่ามึงทิ่มคันมึงส่งละกูก็ฉิบไว้ชีวิตมึงว่าซั่นได้น่ะไอ้บางได้ยินจังซั่นเลยว่าก่อน
1: โอ้ยส่งก็ส่งแล้วยอมแล้วก็น้อยสิบ่เฮ็ดอีก
0: ว่าซั่นได้บางกาวต้านขานตอบความผีค่อยจะเอาขวัญนางดวนคืนมาให้คำว่าแล้วบางก็เฮียกเอาขวัญว้อยว้อยเสียงเฮียกเอาขวัญน้อยมาเยอะซอยเข็มมาคืนด้วนมาเยอะห้องจะจ้อยขวัญน้อยก็หีบลง เสียงห้องคุณว่าธรรมดาเด้
1: จ้อยใกล้ใกล้ใก
0: ล้ใกล้ห้องขวัญนางเข็มมาแล้วเข็มมาก็คืนมาลงมาคือเก่าเข้าสู่หางขิงใช่ละได้เออว่าบ่อนบั้นเข็มมาฟื้นชีพใช่แล้วนี่เมื่อกี้นี่แม่นบั้นเข็มมาตายย้อนบางรั่วห้องออกควันโอกาสหน้าเขาจะนำเสนอบั้นนางเข็มมาคืนหมายว่าบ่ตายคืนมาเป็นคนคือเก่าโอกาสหน้าเนาะมื้อนี้ก็สิโจบ่อนบั้นนิทานกันไว้เท่านี้ละใหม่มื้อหน้าฟังได้ม่วนกันพี่น้องเอ้ย
2: เอ้าไปจังได๋มาจังได๋นี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบอกอาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด็กแม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของห่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในห่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของห่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599 และ020-5599 5449 5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าหรือจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599เขามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนะเหนียวมึนซาตีนมือวิ้นหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั้นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือเส้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดได้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-8856-5599 020-8856-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววิ้นหัวยึดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะเอาวันนี้มาฟังลำกันเติม

0: ูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคทส์คลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคทส์คลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
2: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
3: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงเพื่อในการสอบเสียงจบสั้นมัธยมตอนต้นม.4และมัธยมตอนปลายม.7ในปีนี้มีผลสำเร็จตามคาดหมายแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงได้ออกแจ้งการให้องค์การศึกษาธิการและกีฬาเมืองนครกักเก็บความพร้อมรอบด้านเป็นต้นกักเก็บสถานที่เฮ็ดเวียกของอนุกรรมการและห้องสอบเสียงขึ้นเพนจัดซื้ออุปกรณ์หับใส่แต่งตั้งอนุกรรมการทำพิสอบแต่ละหน้าเวียกและขอที่สิ้นนำจากคณะกรรมการปกครองนครจัดศูนย์สอบเสียงห้องสอบเสียงตามจำนวนนักเรียนและสภาพเงื่อนไขตัวจริงของท้องถิ่นท่านสุริเดชแก้วบัวละเพ็ดหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงลมพะบางให้สัมภาษณ์ในวันที่8มิถุนายนนี้ว่าในสงเรียน2025-2026นี้แขวงลมพะบางมีนักเรียนมัธยมตอนต้นม.4ที่มีเงินไขเข้าสอบสิ่งจำนวน 5,334 คนหญิง 2,568 คนในนี้มีนักสอบเสียงบีแรงหรือห้องภาษาฝรั่ง52คนหญิง18คนและนักสอบเสียงที่เป็นพระสงฆ์สามเณร120องค์แบ่งเป็น85ศูนย์สอบเสียงรวมมี269ห้องสอบเสียงนักเรียนมัธยมตอนปลายม.7มี 2,479 คนหญิง 1,120 คนในนี้มีนักสอบเสียงจากห้องบีแรงหรือห้องภาษาฝรั่ง58คนหญิง45คนและนักสอบเสียงที่เป็นพระสงฆ์สามเณร47องค์แบ่งเป็น33ศูนย์สอบเสียงรวมมี103ห้องสอบเสียงสพสั้นมัธยมตอนต้นม.4จะได้จัดตั้งสอบเสียงในระยะวันที่15วันที่12มิถุนายนนี้สอบเสียง5วิชาคือภาษาลาวรรณคดีคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์และภาษาอังกฤษส่วนสั้นมัธยมตอนปลายม.7จะได้เริ่มสอบเสียงในวันที่17หาวันที่19มิถุนายนนี้สอบเสียง5วิชาคือภาษาลาวรรณคดีคณิตศาสตร์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สังคมกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์และภาษาอังกฤษโอกาสนี้ท่านได้เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนในสังคม พ่อแม่ผู้ปกครองจงให้การร่วมมืออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกหลานได้ค้นคว้าหำเฮียนอย่างเต็มส่วนพร้อมทั้งสุกยู่ให้ลูกหลานเข้าร่วมการสอบเสียงแต่ต้นจนฮอดปลายสำหรับนักเรียนทุกคนจงสุ่มใส่ค้นคว้าหำเฮียนทั้งกักเกียมความพร้อมทางด้านห่างกายทางด้านสติปัญญาทางด้านสิ่งอำนวยความสะดวกเข้าร่วมการสอบเสียงให้สำเร็จและให้ได้คะแนนดีมีความพึงพอใจจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

0: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดได้ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำเนาโนครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของท่านได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: สวัสดีตอนทำริกันเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเป็นประจำทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์นับแต่เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00หรือว่า 3:00 น 5:00 น ตอนแรงในทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์กับโฆษกสันติภาพมาอบรมเกี่ยวข้องกับสิทธิผลประโยชน์ในการเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมให้มีการได้รับฟังเป็นประจำสลับสับเปลี่ยนกับบรรดาทีมงานโฆษกของพวกเขาก็หลายท่านด้วยกันเนาะก็สำหรับท่านใดที่อยากรับฟังหรือไปติดตามข้อมูลข่าวสารประกันสังคมท่านสามารถไปติดตามได้ผ่านทางเพจ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติซึ่งทีมงานของพวกเขาก็จะได้นำเสนอบทความต่างๆที่เป็นสิทธิผลประโยชน์ที่ติดพันกับบรรดาท่านรวมไปถึงบรรดาแจ้งการที่มีการอัปเดตใหม่ๆบรรดาข่าวสารการเคลื่อนไหวเวียกงานประกันสังคมเช่นเดียวกันเนาะก็มีการนำเสนอนอกจากผ่านทางเพจ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติแล้วก็ยังมี TikTok เช่นเดียวกันเนาะแล้วก็เว็บไซต์ที่ท่านสามารถไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มหรือว่าไปศึกษาระเบียบการนิติกรรมไปดาวน์โหลดข้อมูลมาศึกษาได้ด้วยตัวเองแล้วก็สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.lsso.gov.la นั่นเองและในมื้อนี้เนาะสันติภาพก็นำเอาอีกหนึ่งหัวข้อที่ถูกถามเข้ามาหลายนอกจากสมาชิกประกันสังคมของพวกเขาและก็พนักงานทั่วไปเนาะที่เพิ่นมีความสนใจเนาะเพิ่นก็มีการสอบถามเข้ามาเนาะกรณีที่นะผัวเข้าประกันสังคมแล้วหรือว่าเมียเข้าประกันสังคมแล้วตัวเองจำเป็นต้องได้เข้าประกันสังคมเติมอีกบ่นะก็มีคำถามนี้ขึ้นมาเนาะบางท่านก็ว่าถ้าว่าเข้าไปแล้วมันสิบ่ซ้ำซ้อนกันบ่เพราะว่ายินว่าเข้าประกันสังคมแล้วนี่เพิ่นคุ้มครองทั้งครอบครัวเนาะคุ้มครองพร้อมด้วยครอบครัวอันนั้นก็บ่ผิดเนาะเข้าใจถูกแต่ว่าถูกบ่หมดหมายความว่าคุ้มครองพร้อมด้วยครอบครัวก็คือแม่นกรณีการปิ้นปัวสุขภาพอยู่ห้องหมอเท่านั้นอยู่ห้องหมอเท่านั้นและก็ครอบครัวก็บ่ได้หมายถึงหมดทุกคนที่ว่าอยู่ในปึ้มสมนครัวเนาะครอบครัวก็คือแม่นคู่สมรสกับลูกที่อายุต่ำกว่า18ปีเท่านั้นเนาะคู่สมรสและลูกอายุต่ำกว่า18ปีคันว่าลูกยังเรียนอยู่ก็มีการยั่งยืนเนาะคักแน่ก็จะคุ้มครองไปฮอด23ปีเติมให้อีก5ปีเนาะตัวนี้สันติภาพก็เคยมาโอลมในรายการแล้วเนาะเกี่ยวข้องกับการสืบต่อปิ้นปัวสุขภาพลูกอายุกาย18ปีว่าจะต้องเฮ็ดขึ้นอะไรเนาะแต่ว่ามื้อนี้เนาะจะมาลมสู่มีรายการได้รับฟังเกี่ยวข้องกับปัญหาที่มีรายการได้ตั้งขึ้นมาเนาะก็คือสมาชิกประกันสังคมนั่นแหละนะเพิ่นก็โทรมา1508สายด่วนของพวกเฮาว่าอันน่ะคู่สมรสนี่เข้าประกันสังคมแล้วอาจจะเข้าในเบื้องของรัฐกรแล้วเนาะตัวเองอันน่ะเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทนี้จำเป็นต้องได้เข้าเติมอีกบ่เนาะคันว่าประกันสังคมคุ้มครองแล้วสินี่ คันว่าเข้ามันสิบ่ซ้ําซ้อนบ่นะหรือว่าบางคนก็อันน่ะบ่อยากเข้าหลายเทื่ออ่าอยากประหยัดอันน่ะเงินในถุงว่าง่ายๆอยากประหยัดเงินในถุงเข้าผู้ใดผู้นึงแล้วก็แล้วติเพิ่นว่าซั่นหั่นน่ะเนาะแต่มื้อนี้จะมาอธิบายให้ฟังละเอียดนะท่านก็จะได้คำตอบนะจากอันน่ะเพิ่นว่าการสนทนาในมื้อนี้เนาะผ่านทางรายการประกันสังคมนะที่สันติภาพเอามาเป็นอีกหนึ่งหัวข้อประเด็นหนึ่งนะที่สังคมให้ความสนใจอีกหนึ่งหัวข้อว่าสันสาเนาะความจริงแล้วก็จะมีหลายหัวข้อด้วยกันการที่เอิ้นว่าผู้ประกันตนแน่นอนเนาะผู้ประกันตนจะเป็นพนักงานจะเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจพนักงานรัฐกรพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจอันนี้เขาเอิ้นว่าเป็นผู้ประกันตนผู้ที่ทอกเงินสมรบเข้าประกันสังคมแน่นอนกลุ่มคนเหล่านี้แม่นจะได้รับการคุ้มครองเต็มตามกฎหมายอยู่แล้วนะเต็มตามกฎหมายอยู่แล้วแต่สำหรับผู้ที่เกิดสิทธิ์ตามนี้นะผู้เกิดสิทธิ์ตามนี้หลักๆ ก็คือแม่นจะคุ้มครองในเรื่องของการปิ้นปัวสุขภาพนะตัวนี้สันติภาพก็เคยเอามาเล่าสู่ฟังแล้วและก็บางอุดหนุนเท่านั้นแน่นอนสำหรับอุดหนุนระยะยาวก็จะไม่ได้คุ้มครองเลยสำหรับผู้เกิดสิทธิ์ตามเนาะบ่ว่าจะเป็นเงินบำนาญเนาะเงินเสียกำลังแรงงานเนาะหรือว่าแม้แต่ว่าเงินป่วยการอุดหนุนระยะสั้นจังซี่นี่ก็จะบ่ได้คุ้มครองเนาะคุ้มครองเฉพาะแต่ผู้ที่เป็นผู้ประกันตนบอกง่ายๆวันนี้เพิ่นว่าผัวเนาะได้เข้าประกันสังคมแล้ววันนี้เมียเนาะที่เฮ็ดเวียกอยู่วิสาหกิจนี่นะเนาะเลือกได้บ่เพิ่นว่าซั่นเลือกที่จะบ่เข้าอีกได้บ่เนาะเพราะว่าหยังพบว่าฝ่ายบุคลากรมาแจ้งว่าพนักงานทุกคนต้องได้เข้าประกันสังคมเด้อถ้าว่าเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทพวกเฮาเนาะเฮ็ดเวียกอยู่องค์การของพวกเฮาแต่ว่าผัวได้เข้าแล้วตัวเองก็ใส่บัตรน้ำผัวไปปิ้นปัวอยู่หมอเนาะเพิ่นก็เว้าจังซี่เนาะเฮานี่จำเป็นต้องได้เข้าเติมอีกบ่เนาะเกิดความสับสนก็เลยโทรมาถามเนาะว่าอันน่ะถ้าว่าเลือกได้บางเทื่อก็จะบ่เข้าเนาะถ้าว่าเลือกได้เพิ่นว่าซั่นเนาะแต่ถ้าเลือกบ่ได้ถ้าว่าเป็นระเบียบเฮาก็จะได้อันน่ะเอิ้นว่าเข้านะแล้วก็สิไปอธิบายสู่พนักงานเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆได้ฟังนำนะก็เลยโทรมาถามเพื่อความชัดเจนนะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยจะมาลมว่าสำหรับผู้ที่ใส่บัตรห่วมนำนั้นมีแต่ไปปิ้นปัวสุขภาพอยู่ข้างหมอเท่านั้นนะส่วนสิทธิผลประโยชน์อันอื่นๆนี่แม่นจะบ่ได้รับเนาะสำหรับสิทธิผลประโยชน์อันอื่นและก็พิเศษสำหรับทานที่เป็นคู่สมรสแล้วไปเฮ็ดเวียกอยู่กับหัวหน่วยวิสาหกิจนี่นะเนาะเพิ่นว่าใส่น้ำผัวแล้วบ่อยากเข้าว่าซั่นซะเนาะถ้าว่าทุกคนเฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจถึงว่าจะใส่สิทธิ์ร่วมกับคู่สมรสแล้วก็ตามเนาะผัวอยู่รัฐเมียอยู่เอกชนก็มีความจำเป็นต้องได้เข้าเป็นของไผของลาวเนาะหมายความว่าต้องได้เข้าแม่นแต่ว่าผัวอยู่เอกชนเมียก็อยู่เอกชนก็จำเป็นต้องได้เข้าเป็นของภัยของลาวนะแม่นแต่ว่าผัวและเมียเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทเดียวกันอยู่แผนกเดียวกันก็จำเป็นต้องได้เข้าประกันสังคมเป็นของภัยของลาวหมายความว่าถือว่าท่านเป็นพนักงานในองค์กรนั้นนะทุกคนที่เฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจหรือแม้แต่องค์การจัดตั้งสากลเนาะมีเงินเดือนนับแต่1เดือนขึ้นไปแม่นต้องได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมอันนี้แม่นตามกฎหมายนะบริษัทมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วมีแรงงานนับแต่1คนขึ้นไปแม่นจะต้องได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมเนาะถึงว่าผัวเมียจะเฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วย วีซ่าอังกฤษเดียวกันก็ตามก็จะต้องได้เข้าประกันสังคมแม้แต่เป็นพนักงานรัฐกรเห็นบ่ขนาดรัฐกรเพิ่นเอิ้นว่าเป็นต้นแบบมาตรฐานแล้วแหละเนาะรัฐกรถึงว่าจะเป็นผัวเป็นเมียเฮ็ดเวียกอยู่กระทรวงเดียวกันกรมกองเดียวกันแผนกเดียวกันก็จะต้องได้ถือหักเงินเข้าประกันสังคมตั้งว่า8ส่วน

สู่ระบบประกันสังคมบ่แม่นเพื่อไผเนาะก็คือแม่นเพื่อโตเฮาเองเวลาเฒ่าแก่เนาะอายุครบเกษียณมาเฮาก็จะมีเงินบำนาญกินเป็นของเฮาเองเนาะคันว่าสิเกื้อกูลแต่ใส่บัตรน้ำผัวสินี่ใส่บัตรน้ำคู่สมรสเนาะก็มีแต่ปิ้นผัวอยู่หมอซื่อๆเนาะถ้าว่าเฮาบ่จ่ายเฮาก็จะบ่มีเงินบำนาญเป็นของเฮาเองเฮาก็จะบ่ได้รับการคุ้มครองเต็มเนาะภายใต้กฎหมายเนาะอันนี้แม่นหมายความว่าทุกคนที่เฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วยเศรษฐกิจแม่นต้องได้ทอกเงินเข้าสู่ระบบประกันสังคมถึงว่าคู่สมรสจะมีแล้วก็ตามเนาะอันนี้แม่นเพื่อความชัดเจนให้กับบรรดาท่านได้รับฟังนํากันและก็ก็จะมีเนาะหลายๆคําถามเนาะหลายๆคําถามที่อันน่ะถามกันเข้ามาถ้าว่าบ่เข้าเด้จะเป็นแนวใด บางคนเพิ่นว่าเอ้าคั่นว่าจังได๋ก็บังคับให้เข้าแต่ว่าคั่นว่าบ่เข้าเด้บัดนี้เนาะผัวอยู่รัฐแล้วค่อยอยากใส่น้ำผัวนี่นะอยู่รัฐนะเนาะค่อยนี่บ่อยากเข้าตื้มบ่อยากจ่ายตื้มเว้าหมดซะเนาะอยากประหยัดเงินไว้บ่อยากจ่ายหลายอันค่าประกันสังคมนี่นะเนาะเพราะว่าผัวเข้าแล้วค่อยก็สิใส่น้ำแต่ผัวนี่แหละแม่นอยู่ค่อยเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทแต่ว่าค่อยบ่อยากจ่ายตื้มเขาบ่อยากเข้าหมายความว่าอยู่ห้องการ20คนนะบริษัทเนาะมี20คนเข้ามาซะอัน19คนค่อยผู้เดียวค่อยสิบ่เข้าสิค่อยสิมีผลกระทบหยังบ่แน่นอนเนาะผลกระทบบ่ทันว่าเบื้องของกฎหมายซะเนาะว่าเบื้องของผลประโยชน์ก่อนอันที่1ถ้าว่าเอิ้นว่าบ่เข้านะหมายว่า19คนหั่นก็คือแม่นได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายเต็มแต่ว่าเราผู้เดียวนี่เราบ่เข้านะอันนี้อาจจะบ่ทันได้เว้าถึงเรื่องของกฎหมายเนาะว่าเรื่องของนโยบายก่อนอันที่1แน่นอนเวลาเกิดเหตุอย่างมานับแต่เจ็บเป็นเกิดลูกป่วยการบำนาญเสียชีวิตจะบ่มีหยังคุ้มครองเลยเราสำหรับเราผู้เดียวได้เราผู้นั้นเนาะเพราะว่าเราบ่ได้สมทบเงินเข้าอ้าวแม่นเราสิใส่บัตรไปปิ้นผัวอยู่ห้องหมอน้ำผัวอ้าวนะข้อนี้อาจจะผ่าน แต่บ่ได้หมายความว่าถูกเนาะเพราะว่าสถานภาพเราเป็นพนักงานแต่ว่าเราบ่เข้านะจังได๋เราก็สิบ่เข้าก็แน่นอนผลประโยชน์ต่างๆเราก็จะบ่ได้รับเนาะเงินเกิดลูกเงินป่วยการบำนาญเงินเสียชีวิตบ่เฉพาะแต่ว่าระยะยาวระยะสั้นเราก็จะบ่ได้รับการคุ้มครองเราจะต้องได้เอิ้นว่ากุ้มตัวเองนะกุ้มตัวเองสองมาเนาะสองมามาเบาเรื่องของนะข่าวว่าเกิดเหตุใดหนึ่งที่สมมุติว่าเราเกิดอุบัติเหตุเอาปิ้นปัวเอาใส่บัตรน้ำผัวแต่เนาะเราจะบ่ได้รับเงินอุดหนุนป่วยการถ้าว่าโชคร้ายเราเสียองค์บัดนี้เอาเราจะใช้สิทธิ์ตัวใดเนาะแม่นไผจะดูแลเรานายจ้างจะดูแลเราไปชีวิตได้หรือบ่แน่นอนบ่ได้อาจจะมีเงินนโยบายระเบียบภายในของบริษัท5ล้าน2ล้าน3ล้านก็ว่าไปก็เท่านั้นนะหรือว่าอาจจะได้หลายกว่านั้นแต่ว่าก็คิดว่าจะบ่เพิ่นก็จะบ่เลี้ยงดูเฮาไปตลอดชีวิตเพราะว่าเพิ่นก็มีภาระที่จะต้องแบกรับนะภาระของบริษัทเพิ่นก็จะช่วยเฮาได้จุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นเนาะแล้วถ้าเฮาเกิดเสียกำลังแรงงานหรือว่าเสียอังคะถาวรเนาะมันจะยุ่งยากเพียงใดสำหรับนะครอบครัวของเฮาเนาะหรือว่าล่มหายตายจากมาเสียเนาะก็หมายความว่าจะบ่ได้มีระบบใดไปแบ่งเบาภาระให้กับเราเพราะว่าเราบ่ได้เข้าประกันสังคมอันนี้แม่นเว้าเรื่องผลประโยชน์ให้ฟังนะแต่มาเว้าเรื่องของระเบียบการบัดนี้เราสามารถเฮ็ดได้บ่นะระเบียบการเราสามารถเฮ็ดบ่ถ้าว่าตามระเบียบการ

บ่สามารถเฮ็ดได้แบบนั้นเนาะหมายความว่าตามกฎหมายคือแม่นถ้าว่าเริ่มมีเงินเดือนนับแต่1เดือนขึ้นไปเราจะต้องได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมเนาะเราจะต้องได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมเพราะว่าหยังถ้าบ่เข้าจะมีทางเอิ้นว่าเบื้องกฎกะแห่งงานเพิ่นจะซุ่มลงกวดถ้ากวดแล้วเนาะพ่อว่าพนักงานของท่านบ่ได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมนี่เนาะเริ่มจะหันไปสู่มาตรการบังคับเบื้องต้นนะเพิ่นจะมีในเรื่องของการเฮ็ดบทบันทึกร่วมกับทางเจ้าของธุรกิจว่าเป็นหยังนะพนักงานจึงบ่เข้าประกันสังคมผู้นี้คนอื่นได้เข้าหมดหรือว่าบางบริษัทนี่บ่มีใครเข้าเลยเป็นหยังพวกเจ้าคือบ่พาพนักงานเข้าประกันสังคมเนาะเพิ่นเจ็ดบทบันทึกแล้วบังคับให้ทางหัวหน่วยธุรกิจเข้าประกันสังคมอยู่ดีให้กับพนักงานทุกคนนะความจริงแล้วเพิ่นก็บ่ได้กวดเฉพาะแต่ว่าเข้าประกันสังคมบ่เพิ่นก็จะกวดไปหมดทุกอันเนาะที่ติดพันกับการระเบียบการเนาะได้ทอกเงินอากรบ่พนักงานแต่ละคนต้องมีสัญญาแห่งงานเนาะอันนี้มันสำคัญหลายเนาะต้องมีสัญญาแห่งงานเด้เพิ่นก็จะไปกวดแหละรวมไปถึงนี่แหละได้เข้าประกันสังคมบ่เนาะได้รับการคุ้มครองแนวใดพนักงานถ้าว่าบ่ปฏิบัติเพิ่นเจ็ดบทบันทึกเบื้องต้นแล้วก็ก้าวไปสู่การปรับใหม่จนไปถึงขั้นหุ้นแห่งเอิ้นว่าเสนอปิดกิจการเด้เนาะอันนี้ก็เป็นมาตรการก็บ่ก็คิดว่าแต่ละหัวหน่วยธุรกิจที่สร้างธุรกิจขึ้นมานี่ก็บ่หวังที่จะไปพ้อปัญหาแบบนี้เนาะที่ว่าเอิ้นว่าเป็นปัญหาพื้นฐานก็ว่าแม่นเนาะในการที่เฮ็ดให้พนักงานได้รับสวัสดิการได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมนะเนาะเอาโอลมกันซำนี้ก่อนในเบื้องต้นจะได้จึงมาโอลมกันเติมเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เป็นปัญหาที่สมาชิกเพิ่นถามกันเข้ามาเรื่อยๆกรณีผัวเข้าประกันสังคมแล้วเมียจะเป็นต้องได้เข้าอีกบ่เนาะก็โอลมกันซำนี้ก่อนในเบื้องต้นเนาะจะได้มารับฟังข้อมูลกันเติมเนาะตอนนี้ไปพักรับฟังหนึ่งเพลงจากทางรายการ

กับกระทรวงรายการประกันสังคมที่มีสันติภาพดำเนินรายการสู่มีรายการได้รับฟังในหัวข้อที่เป็นปัญหาสมาชิกโทรมาสอบถามสายด่วนกรมเฮากะถือว่าหลายพอสมควรรวมไปถึงการลงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อยู่บรรดาหัวหน่วยธุรกิจตัวจริงก็ได้พ่อปัญหาตัวนี้นะเพิ่นก็ถามมาแบบสดๆก็มีทั้งหลังไมค์ก็มีนะเพราะฉะนั้นแล้วมื้อนี้สติภาพก็มาโอมอารมณ์ให้มีรายการได้นะรับฟังนํากันเนาะก็ในเบื้องต้นก็ได้เว้าไปแล้วแหละเนาะว่าถ้าว่าเฮาเป็นพนักงานบ่ว่าเฮาจะเฮ็ดเวียกอยู่รัฐหรือบ่ว่าเฮาจะเฮ็ดเวียกอยู่นะหน่วยวิสาหกิจทั้งผัวทั้งเมียก็จะต้องได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมเพราะว่าเป็นสวัสดิการของภัยของลาวสิ่งที่สามารถใส่ห่วมนำกันได้นั่นก็คือการปิ้นปัวสุขภาพเท่านั้นเนาะอันหลักๆแต่อันอื่นๆเฮาจะต้องได้ทอกเงินเข้าเป็นของเฮาเองจึงจะได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายเนาะว่าด้วยการประกันสังคมนั่นเองเนาะซึ่งในระยะต้นเนาะก็ได้อธิบายเพิ่มเติมในกรณีที่บางคนแบบบ่เข้าจังได๋ค่อยก็บ่เข้าจะมีระเบียบการมีผลกระทบหยังบ่ค่อยนะเพิ่นจะมีมาตรการอีหยังบ่มีการปรับใหม่ปรับหยังบ่แน่นอนเนาะถ้าว่าเพิ่นลงไปตรวจสอบแล้วพบพ่อว่าพนักงานของท่านบ่เข้าสู่ระบบประกันสังคมทางเจ้าหน้าที่แรงงานเพิ่นก็จะได้มีการเฮ็ดบทบันทึกร่วมกับทางเจ้าของบริษัทหรือว่าผู้บริหารหลังจากนั้นก็บังคับให้เข้าสู่ระบบประกันสังคมเพิ่นอาจจะให้โอกาสเดือนนึงบ่อีหยังก็ว่าไปถ้าว่ายังบ่เข้าเพิ่นก็จะเริ่มปรับใหม่เนาะปรับใหม่แล้วก็ยังบ่เข้าแน่นอนก็จะถูกเสนอเพื่อให้หยุดการดำเนินกิจการอาจจะสวดข่าวหรือถาวรอันนี้ก็ต้องได้ไปศึกษาละเอียดตื้มนะเกี่ยวข้องกับว่าเป็นระเบียบการเวียกงานของทางเจ้าหน้าที่กฎกาเพิ่นเนาะเพิ่นอาจจะมีว่ามาตรการของเพิ่นโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่บ่ปฏิบัตินะตามกฎหมายวันนี้บางท่านเพิ่นก็สิถามเด้เนาะทางนายจ้างอาจจะฟังอยู่ถ้าปรับใหม่เด้เพิ่นสิปรับใหม่แล้วได้เพราะว่าการปรับใหม่นี่มันหลายเอิ้นว่าหลายข้อเด้คั่นว่าบ่ปฏิบัติตามอันน่ะระเบียบการเนาะบางบริษัทก็บ่มีสัญญาให้งานเอ้าเพิ่นสิปรับใหม่แนวใดในเวียกตัวนั้นแต่เฉพาะเวียกประกันสังคมก็ตั้งหากมีการปรับใหม่แนวใดเวียกประกันสังคมนี่แต่ละกฎหมายเพิ่นก็จะมีมาตรการมีการปรับใหม่ของภัยของลาวเนาะรวมถึงประกันสังคมเฮาก็จะมาเว้าเฉพาะเรื่องประกันสังคมซะเนาะการปรับใหม่นี่ก็แม่นในอัตรา 6% ของนายจ้างที่จะต้องได้จ่ายให้กับพนักงานที่ว่าทอกเข้าประกันสังคมนั้นเพิ่นจะปรับใหม่ในเรื่องของ 6% มานี่ 6% ของหยังของพนักงานทั้งหมดเด้ที่บ่เข้าประกันสังคมแหน่เนาะคั่นว่ามีหลายคนก็ยิ่งเฮ็ดให้เอิ้นว่าเป็นผลกระทบให้กับบริษัทนั่นแหละเนาะเพราะว่าพนักงานหลายก็ยิ่งจะต้องได้ถูกค่าปรับใหม่หันหลายเวลาเจ้าหน้าที่เพิ่นลงไปกวดเฮ็ดบทบันทึกหยังต่างๆหยังเอิ้นว่าบ่ปฏิบัติตามการแนะนำของเจ้าหน้าที่เพิ่นเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลกระทบเนาะที่บ่ได้กระทบแต่เฉพาะผู้เฮ็ดงานเนาะมันกระทบไปถึงผู้ใช้แรงงานก็คือเจ้าของธุรกิจนั้นพร้อมเนาะในกรณีปฏิเสธบ่เข้าสู่ระบบประกันสังคมนะบางคนก็บางบริษัทเข้าครึ่งนึงบ่เข้าครึ่งนึงเข้า30บ่เข้า70นะคนอันนี้ว่าเรื่องของคนว่าเรื่องอัตราคนเข้าบางคนก็บางบริษัทก็บ่เข้าเลยเนาะอันตรายเนาะตัวนี้อันตรายอันที่หนึ่งที่จะได้รับผลกระทบก็คือพนักงานการเจ็บการเพ้นมันไผสิไปดูแลเขาเนาะโศกให้เสียองค์ะเสียชีวิตมันไผจะไปดูแลเขานะนะบางเทื่อนะหัวหน่วยธุรกิจก็ตั้งใจเนาะสวยโอกาสเอาเปรียบผู้ให้งานก็มีเนาะแต่บางหัวหน่วยธุรกิจเนาะบางหัวหน่วยนายจ้างผู้ให้งานอยากเข้าให้พนักงานแต่ตัวพนักงานปฏิเสธบ่อยากเข้า
เอิ้นว่าผิดทั้ง2กรณีนะเป็นแบบนี้ถามว่าเอิ้นว่าจังได๋ก็บ่เข้าประกันสังคมนั่นถือว่าผิดทั้ง2กรณีเนาะนายจ้างอยากเข้าให้พนักงานบ่อยากเข้าก็เลยบ่มาเข้าพนักงานอยากเข้านายจ้างบ่อยากเข้าให้นะก็เลยบ่มาเข้าก็เป็นเอิ้นว่าผิดมาทั้ง2กรณีก็ย้อนบ่มาเข้าเนาะสถานภาพที่เอิ้นว่าต้องได้เข้าแต่ว่าบ่มาเข้าประกันสังคมผ่านมาก็มีหลายเนาะหัวหน่วยธุรกิจดังๆอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ประกันสังคมลงไปซุกยู่หลายปีเนาะเกือบ10ปีบ่ยอมเข้าประกันสังคมในตอนนั้นเพิ่นยังมีนโยบายเอิ้นว่าซุกยู่เนาะส่งนโยบายสร้างความเข้าใจให้ฮู้ผลประโยชน์ฮู้แล้วก็ยังบ่เข้าทั้งย้อนตัวพนักงานทั้งย้อนนายจ้างนี่เนาะบ่อยากทอกเงินเข้าประกันสังคมสุดท้ายบริษัทถูกเทคโอเวอร์ผู้ที่อายุหลายเพิ่นปลดปล่อยออกเอาแต่ผู้หนุ่มน้อยบางคนผู้หนุ่มน้อยเพิ่นก็ปลดปล่อยออกเนาะย้อนหน่อยมีการปรับปรุงทางภายในสุดท้ายเนาะก็เฮ็ดให้ผู้ที่ถูกปลดปล่อยออกเนาะอายุหลายบ่ได้รับสวัสดิการหยังอย่ามาทอกเงินประกันสังคมคืนเนาะก็เป็นไปบ่ได้เนาะอันนี้ก็ฝากให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญนะเฮาอย่าไปกินแหนงแข็งใจในเวลาที่อายุครบเกษียณเนาะบ่ยอมเข้าประกันสังคมในเวลาที่มีโอกาสเนาะก็อันนี้เป็นข้อมูลนำมาแบ่งปันให้กับมิติการเนาะเป็นข้อมูลตัวอย่างก็คือตัวจริงที่เกิดขึ้นในสังคมพร้อมเนาะพ่อๆและกันพวกเฮาได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีภาพลาไปก่อนสวัสดี

0: านใดที่กำลังซอกเวียเหตุฟังทางนี้ปัจจุบันธนาคารเวียดตินลาวจำกัดต้องการพนักงาน8ตำแหน่งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์และสาขาปากเสแขวงจำปาซักตามตำแหน่งคืออยู่นครหลวงเวียงจันทน์พนักงานสินเชื่อ6ตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้า1ตำแหน่งอยู่นครปากเสแขวงจำปาซักพนักงานสินเชื่อ1ตำแหน่งกำหนดส่งเอกสารเริ่มแต่มื้อนี้ฮอดวันที่20มิถุนายน2026ยื่นเอกสารอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ที่แผนกคุ้มครองบุคลากรและบริหารธนาคารเวียดตินลาวจำกัดถนนล้านสร้างบ้านหัสดีเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หรือส่งเอกสารผ่านทางอีเมลทิมมาสอน @vietinbank.vn โทรศัพท์020-9432-1692ยื่นเอกสารอยู่นครปากเซแขวงจำปาซักที่แผนกบริหารสั่งรวมธนาคารเวียดตินลาวสาขาจำปาซักบ้านโพนกุ้งนครปากเซแขวงจำปาซักข้างตลาดดาวเฮืองหรือส่งอีเมล johnson.k01@vietinbank.vn โทรศัพท์020-5415-0831แบบฟอร์มสมัครเวียกสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Facebook เวียดตินแบงค์ลาวเอกสารประกอบมีใบประกาศใบคะแนนฉบับก๊อปปี้และใบยั่งยืนการศึกษาต่างๆถ้ามีบัตรประจำตัวหรือพาสปอร์ตฉบับก๊อปปี้ธนาคารเวียดตินลาวจำกัดยินดีต้อนรับทานเข้ามาเป็นครอบครัวของพวกเขาด่วนๆเด้อหมดเขตรับสมัครวันที่20มิถุนายน2026นี่เท่านั้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากรู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: การหันเปลี่ยนที่แข็งแหงลึกซึ้งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าโลกสบายดีมินฮักเป็นรายการทุกท่านยินดีต้อนรับประธานเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนลีแก้วคุณบริษัทขับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันจันทร์หาวันพุธเวลา 16:00 น. 16:30 นท่านสามารถติดตามรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Radio Garden เพื่อได้ติดตามฟังรายการต่างๆจากทางสถานีของพวกเราตั้งแต่เช้าจนฮอดค่ำรวมทางรายการชีวิตติดพันสังคมซึ่งก็แม่นอีกหนึ่งรายการของวิทยุที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังตอนต้นรายการมาติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกันก่อนมาเว้าเรื่องเกี่ยวกับการสกัดกั้นและปราบปรามปัญหายาเสพติดถือว่าเป็นหน้าที่ของมดทุกคนยาเสพติดยังเป็นปัญหาอันใหญ่หลวงที่หลายประเทศพวงประเสริญอยู่และก็เป็นการยากที่จะปราบปรามให้มดไปได้กงกันข้ามเบิ่งรวมแล้วยังเห็นว่าได้แพร่ลามออกไปยังน่าเป็นห่วงบ่ว่าอยู่ประเทศลาวเฮาก็คือหลายๆประเทศในภาคพื้นและทั่วโลกพอปัญหานี้มันเกิดขึ้นอยู่ทุกๆประเทศต่างแต่จะน้อยหรือใหญ่นักหรือเบาเท่านั้นซึ่งมันกลายเป็นปัญหาที่ทั่วโลกพวงประเสริญและดำเนินมาตรการปราบปรามทุกรูปแบบและสำหรับอยู่ประเทศลาวเฮาท่านผู้ฟังรัฐบาลก็ได้ถือเอาการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเวียกหนึ่งที่สำคัญแน่ใจเฮ็ดให้ประชาชนในทั่วสังคมปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดเพื่อเฮ็ดให้ประชาชนลาวเฮามีความผาสุกอยู่ดีกินดีแต่แล้วใดก็ตามผ่านมาถึงจะมีการจับกลุ่มกุมแก๊งลักลอบค้าขายคนส่งเสพหรือจำหน่ายยาเสพติดนับแต่น้ำกระท่อมคอลลาเจนจนขึ้นไปฮอดยาเสพติดที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทขั้นหุนแหงประเภทต่างๆก็ตามนั่นอาจแม่นเพียงแต่เหตุการณ์น้อยๆเท่านั้นอาจบ่ทันยังไปถึงหัวโปโตการใหญ่ต้นต่อที่แท้จริงจึงเฮ็ดให้ปัญหานี้ยังบ่ทันหมดไปจากสังคมซึ่งมันก็เฮียกข้องให้ทุกภาคส่วนต้องได้ร่วมกันต้านสกัดกั้นและปราบปรามอย่างจริงจังเลิกซึ่งให้นับมือลดลงจนก้าวไปถึงบอนที่ว่าให้หมดไปจากสังคมเพื่ออนาคตอันสดใสของลูกหลานพลเมืองลาวทุกเผ่าปัญหานี้แม่นเป้าหมาย1ที่ว่านอนอยู่ในวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งแต่ละปีพวกเขาจะเห็นได้จากการจุดทำลายวัตถุของกลางยาเสพติดประเภทต่างๆปีละหลาย10ต้นและในโอกาสวันสากลต้านยาเสพติดวันที่12ตุลาและวัตถุของกลางจำนวนนี้ก็แม่นได้ผ่านการสอบสวนและผ่านการตัดสินของศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นมันก็แสดงให้เห็นว่าผ่านมาเห็นว่าทั้งประชาชนทั้งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในขอบเขตทั่วประเทศได้เป็นเจ้าการร่วมกันสามารถสกัดกั้นปราบปรามจับกลุ่มคุ้มขังเฮ็ดให้ขบวนการลักลอบผลิตขนส่งซื้อขายยาเสพติดประเภทต่างๆนี่ลดลงหลายสมควรแต่เนื่องจากว่าการเคลื่อนไหวของคนจำนวนนี้เฮ็ดเป็นขบวนการทั้งภายในและต่างประเทศเฮ็ดให้การสกัดกั้นปราบปรามเป็นไปได้ยากและภายหลังที่กรมการเมืองศูนย์กลางพรรคได้ออกคำสั่งฉบับเลขที่02ว่าด้วยการเพิ่มทวีนำพาซี่นำของคณะพรรคแต่ละขั้นต่อการสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดสภาแห่งชาติได้ออกมติหับห้องเอาวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดฉบับเลขที่04ของสภาแห่งชาติรัฐบาลก็คือกระทรวงป้องกันความสงบได้เป็นเจ้าการเพิ่มทวียกระดับการนำพาซี่นำการเคลื่อนไหวพระลาบทบาทเป็นใจกลางในการประสานสมทบกับบรรดากระทรวงองค์การและท้องถิ่นเพื่อจะตั้งผันขยายวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดไปตาม3หลักการก็คือเด็ดขาดโปร่งใสมืออาชีพและไปตามคำขวัญที่ว่าอัด3ทางม่าง3เป้าเป็นเจ้า3ลักและไปตาม6เวียกจุดสุ่มของวาระแห่งชาติยาเสพติดเป็นปัญหารวมของประเทศเฮาท่านผู้ฟังเป็นปัญหารวมของภาคพื้นและสากลและเป็นภัยคมคู่ต่อความสงบปลอดภัยโดยเฉพาะกระแมนอยู่ตามบริเวณชายแดนระหว่างประเทศชายแดนระหว่างแขวงต่อแขวงท้องถิ่นกับท้องถิ่นต่อกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคนในสังคมและต่อความมั่นคงของชาติส
ภาแห่งชาติจึงได้มีมติฉบับเลขที่110ว่าด้วยการหับห้องเอาผลการจัดตั้งมติฉบับเลขที่110ว่าด้วยการหับห้องเอาผลการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลในระยะ3ปีก็คือแต่ปี2011หา2023และผ่านการจัดตั้งปฏิบัติมติดังกล่าวเมนเห็นดีให้จัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดสืบต่อไปท่านผู้ฟังที่เคารพทั้งหมดนี้มันก็เฮียกห้องให้ทุกภาคส่วนในสังคมเฮาต้องได้มีส่วนห่วมและห่วมแห้งห่วมใจกันต้านสกัดกั้นและปราบปรามอย่างจริงจังลึกซึ้งให้นับมือลุดลงจนก้าวไปถึงบอนที่ว่าให้หมดไปจากสังคมเพื่ออนาคตอันสดใสของลูกหลานและพลเมืองลาวทุกเผ่าพวกเราต้องได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาและช่วยกันสกัดกั้นปัญหานี้แท้ๆด้วยท่านผู้ฟังเอาตอนนี้พวกเราเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปจึงกลับมารับฟังข้อมูลข่าวสารในหัวข้ออื่นๆกันเติมอีก

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทมือนี่โตโทมาหาเฮามีเรื่องอย่างน้อ
0: เฮาโทมาส่วนโตไปเที่ยวต่างประเทศนำกันไปนำเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวอย่างฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปนำเฮาหนีสิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกลับเข้ามาในรายการพวกเรามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารกันเติมท่านผู้ฟังที่เข้าโลกเว้าเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองอนามัยคลองระบายน้ำในนครหลวงจันทน์ปัจจุบันนี้ก็ยังพบความหยุ่งยากหลายอย่างซึ่งยามฝนพอแต่ฝนตกลงมาปรากฏการน้ำท่วมอังขังตามทางหลวงหลายสายในนครหลวงจันทน์โดยเฉพาะกระแมนเส้นทางตัดใหม่ตลาดบ้านผักขาวเมืองไซธานีนครหลวงจันทน์ในระยะ2ปีมานี้แมนเกิดขึ้นเป็นประจำอาจกลายเป็นซีซั่นประดับประดาในยามฝนของเขตนี้ไปเลยก็ว่าได้เนาะนี่ก็อาจเป็นย้อนมีการถมบวกถมน้องที่เป็นแรงเก็บกักน้ำในเวลาฝนตกหรือย้อนระบบการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างถนนหนทางคลองระบายน้ำบ่อลงไหลหรือบอท่านผู้ฟังหรือว่าแนวใดกะบ่สามารถฮู้ได้ซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าเว้าถึงระบบห้องระบายน้ำในตัวเมืองนครหลวงจันทน์ทั้งห้องระบายน้ำขนาดใหญ่ซึ่งเป็นห้องระบายน้ำสายลักสายสำห้องและห้องระบายน้ำแคมทางมีหลายกว่า52ห้องในนี้ห้องที่ได้รับการก่อสร้างเป็นโค้งสร้างเบตงมีอยู่27ห้องซึ่งมีความยาวประมาณ44กิโลเมตรกว่าเป็นห้องดินเสาหาห้องมีความยาวประมาณ62กิโลเมตรครึ่งรวมทั้งระบบห้องระบายน้ำแคมทางซึ่งในนี้ก็มีห้องระบายน้ำบางบอนโดยเฉพาะกระแมนห้องระบายน้ำที่สำคัญในการห้องหับปริมาณน้ำจากตัวเมืองแล้วไหลลงสู่คลองน้ำเวียงจันทน์ที่บึงทาดหลวงผ่านน้ำมักเฮียวและก็ไหลลงสู่น้ำของเดี๋ยวนี้ได้มีการพัฒนานำไส้พื้นที่ห้องมาหับไส้สังคมเป็นบอนจอดรถและดำเนินกิจการบริการต่างๆซึ่งผ่านมาถึงว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เป็นเจ้าการในการคุ้มครองติดตามกวดกาปกปักรักษาซ่อมแปลงดำเนินจัดตั้งปฏิบัติเฮ็ดอนามัยล้วงห้องระบายน้ำห้องหับปริมาณน้ำจากครัวเฮือนซุ่มซนห้องหับปริมาณน้ำฝนในฤดูฝนหลีกเลี่ยงปัญหาน้ำอังขังในตัวเมืองก็คือการต้านท่วมแมนพบปัญหาความหยุ่งยากในหลายด้านยังมีสภาพการบุกลุกเซนว่าการปลูกสร้างความเขตสงวนห้องระบายน้ำการทมดินตันแล้วการไหลของน้ำการทิ่มขี้เหยื่อหรือสิ่งเศษเหลือลงใส่ห้องน้ำมีความหยุ่งยากในการอนามัยนอกจากนั้นการปล่อยน้ำเปื้อนจากครัวเฮือนซุ่มซนที่บ่ได้ผ่านการบำบัดปล่อยโดยกงลงสู่ห้องระบายน้ำซึ่งเกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการพัฒนานำไส้พื้นที่ห้องหันดำเนินกิจการต่างๆก็ยังสร้างความหยุ่งยากในการเข้าอนามัยล้วงห้องพร้อมทั้งปัญหาอื่นๆอีกซึ่งผ่านมาองค์การปกครองนครหลวงจันทน์ก็คือห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์ประธานองค์การปกครองนครหลวงจันทน์ก็ได้มีนิติกรรมต่างๆออกมาเพื่อเป็นบอนอีกในการปฏิบัติเนาะเป็นต้นกระแมนข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองคุณภาพน้ำและการปล่อยน้ำเปื้อนข้อตกลงว่าด้วยการสร้างนครหลวงจันทน์สะอาดก็คือส่อสะอาดการคุ้มครองและการกำจัดขี้เหงื่อระเบียบการคุ้มครองผังเมืองระเบียบการคุ้มครองน้ำเปื้อนการคุ้มครองห้องระบายน้ำในนครหลวงจันทน์และระเบียบการอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แท้เหมาะกับสภาพการตัวจริงในแต่ละระยะซึ่งมีการกำหนดพันธะสิทธิ์และหน้าที่ของแต่ละภาคส่วนอย่างชัดเจนและก็เอาใจใส่ปลุกระดมสุขยู่ทั่วสังคมให้มีส่วนห่วมในการคุ้มครองและแก้ไขระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิผลนอกจากนั้นนอกจากยังมีการติดตามกวดกาพร้อมทั้งมีมาตรการแก้ไขการละเมิดกฎหมายและระเบียบการต่างๆเป็นต้นกวดกาแก้ไขใบตาดินที่กวมเอาเขตสงวนห้องระบายน้ำการปกปิดการบุกรุกการก่อสร้างกิจกรรมต่างๆที่กวมเอาเขตสงวนห้องระบายน้ำการทิ่มสิ่งเศษเหลือการปล่อยน้ำเปื้อนที่บ่ได้ผ่านการบำบัดและบ่ได้รับอนุญาตลงห้องระบายน้ำสาธารณะต้องมีมาตรการปรับใหม่และดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดและอันสำคัญกระแมนการจัดสรรไส้งบประมาณเข้าในเวียกงานคุ้มครองอนามัยล้วงห้องระบายน้ำให้เพียงพอและสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในนครหลวงเวียงจันทน์แต่อันสำคัญไปกว่าเพิ่นท่านผู้ฟังกระแมนทุกคนในสังคมต้องได้เป็นเจ้าการในการคุ้มครองปกปักรักษาและนำไส้ให้ดีมีประสิทธิภาพหรือประโยชน์สูงสุดนี่แหละก็คืออีกปัญหาหนึ่งที่ทุกคนต้องได้มีส่วนร่วมเช่นเดียวกันเนาะเกี่ยวกับ
คลองระบายน้ำหรือว่าห้องระบายน้ำต่างๆอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเขาเอาแล้วตอนนี้มวลซืนฟังเพลงกันตื่มและยาต่อไปจึงกลับมาพบกัน

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนยูของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

อนหาทุกทานกับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกับเข้ามาในตอนนี้ก็แม่นระยะสุดท้ายของรายการกันแล้วและก่อนเวลาจะหมดลงอยากยกปัญหาการฆ่ามนุษย์มาให้กับทุกทานได้รับฟังปัญหาการฆ่ามนุษย์เป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงมันได้ละเมิดสิทธิพื้นฐานของพลเมืองตามที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายก็คือสนธิสัญญาสากลซึ่งได้ส่งผลกระทบโดยโกงต่อห่างกายชีวิตเกียรติศักดิ์ศรีต่อจิตใจของผู้ถือข้อให้ต่อครอบครัวต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของชาติซึ่งการกระทำผิดที่เป็นการฆ่ามนุษย์มี11กรณีก็คือ 1. แมนการหมั่นหมายหรือการแต่งดองแอบแฝง 2. แมนการขูดรีดทางเพศและการบังคับให้เป็นสุเพณี 3. แมนการเอาเด็กไปเลี้ยงหรือการเอาเด็กไปเลี้ยงเป็นลูกแอบแฝง 4. แมนการเอาอวัยวะต่างๆของห่างกายไปขาย 5. ก็คือการถ่ายภาพเผยแพร่แสดงเผยแพร่สิ่งละมกและ6คือการขูดรีดแรงงาน7แมนการเป็นข้าทาส8การฆ่าประเวณีของผู้อื่น9การเป็นขอทาน10การลักพาตัวนี่ก็แมน11กรณีการกระทำผิดที่เป็นการฆ่ามนุษย์ถ้าหากพบเห็นหรือว่าสงสัยว่าเป็นการฆ่ามนุษย์ในกรณีแต่งดอกแอบแฝงให้แจ้งข้อมูลหาเจ้าหน้าที่บอนที่ใกล้ที่สุดหรือแจ้งทั้งเบอร์สายด่วนกรมตำรวจสกัดกั้นและต้านการฆ่ามนุษย์1300หรือเบอร์วอทแอป020-2288-1300ได้ทางผู้ฟังเด้อเอาตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเขาตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ท่านสามารถติดต่อทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-435 020-555-22697มื้อนี้มโนลีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความที่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความที่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันอังคารขึ้น9ค่ำเดือน8ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งกลุ่มกับวันที่23มิถุนาคม2026ท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการมื้อนี้พวกเราจะไปที่แขวงสวรรณเขตไปล้มสายกับท่านสุนันทาจุลมณีหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสวรรณเขตตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเราแล้วสบายดีท่านสุนันทา
2: จ้ะสบายดี
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านพันเมืองท่าน
2: เจ้าสบายดี
1: เจ้าเป็นจังได๋น้อทั้งแขวงสวรรณเขตเฮาได้มีการเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติละบ่แล้วก็วันเคียงคู่ใส่กับวันเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกเนาะวันที่5มิถุนายนนี้ทั้งแขวงสวรรณเขตเฮาได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นได๋ใดเน่เจ้า
2: เจ้า
1: ๆเฉพาะทั้งแขวงสวรรณเขตเฮาได้มีการจัดกิจกรรมหยังแน่แล้วก็แผนการปลูกต้นไม้เด้เจ้า
2: เจ้าเมื่อวานนี้เนาะก็ได้จัดอยู่2สถานที่ใหญ่ๆหลักๆเนาะและสถานที่ธมิตรละแม่นพวกเฮาจัดอยู่แข่งนี้โดยแม่นทั้งแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมสมทบกับนครไกรสอนพรหมวิหารที่เป็นเมืองเป็นนครของแข่งสวรรณเขตนี้จัดพิธีปลูกต้นไม้เนาะอยู่ในเขตกันเจือนแคมของนี่เป็นเขตพัฒนาของเมืองของนครของแข็งสัสแต่พวกเฮาก็ได้จัดกิจกรรมปลูกไม้การปลูกไม้แล้วแม่นพวกเฮาปีนี้พวกเฮาปลูกต้นไม้ใหญ่เนาะต้นไม้ใหญ่อยู่ในเขตดังกล่าวหั่นรวม50กว่าต้นนี่แหละพิธีปลูกเมื่อวานนี้โดยแม่นการนําแข็งการนําเมืองบรรดาแผนกการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมและบรรดาต้นไม้หั่นก็มี8ชนิดเนาะที่พวกเฮาปลูกหลักๆ ก็แม่นต้นไฮเนาะต้นไฮ23ต้นต้นดู15ต้นนอกนั้นก็แม่นมีต้นกะกะเลาเนาะต้นคูนต้นกระโดนน้ํากระโดนโครวมทั้งหมดประมาณ52-53ต้นพวกเฮาปลูกเมื่อวานนี้และหลักๆการปลูกอยู่ในเขตดังกล่าวหั่นละแม่นมันติดพันกับการรักษาเขตดินแดนรักษาเขตกันเจือนเนาะรวมทั้งการให้ร่มเงาอยู่ในเขตพัฒนาเขตแคมของหั่นและจะสังเกตเห็นว่าเทื่อนี้พวกเฮาปลูกไม้ไฮเนาะแล้วก็ไม้ให้ร่มจํานวนหลายจุดประสงค์ก็แม่นอยากดึงดูดเอาบรรดาสัตว์ป่าโดยเฉพาะแล้วแม่นนกเนาะเป็นที่อยู่อาศัยของนกของหนูของกระฮอกกระแตว่าซั่นซะต่อไปมันก็สิเป็นห่มเงาหลายแล้วอยู่ในเขตนั้นเนาะต้นไฮก็เป็นต้นไม้ที่สัตว์มักไปอาศัยเนาะหลักๆของเฮาอันละเนาะปลูกไม้ไฮและนอกจากการปลูกต้นไม้แล้วและกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกเนาะครบรอบ53ปีก็คือวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครบรอบ27ปีรวมทั้งวันเด็กน้อยสากลครบรอบ102ปีครับพวกเฮาก็ได้จัดกิจกรรมย่างเนาะภายหลังปลูกไม้แล้วพวกเฮาก็จัดกิจกรรมย่างในซึ่งสัญลักษณ์ว่าสรรสาเพื่อเฉลิมฉลองวันสําคัญดังกล่าวครับและการย่างก็แม่นเริ่มแต่จุดปลูกไม้ฮะแหละ
1: เจ้า
2: ไปหาเขตท่องเที่ยวแคมของของนครไกรสอนฮะเน
1: า
2: ะเพราะว่าเขตแคมของอันพวกเฮาก็แข่งกับโดยภายใต้การชี้นําของสหายเลขาพรรคแข่งเพิ่นก็นําพาสร้างพระใหญ่เน
1: า
2: ะพระสูงใหญ่เลยแหละสูงเฉพาะแต่ ผ่านพระบาทเพิ่นขึ้นไปหายอดก็แม่น39เมตรแล้วเนาะสูงอีหลีแล้วก็เป็นพระใหญ่หมายว่าย่างเป็นขบวนโดยมีการนําหั่นแหละเป็นผู้นําพาก็มีน้องน้อยนักเรียนเยาวชนอายุอนุชนพ่อแม่ประชาชนอยู่ในเขตดังกล่าวเข้าร่วมจํานวนเกือบ 3-400 คนพุ่นแหละ
1: เจ้า
2: เนาะย่างอันน่ะเพื่อเฉลิมฉลองแล้วก็รวมทางการโฆษณาเผยแพร่ไปพร้อมๆกันเนาะ
1: เจ้า
2: แล้วอยู่ในนครไกรสอนก็คือแข่งพร้อมเฮากันจัดพิธีอันน่ะ 3-4 เนื้อในสําคัญสําคัญคือนั่นนั่นแหละ
1: เจ้า
2: และพร้อมๆเดียวกันนะ
1: เจ้าเชิญเลยเชิญเลยว่าเลย
2: ครับเชิญๆ
1: อันน่ะระยะนั้นการย่างเพื่อสุขภาพนี่นะเตบอนปลูกเนาะจนไปหานะชุดที่ท่านได้เว้ามานี่ไกลไกลปานใดเจ้าระยะทางนี่ย่างเพื่อสุขภาพนี่
2: ประมาณเกือบลัก1เนาะไปกลับกับประมาณ2ลัก2กิโลเมตรเนาะ
1: เจ้า
2: หมายว่าย่างไปแล้วก็กลับเนาะย่างไปเกี้ยวอันน่ะเกี้ยวไปตามทางสายทางลักเนาะถ้าท่านมาสวรรณเขตก็สิคิดพาบอกมันมีสายทางลักที่เป็นเขตพัฒนามีตลาดกลางคืนแล้วก็มีห้างร้านร้านอาหารต่างๆอันนั้นมันย่างตามสายทางลักนั้นภายหลังสำเร็จไปฮอดอันน่ะสถานที่ไปฮอดชุดหมายฮั่นหอมเฮซักลักเมืองเนาะแล้วก็บ่อนสร้างพระใหญ่ฮั่นแล้วพวกเฮาก็เกี้ยวคืนตามทางแคมป์ของเนาะทางแคมป์ของที่เป็นฟุตบาทแล้วก็เป็นต้นไม้เป็นห่มสวยงามย่างตามนาแคมของเขตกันเชือนเนาะกลับคืนมาบนสถานที่ปลูกไม้รวมๆกับประมาณ2ลักเนาะไปกลับ
1: และท่านคันเว้าเรื่องเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้แล้วก็วันสิ่งแวดล้อมแล้วมันก็เป็นมันติดพันกันเนาะมันติดพันกันและการจัดกิจกรรมในเมื่อวานนี้ท่านเห็นว่าประชาชนก็คือผู้เข้าร่วมให้ความสนใจคือใดและเห็นได้ความสําคัญคือใด
2: เจ้าอันนี้เว้าร่วมเนาะเทื่อนี้ก็เป็นอีกเทื่อนึงเนาะที่พวกเฮากิจกรรมจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้และถ้าเทียบใส่กับอันในเมื่อก่อนเนาะเทื่อนี้พวกเฮาเฮ็ดร่วมกับนครไกรสอนเนาะแต่ละเทื่อผ่านมาแผนกสิกรรมพวกเฮาก็เฮ็ดเนาะแบบมอบหมายเฮ็ดอย่างใหญ่ไปแต่ละเมืองเนาะคือปีก่อนนี้พวกเฮาก็เฮ็ดกับเมืองอุทุมพรและปีนี้พวกเฮาเฮ็ดกับนครไกรสอนซึ่งเป็นนครหลวงของแขวงสวรรณเขตนี่และตามการสังเกตตีราคาเนาะติดพันกับวันสําคัญต่างๆต่างๆนี่นอกจากปลูกไม้แล้วเป็นวันเด็กน้อยแล้วก็เป็นวันสิ่งแวดล้อมและก็ได้รับความสนใจนั่นแหละเนาะได้รับความสนใจจากสังคมก็คือมหาชนมันแสดงออกอยู่บนว่าประชาชนเนาะอยู่ในเขตดังกล่าวติดพันกับสถานที่ปลูกไม้ของพวกเฮาหั่นก็แม่นเข้าร่วมเป็นขบวนแล้วก็เด็กน้อยเนาะเยาวชนเนาะนับตั้งแต่สาวหนุ่มเยาวชนนักเรียนอนุชนก็แม่นเป็นขบวนการเข้าร่วมแบบพร้อมเพียงเนาะแบบพร้อมเพียงแล้วก็ให้ความสนใจหลายนอกจากนั้นติดพันกับขบวนการดังกล่าวฮั่นก็สังเกตเห็นว่ามีหลายภาคส่วนเนาะที่เป็นกระบอกเสียงในการโฆษณาเผยแพร่บอกเป็นลักษณะเป็นอันเข้าห้องนั่นใดอันฟูอินเซอร์บอกหรือว่าเป็น
1: ผู้
2: อันนั้นมีซองมีซองของตัวเองมาถ่ายทำมานั่นแหละเพื่อออกข่าวหั่นน่ะเนาะเพราะว่ากิจกรรมพวกเฮาก็คือเว้าหั่นแหละมันหลายกิจกรรมแล้วก็เป็นแบบว่ารวมกันแม่นเทื่อนี้เป็นขบวนการใหญ่ปลูกไม้ก็แม่นปลูกไม้ใหญ่เนาะไม้ก็แม่นเป็นอุ้มพุ่นแหละเนาะปลูกไม้ดูไม้ให้หั่นว่ารวมกันแม่นปลูกไม้ใหญ่ผ่านมาก็แม่นปลูกไม้ตัวน้อยเนาะแล้วก็รวมทั้งขบวนการของสังคมมันแสดงออกเวลาพวกเฮาฮอดปัจจุบันนี้ก็เฉพาะสวรรณเขตพวกเฮาก็ได้ออกข่าวเนาะทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งโทรภาพภายหลังที่จัดพิธีแล้วหั่นนะเนาะก็แม่นมีคนติดตามหลายเนาะไป มีคอมเมนต์มีคำเห็นกดไลค์กดแชร์จำนวนหลายก็ถือว่าสังคมให้ความสนใจหลายและก็ให้เห็นได้ความสำคัญในการเฉลิมฉลองวันดังกล่าวนี้เนาะอันนี้ในนามส่วนตัวก็คือในนามผู้รับผิดชอบแขนงการและสังเกตที่ราคาคือนั้นนั้นเนาะนอกจากนั้นแล้วพวกเฮาก็ติดตามเนาะการจัดบรรดากิจกรรมต่างๆในขอบเขตทั่วประเทศโดยเฉพาะแล้วมันอยู่ทางศูนย์กลางอยู่แต่ละแข้งเนาะถือว่าขบวนการของพวกเฮานี่ก็บ่น้อยหน้าแหละเนาะสวรรค์เขตของพวกเฮานี่ก็ถือว่าสังคมในทั่วแข้งก็คือในทั่วประเทศนี่ก็ให้ความสนใจหลายเนาะ
1: เจ้า
2: จักแขกว่านั้นในนามส่วนตัว
1: เจ้าก็คือเป้าหมายหลักก็บ่มีหยังอันอื่นอันใดดอกทุกทั่วประเทศนี้แต่ละแขวงนี่ก็เป้าหมายก็เพื่อหยังก็เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้รับรู้ความหมายความสำคัญในการปลูกต้นไม้เพื่อให้เป็นป่าขึ้นได้มันส่งอากาศสดขึ้นได้แล้วก็ดีขึ้นได้กับดีต่อสิ่งแวดล้อมนี่และสิ่งแวดล้อมดีแล้วก็เฮ็ดให้อากาศที่เฮ็ดให้เฮาได้สูดดมอยู่ปัจจุบันนี้ซึ่งมันก็ปกป้องพวกมลพิษทางอากาศตื้มเนาะท่านเนาะและท่าน
2: ท่
1: านท
2: ั้
1: งแขวงสวรรณเขตเฮาก็คือฮู้แหละเว้าเรื่องระยะผ่านมาก็คือฤดูแล้งผ่านมาเนาะไฟไหม้ลามป่าในการจูดขี้เหงื่อซะซ้ายการจูดเพื่อทําการผลิตแน่อยู่ทั้งแขวงสวรรณเขตเฮาปีนี้เป็นคืนน่ะเดี๋ยวอยากให้เว้าสภาพโดยรวมให้หน่อยนึงเด้อเจ้า
2: เจ้าสภาพโดยรวมติดพันกับการคุ้มครองโดยเฉพาะระยะที่ฤดูแล้งผ่านมานี้เนาะเกี่ยวกับการจูดทากทางเนาะเพื่อเหตุการณ์ผลิตของพ่อแม่ประชาชนนะผ่านการติดตามของพวกเฮาเฉพาะสวรรณเขตของพวกเฮาก็แม่นบ่พบปัญหาอย่างหลายเนาะคือกันกับเบื้อง

0: การของกระทรวงแผนกพวกเฮากะพันขยายแจ้งการดังกล่าวหันแจ้งลงหาแต่ละเมืองเนาะเมืองก็ได้ลงสมทบกับบ้านเนาะแจ้งหาบ้านตื้มในการคุ้มครองการทากการทางและการร่วมทางการจุดเพื่ออันน่ะบ่ให้มีไฟไหม้ลามป่าฮะเนาะอันนี้เฉพาะแต่บุคคลที่เป็นต้นเหตุในการจุดป่าเฮ็ดให้มันมีจุดฮ้อนฮะส่วนเบื้องอันน่ะที่มันเกิดตามธรรมชาติปีนี้ก็ถึงว่าสิแห้งแล้งก็บ่มีปัญหาว่าอันน่ะเกิดไฟไหม้ลามป่าด้วยธรรมชาติฮะเนาะก็ถือว่าสวัสดิเขตพวกเฮาบ่มีปัญหาหยังเนาะเกี่ยวกับอันไฟไหม้ลามป่านี
1: ้เจ้าท่านเองฝากถึงประชาชนจังได๋ในการเอาใจใส่ในต่อเวียกงานการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมก็คือป่าไม้เพื่อให้อยู่เคียงคู่กับประชาชนชาวแขวงสวรรณเขตตลอดไปนี
0: ่เจ้าก็ถือโอกาสเนาะผ่านนะส่งข้าวส่งข้อความผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเฮานี้เนาะติดพันกับการอนุรักษ์รักษาป่าไม้ก็คือสิ่งแวดล้อมรวมทั้งชีวนานาพันธุ์โดยเฉพาะและอยู่แข่งสวรรณเขตของพวกเฮานี้เนาะก็อยากให้ทุกคนต้องเข้าใจเนาะแล้วก็เห็นความสำคัญของป่าไม้เนาะของทรัพยากรป่าไม้ถ้าพวกเฮาบ่พร้อมกันอนุรักษ์รักษาก็สิบ่เหลือไว้ให้ลูกให้หลานของพวกเฮาเนาะแต่ละปีทั้งพรรคและรัฐบาลเฮาก็เอาใจใส่แล้วก็มีคำขวัญออกอยู่ตลอดเนาะคือปีนี้ติดพันกับวันปลูกต้นไม้วันสิ่งแวดล้อมโลกวันเด็กน้อยสากลเนาะเพิ่นก็มีคําควรว่าพวกเฮานี่ถึงเวลาแล้วพวกเฮาต้องได้เอาใจใส่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการรักษาสภาพแวดล้อมให้มันอุดมสมบูรณ์แล้วก็สดใสขึ้นนั้นอันนี้แม่นมีความสําคัญแท้ๆและก็อยากเรียกร้องให้ทั้งพ่อแม่ประชาชนของพวกเฮาแหละเนาะคือในระเบียบการก็คือนิติกรรมในกฎหมายเพิ่นก็ได้กําหนดเนาะป่าไม้นี่ก็เป็นทรัพยากรอันล้ำค่าของชาติมันเป็นพันธะของทุกคนต้องได้อนุรักษ์ปกปักรักษาต่อร่วมกันบ่แม่นว่าภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งและแม่นเป็นความรับผิดชอบของภาครัฐต่างหน้าภาครัฐก็แม่นแขนงการเนาะคืออยู่ศูนย์กลางก็แม่นกระทรวงอยู่ท้องถิ่นก็แม่นแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของพวกเฮาแต่ในการคุ้มครองเนาะในการอนุรักษ์ปกปักรักษาแขนงการก็บ่สามารถเฮ็ดได้ทั่วถึงถ้าทุกคนบ่มีส่วนร่วมในการคุ้มครองในการบริบทรักษาปกปักรักษาป่าไม้และก็ทรัพยากรป่าไม้ของพวกเฮานี้ให้มันยืนยงและก็เคียงคู่กับสังคมเคียงคู่กับประชาชนของพวกเฮานี้เนาะและยิ่งไปกว่านั้นฮะในเขตชนบทในเขตบรรดาเมืองที่ติดแปะเนาะบันโดยเฉพาะบรรดาบ้านที่นอนใน3ประเภทป่าเนาะยิ่งมีความสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่ประชาชนอยู่ในเขตนั้นดังนั้นถ้ารักษาอนุรักษ์รักษาป่าไม้อุดมสมบูรณ์เนาะชีวนาฏพันธ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์มันก็เป็นเงื่อนไขให้พ่อแม่ประชาชนเฮาสามารถนำใช้เนาะแล้วก็สร้างเศรษฐกิจครอบครัวปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้นแต่บนพื้นฐานและแม่นปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายฮะแหละคือการนำใช้นี่กันเพิ่นก็ได้กำหนดละเอียดว่านำใช้อยู่ในเขตใดน้ำใสปริมาณเท่าใดเนาะในเขตที่รัฐจัดสรรให้อะไรเนาะว่ารวมกันคันมันอุดมสมบูรณ์คันแม่นมันติดพันกับปากกับท้องของพ่อแม่ประชาชนของพวกเฮารวมทั้งติดพันกับสภาพแวดล้อมในทั่วแข็งก็คือในทั่วประเทศ

0: กันป่าไม้อุดมสมบูรณ์สภาพอากาศของพวกเฮาก็สิดีฝนตกก็สิไปตามฤดูกาลเนาะค่า PM ต่างๆเนาะสภาพอากาศต่างๆหั่นก็สิบ่มีปัญหาคือดังกล่าวนี้เนาะคือสภาพปัจจุบันนี้
1: เจ้าและที่ผ่านมานี่มีบ่ท่านคันเว้าเรื่องป่าไม้เว้าเรื่องกันรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและมีบ่ผู้ลักลอบนี่ในระยะผ่านมา1ปีผ่านมานี่พบเห็นบ่ปรากฏการณ์ตัวนี้เกิดขึ้น
0: จ้ะอันนี้ก็ปราศจากบ่ได้เนาะก็ถือว่ายังมีสภาพการลักลอบการขุดค้นไม้การตัดไม้การทากทางป่าโดยที่บ่ถูกต้องนั้นเนาะโดยเฉพาะและแม่นบรรดาบ้านที่นอนอยู่ใน3ประเภทป่าเนาะจำนวนหนึ่งก็ยังมีการบุกรุกทั้งป่าสงวนป่าป้องกันป่าผลิตเพื่อทำการผลิตแต่ในนามคะแนนการพวกเฮานี่ก็ได้ลงสมทบกับทางเมืองกับทางบ้านเพื่อแก้ไขจำนวนหนึ่งก็ได้จัดสรรคืนบรรดาเนื้อที่การผลิตเนาะเพื่อให้ประชาชนได้ทำการผลิตแบบคงที่เนาะบ่ผิดลักษณะเลื่อนลอยทากทางไปเรื่อยๆแต่นอกจากนั้นแล้วมันก็ยังมีขบวนการที่มีการลักลอบการขุดค้นไม้ติดพันกับผู้บดีจำนวนหนึ่งอะแหละไปซุกยิ้วให้พ่อแม่ประชาชนตัดไม้ขายเนาะผ่านมาคือระยะนี้พวกเฮากระสุมใส่บ่ร่วมกันแม่นแข่งพวกเฮากระสุมใส่ในการต้านสกัดกั้นและแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์ยอดท่อต่างๆที่เกิดขึ้นในสวรรณเขตพัวพันกับคงเขตพวกเฮานี่ก็แม่นเรื่องอันสิ่งแวดล้อมเนาะอันใหญ่ๆอ่ะนะสิ่งแวดล้อมมันว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมก็แม่นอันน่ะเขาขุดค้นบ่อแห่เนาะเขาตัดไม้เนาะพวกเฮากระดมในการกวดกาลาตะเวนก็พบเห็นหลายๆกรณีที่มีการตัดไม้พวกเฮาก็ได้ยึดอายัดเนาะแล้วก็แก้ไขและติดพันกับขอบเขตที่บ้านที่มีเป้าหมายในการบุกรุกทั้งจับจองที่ดินเนาะบุกรุกทำลายป่าไม้หั่นพวกเข้ากับเอาระเบียบการนิติกรรมต่างๆลงไปโฆษณาเผยแพร่เนาะรวมทั้งนับตั้งแต่จะตั้งปฏิบัติอยู่ขั้นเมืองเนาะเพื่อให้เขาเข้าใจแล้วก็รวมทั้งบ้านเป้าหมายที่มีการบุกรุกหั่นพวกเข้ากับเอานิติกรรมไปเผยแพร่ว่ารวมก็ยังมีแหละปรากฏการณ์ยอดท่อมันก็ปัสจักบ่ได้เนาะเพราะว่าสวรรค์ในเขตของพวกเฮานี่เนื้อที่ป่าไม้ก็แม่นกว้างขวาง
1: เจ้าก
0: ว้างขวางที่สุดกว่ามหลายเปอร์เซ็นต
1: ์เ
0: น
1: า
0: ะและเนื้อที่ก็ 1,449,000 เฉพาะเป็นเนื้อที่ป่าไม้หั่นเน
1: า
0: ะก็แม่นกว้างขวางดังนั้นแล้วมันก็ปราศจากบ่ได้กระบวนการลักลอบการขุดค้นการตัดไม้การบุกรุกทำลายป่าเนาะจับจองที่ดินป่าไม้ต่างๆเนาะก็ยังมีสภาพการอยู
1: ่อ๋อก็ขอขอบใจท่านสุนันทาจุลมณีหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสวรรณเขตหลายๆเจ้าที่มาให้ความรู้แน่เว้าเรื่องกิจกรรมแน่แล้วก็มาให้รู้ว่าอยู่แขวงสวรรณเขตเฮาก็ได้เอาใจใส่ต่อเวียกงานนี้อย่างจริงจังอีหลีเป็นเจ้าการอีหลีทุกแขวงก็สิเป็นคือกัน
0: กระบวนการนั้นก็อยากเสริมเติมน้อยนึงได้บ่เจ้าเพราะว่าเว้ามันยังบ่ครบเทื่อเนาะอันกิจกรรมที่พวกเฮาเฮ็ดนะคือกิจกรรมที่อาณาแข่งเฮ็ดหันกับประมาณนั้นเนาะพวกเฮาจัดในสําเร็จเมื่อวานนี้เนาะก็มีหลายกิจกรรมเนาะมีปลูกไม้มีอย่างครับเป็นขบวนในเชิงสัญลักษณ์มีขบวนการอาณาเก็บขี้เหยื่อต่างๆอยู่ตามสถานที่เนาะคือกันกับหลายๆแข่งเพิ่นเฮ็ดว่ามีอย่างมื้อละถุงอะนะพวกเฮาเฮ็ดเป็นคนละถุงเนาะพวกเฮาเฮ็ดคนละถุงเนาะทุกคนต้องได้ถุงนึงเก็บขี้เหงื่ออยู่ตามสถานที่ต่างๆที่ท่องเที่ยวฮะเน
1: า
0: ะและนอกจากนั้นพวกเฮานั้นเป็นขบวนการใหญ่หนึ่งที่ไปจัดพิธีปลูกต้นไม้อยู่เมืองไซภูทองเนาะอยู่สถานที่ท่องเที่ยววัดธาตุพุทธน่ะนะ
1: เจ้า
0: เนาะพวกเฮาปลูกต้นไม้ใหญ่ได้เอาเป็นต้นไม้อันเป็นสัญลักษณ์อยู่ในเขตนั้นปลูกต้นจานเนาะต้นจานก็แม่นมีแต่ต้นใหญ่ๆพวกเฮาปลูก29ต้นเพื่อประดับประดาเขตท่องเที่ยวเขตธาตุพุทธนะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของแข่งพวกเฮาปลูก ดยแม่นการน้ําแข็งไปร่วมแล้วก็ทุกภาคส่วนไปร่วมขบวนการเมื่อวานนี้พวกเฮาก็ได้จัดแล้วก็มีพิธีการปลูกปล่อยปลาตื้ม
1: จ้า
0: เนาะและน้องนั่นฮะเนาะอะไรอันสําคัญนึงเรื่องติดพันกับขบวนการปลูกไม้เพื่อเฉลิมฉลองวันสําคัญต่างๆ 3-4 วันนี้และพวกเฮาหั่นยังสิได้สืบต่อปลูกตื้มอีกโดยเฉพาะแม่นการปลูกไม
1: ้
0: เพื่อประดับประดาตามสายทางเลขเก้าเนาะหลายแข่งบนมาคือสี่ฮู้เนาะสายทางเลขเก้าทางจากสวรรณเขตไปหาด่านลาวบ่าวต่อกับทางประเทศเพื่อนบ้านเมืองนะเวียดนามหั่นน่ะเนาะพวกเฮาก็สิปลูกตามสายทางหันตื้มอีกเนาะคิดว่าสิจัดภายในอาทิตย์นี้เนาะหรือว่าต้นอาทิตย์หน้าเนาะเพราะว่าเพื่อให้มันเข้ากับขบวนการที่พวกเฮายังเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันสิ่งแวดล้อมโลกสิ่งแวดล้อมสากลแล้วก็รวมวันทางวันเด็กน้อยนี้ว่ารวมกันเป็นพวกเฮายังสิสืบต่ออยู่สวรรค์เขตของเฮาแต่ปีนี้ตามแผนแล้วแม่นสิเฮ็ดเนาะสิซุกยูคาดหมายสู่ส่วนพวกเฮาก็สิให้มันได้ 10,245 เฮกตาร์เนาะในทั่วแข่งในนั้นก็ทั้งผู้ประกอบการทั้งภาครัฐแล้วก็ทั้งพ่อแม่ประชาชนของพวกเฮาเนาะอันนี้อยากเสริมตื้มขึ้นในนั้นเนาะอยากให้เห็นว่าสวรรณเขตพวกเฮานี่ก็เอาใจใส่แล้วก็เห็นความสําคัญวันดังกล่าวนี้และขบวนการจะตั้งปฏิบัติตัวจริงพวกเฮาก็ได้เฮ็ดเนาะผ่านมาขึ้นในนั้นแล้วก็สิสืบต่อเฮ็ดตื้มอีกเนาะ
1: เจ้าก็บ่แม่นแต่ว่าวันเดียววันเดียวนี่แต่ว่ามันจะเป็นเบิดปีพุ่นล่ะเนาะเพื่อนั่นในระยะที่ฤดูฝนนี่การปลูกมันก็เฮ็ดให้มันเติบใหญ่ไวเนาะมันก็เป็นช่วงของการปลูกอยู่แล้วเบิดปีนี้ก็สิให้ได้ทั้งหมด 10,000 กว่าเฮกตาร์เนาะท่านเนาะเจ้าเอาก็ขอขอบใจท่านสุนันทาหลายๆเจ้าที่ได้ให้เกียรติเก่าร่วมในรายการฮอบบ้านของพวกเฮาแต่ว่ายังมีหลายๆปัญหาที่จะต้องได้ขอเชิญท่านเข้าร่วมตื่มโดยเฉพาะก็เป็นการเก็บเกี่ยวพืชและดูแล้งและดูการก้าเกียมในฤดูฝนนี้ฤดูฝนนี้ไปฮอดใส่แล้วการต้านแล้งต้านท่วมนี่เด้ทั้งแขวงสวรรณเขตแล้วนี่ได้มีแผนรองรับขึ้นใดยังมีหลายๆปัญหาและสิได้เชิญท่านเข้าร่วมตื่มเด้อ
0: เจ้า
1: ขอบใจหลายๆท่านสุนันทาจุลมณีเจ้าโชคดีท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านสุนันทาจุลมณีหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสวรรณเขตเมื่อกี้นี่ท่านก็ได้มาเว้าให้ฮู้เปิ้ดเนาะแต่ละกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นในเมื่อวานนี้นี่ซึ่งทั้งแขวงสวรรณเขตนี่หลายกิจกรรมอีหลีบ่ว่าจะจัดอยู่ทั้งแขวงแน่แต่ละเมืองเพิ่นก็มีท่าแฮงของเพิ่นได้จัดคือกันตามเหตุความเหมาะสมเนาะเอาท่านผู้ฟังตอนนี้พวกเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจของทางรายการก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไป
2: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต่อเงินสมทบให้หรือบ่
3: ต่อให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงแต่แจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
2: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
3: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่อนเฮ็ดเวียกบ่อนสุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
2: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
3: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
4: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.laประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: ต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสุดท้ายของรายการฮอบบ้านพันเมืองท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการได้รับฟังท่านสุนันทาจุลมณีหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสวรรณเขตท่านก็ไม่ฮู้ละเอียดคักแน่เด้เว้าทางเรื่องแผนการกักเก็บปลูกไม้ในเบิดปีนี้ทั่วแขวงสวรรณเขตจะมีหน้าที่เท่าใด แล้วก็เวียกงานอื่นๆแล้วก็ระยะผ่านมาเพิ่นว่าเพิ่นก็ได้มีการโตเวียกงานรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็โตเวียกงานเรื่องกสิกรรมนี่หรือว่าสิ่งแวดล้อมนี่เพิ่นก็ได้มีปรากฏการณ์ยทอผ่านมานี่เพิ่นก็ได้มีการแก้ไขปรากฏการณ์ยทอต่างๆนี่เกิดขึ้นอย่างจํานวนหลายเติบที่เพิ่นได้แก้ไขซึ่งเวียกงานตัวนี้ก็เป็นเวียกงานหนึ่งที่บ่แม่นแต่ภายในแขนงการเกี่ยวของเท่านั้นต้องแม่นแขนงการอื่นๆก็ต้องมีส่วนร่วมคือกันก็โดยเฉพาะก็เป็นประชาชนนี่แหละต้องเป็นหูเป็นตานํากันเนาะในการรักษาสิ่งแวดล้อมก็คือปกปักรักษาต้นไม้ใบหญ้านี่แหละเพื่อให้มีความสีเขียวแล้วก็ปกคลุมเอาเวลาของรายการก็เบิดลงเพียงพอดีท่านผู้ฟังผู้ดําเนินรายการอัมไพวันวงอมทรพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสําหรับมื้อนี้ขอกล่าวคําว่าสบายดี
5: แพ็คเกจ 100,000 จีบใช้น้ํากันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
6: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลยที่ FM Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
7: แท้วะอีหลีวะ
6: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
7: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
6: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
8: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
9: เป็นจังได๋ลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
10: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบิดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
9: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
10: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องป่าของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
9: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
10: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโมทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น
8: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่หักแพงทุกท่านต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบัญหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์17โมงถึง18โมงดอกซ้อนทับนาทีดำเนินรายการสุทานฟังคือเก่าพบกันเมื่อนี้กุ่งกับวันอังคารวันที่23มิถุนาคิดศักราช2026ขึ้น9ค่ำเดือน8ปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2566ขออภัยพุทธศักราช2569ลืมต้นกันลงพบกันเมื่อนี้สืบต่อสนทนากับอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพเนาะมีรายการหลายคำศัพท์ที่สังหวมได้จากการประกอบส่วนของผลมีรายการมีคู่คำว่ารวมศูนย์และศูนย์รวมพึ่งพาอาศัยและเอื้อยอิงคำทั้งสามมีความหมายคือหรือต่างกันแล้วใดกรรมวิธีและวิธีการมีคำว่าบรรณาธิการและเฮียบเฮียงทีบตัวและบื่นตัวเนาะมี5คู่คำเมื่อนี้นะทั้งหมดเป็น10คำศัพท์มีรายการติดตามมาฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาบัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพ
1: รายงานสนทนาบัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหูลานุภาพ

0: ขณะนี้มีรายการพวมพระเกียรติตามพับฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่ดอกซ้อมติดต่อหาอาจารย์แสงฟ้าได้แล้วตอนนี้พลอยู่ในสายสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซ้อน
0: เจ้าเสียงแจ้งเป็นปกติดีเนาะอาจารย์
1: เจ้าปกติดี
0: เจ้าก็มีหลายคำศัพท์จะให้อาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงสู่ฟังเริ่มต้นคู่คำทำอิดแมนรวมศูนย์และศูนย์รวมอาจารย์เพียงแต่มันเปลี่ยนบนอยู่ก็สามารถเห็นให้ความหมายเปลี่ยนได้หรือบ่
1: สบายดีท่านผู้ฟังมีรายการนับถือหักแพงเมื่อนี้พวกเฮาก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ก็เริ่มต้นด้วยการอธิบายคู่คำรวมศูนย์และศูนย์รวมคำว่ารวมศูนย์และศูนย์รวมเป็นคำที่เกิดจากการสลับตำแหน่งของคำศัพท์เดียวกันนะเนาะแต่เมื่อสลับบอนกันแล้วจะเฮ็ดให้ประเภทคำโครงสร้างคำศัพท์และบริบทในการนำใช้ในชีวิตตัวจริงมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงดังรายละเอียดคืออย่างนี้รวมศูนย์เป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่ารวมนี่มันหมายถึงเอาสิ่งต่างๆไว้นํากันอยู่ว่าหลายๆภาคส่วนรวมเข้ากันศูนย์เป็นคำเข้าสันสกฤตคำเดิมจะออกเสียงว่าสุญญะเนาะสุญญะแล้วแปลงเสียงเป็นคำลาวาศูนย์ในบริบทนี้หมายถึงจุดใจกลางบอนโฮมเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นรวมศูนย์ก็หมายถึงเต้าโฮมอำนาจการตัดสินใจและทรัพยากรให้อยู่จุดเดียวคำนี้เน้นนักการกระทำวิธีการหรือระบบการบริหารที่รวบรวมเอาอำนาจหน้าที่หรือสิทธิ์ขาดทั้งหมดมาไว้อยู่บอนเดียวเนาะดังตัวอย่างว่าถ้ารัฐพวกเขายึดมั่นปฏิบัติหลักการประชาธิปไตยรวมศูนย์เพื่อความเป็นเอกภาพในการบริหารประเทศกินบอดอกซ้อน
0: อ
1: ันนี้เขาจะได้ยินเรื่อยๆเนาะประชาธิปไตยรวมศูนย์เขาจะมาดีเลยอีกตัวอย่างนึงบริษัทได้เปลี่ยนรูปแบบการจัดซื้อมาเป็นแบบรวมศูนย์อยู่สำนักงานใหญ่เพื่อควบคุมต้นทุนและงบประมาณเห็นป่ะอันนี้บางบริษัทก็จะเห็นแบบนี้อีกตัวอย่างหนึ่งข้อมูลทั้งหมดของลูกค้าจะถือรวมศูนย์ไว้อยู่ในระบบคลาวด์เดียวกันอันเป็นระบบอยู่ในคอมพิวเตอร์อยู่ในอินเทอร์เน็ตเนา
0: ะ
1: เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบเห็นป่ะอันนี้จะใช้คำว่ารวมศูนย์อันนี้เฮามักจะได้ยินเรื่อยๆโดยเฉพาะทางด้านการเมืองเนาะวันนี้มาเทียบใส่กับศูนย์รวมศูนย์รวมเป็นคำผสมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าศูนย์ที่ว่าเป็นคำจากเข้าสันสกฤตเนาะคำเดิมจะออกเสียงว่าสุญญะและก็แปลงเสียงเป็นคำลาวว่าศูนย์ซึ่งหมายถึงจุดใจกลางหรือว่าบอนโฮมและคำว่ารวมหมายถึงเอาสิ่งต่างๆไว้น้ำกันในหลายภาคส่วนรวมเข้ากันเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นศูนย์รวมก็หมายถึงจุดหรือบอนเต้าโฮมอันนี้อธิบายแบบสั้นๆถ้าว่าอธิบายยาวก็แมนสถานที่จุดหรือสิ่งที่เป็นใจกลางในการรวบรวมเต้าโฮมและบริหารจัดการสิ่งต่างๆเป็นต้นว่าคนข้อมูลสินค้าหรือกิจกรรมให้มาอยู่จุดเดียวกันเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนไหวและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดคำนี้นี่จะเน้นเนาะเน้นตัวบุคคลสถานที่หรือว่าสิ่งของที่เป็นจุดใจกลางที่เฮ็ดให้สิ่งอื่นหรือความรู้สึกของคนทั้งหลายลังไหลมาโฮมกันดังตัวอย่างพระธาตุหลวงเวียงจันทน์โอเพียงแต่เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนลาวทั้งชาติกินบ่ดอกซ้อน
0: เจ้า
1: ตัวนี้เล็กตัวอย่างนึงตลาดแห่งใหม่นี่จะกลายเป็นศูนย์รวมการค้าขาย และเป็นบอลกระจายสินค้ากิจกรรมที่ใหญ่ที่สุดทางภาคเหนืออันนี้ไม่เน้นสถานที่เนาะอีกตัวอย่างหนึ่งที่ว่าเน้นตัวบุคคลเป็นศูนย์กลางตั้งแต่พ่อแม่เสียชีวิตไปเพื่อให้ก็ได้เฮ็ดหน้าที่เป็นศูนย์รวมความหักแพงและความสามัคคีของน้องๆอยู่ในงานเป็นมารักษร
0: เจ้า
1: อันนี้เป็นศูนย์รวมผ่านมาพวกเราก็ได้ยินศูนย์รวมเพลงลาว
0: เป็นมารักษรแ
1: ต่ก่อนอยู่ตลาดเศร้าศูนย์รวมเพลงลาวแต่ว่าจะมีความหมายกว้างเนาะอันนี้แล้ววันนี้อาจารย์จะมาสรุปความแตกต่างรวมศูนย์กับศูนย์รวมรวมศูนย์อันนี้เป็นคำกริยาเน้นถึงการกระทำหรือระบบการบริหารที่รวบรวมเอาอำนาจหน้าที่หรือข้อมูลทั้งหมดมาไว้อยู่บนเดียวเช่นว่าประชาธิปไตยรวมศูนย์การเก็บกำข้อมูลแบบรวมศูนย์วันนี้ศูนย์รวมคำนี้เป็นคำนามเนาะเน้นถึงตัวบุคคลสถานที่หรือสิ่งของที่เป็นจุดใจกลางเกียรติให้สิ่งอื่นๆหรือความรู้สึกของคนหลั่งไหลมารวมกันเช่นว่าศูนย์รวมจิตใจศูนย์รวมการค้าศูนย์รวมเพลงราวแต่นี้เป็นต้นเนาะจะมีคือนั่นดอกซอนรวมศูนย์กับศูนย์รวมมีความหมายคือหรือต่าง
0: ต่างอาจารย์
1: ต่างกัน
0: ต่างกันต่างฮอดประเภทคำอาจารย์รวมศูนย์แม่นอันน่ะคำกิริยาศูนย์รวมแม่นคำนามเด้แต่ถามว่ามีความหมายอันน่ะคาบเกี่ยวหรือว่าห่วมกันก็มีเนาะอาจารย์เนาะเพราะว่าทั้งสองหันล้วนแต่เป็นบอลเต้าโฮมหั่นน่ะอาจารย
1: ์แม่นๆแล้วถ
0: ูกต้องต่างแต่กรณีในการเต้าโฮมหั่นก็จะต่างกันรวมศูนย์มันจะเน้นใส่การกระทำหรือว่าการบริหารหรือว่าอำนาจหน้าที่ทั้งหมดเอามาไว้เป็นบอนเดียวกันมาสันสาให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันส่วนศูนย์รวมเน้นใส่บุคคลเนาะอาจารย์เนาะสถานที่พอเป็นคำนามเด้ตัวบุคคลสถานที่สิ่งของให้มาโฮมอยู่บอนเดียวกันศูนย์รวมเครื่องใช้สำหรับแม่และเด็กตัวอย่างจังซี่เนาะอาจารย์เนาะโอ้เข้าไปหั่นก็แม่นครบรถแล้วแกใส่คันรถมาก็ได้แต่ครบอยู่หั่นเนาะบัดเรื่องของการกระทำการบริหารอำนาจเฮาพัดบ่ใช่ได้ว่าศูนย์รวมศูนย์รวม
1: น้องจะบ่ใช่จะมีแต่ใช่คำว่าศูนย์กลางเนี่ยซ่อน
0: เจ้าแม่น จะใช้ในกรณีที่ต่างกันเนาะมินได้การถามว่าความหมายคือกันบ่มันบ่คือมีรายการประเภทคำก็บ่คือแน่นอนว่าการใช้ก็ต้องมีกรณีเฉพาะที่แตกต่างกันคิดว่าคือสิได้แล้วเนาะอาจารย์เนาะยังมีเพิ่งพาอาศัยและก็เอื้อยอิง
1: เพิ่งพาอาศัยและเอื้อยอิงทั้ง3คำนี้เป็นคำกริยาเนาะซึ่งว่าเป็นคำครอบความหมายกันเด้อครับ
0: เจ้า
1: คำครอบความหมายบางเทื่อก็ใช้แทนกันได้เนาะเพิ่งพานั่นเป็นคำลาวเนาะเป็นคำลาวเดิมซึ่งจะมีคำว่าเพิ่งเนาะความหมายก็จะคล้ายๆคือกับเพิ่งนั่นแหละเพิ่งพานะแต่เวลาเว้าจะได้นำเอาคำว่าพานั้นมาเติมเข้าอีกบทซ้อน
0: เจ้า
1: เพิ่งกับเพิ่งพาเอามาใส่เพื่อเตือนว่าอันนี้เป็นคำซ้อนเพื่อเสียงฟังแล้วมันกับมวลหูบด
0: สัมผัสพยัญชนะค่ะอาจารย
1: ์แมนพอคือกันเด็กหมายว่ามาเป็นซ่อนเพื่อเสียงเพิ่งพานี่ก็มีความหมายเดียวกับเพิ่งเนาะซึ่งว่าก็หมายถึงอยู่น้ำเรื่อยหญิงใส่เนี่ยบัดเพิ่นอธิบาย
0: เออเน
1: าะไปเป็นอธิบายสมัยผมว่าความ
0: กับความ
1: มันจะคล้ายขึ้นกันเนาะมันจะรวมกันนะแต่ว่าปัจจัยแท้ๆแล้วมันมีอันแตกต่างกันแล้วสำหรับเพิ่งพาอาจารย์จะยกตัวอย่างเนาะระยะนี้เราต้องได้เพิ่งพาตนเองเป็นจุดนะถูกไหมเพิ่งพาอีกตัวอย่างนึงเพิ่งพาเทคโนโลยีหลายเกินไป สมองแบบเสื่อมไปนี่ดอกอ่อน
0: แม่นแท้เลยอาจารย์อันทุกมื้อนี่นี่อันธรรมดาตะกี้เนาะคันว่าบวกเลขนั่นนะก็ต้องได้คิดได้ใช้สมองได้จักหน่อยเดี๋ยวนี้นี่เอาจกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเข้าไปเครื่องคิดไรแล้วแม่นเอาบวกโลดบางเทื่อ7บวก5ก็ยังบวกเดี๋ยวนี้นะ
1: แม่น
0: บ่อยากคิดหยังเลย
1: แม่นเพิ่นก็นี่ถึงบอกเพิ่นย่านคิดบ่อยู่ใดจังว่าแสดงว่าเฮาม
0: ีการเพิ่งพาเออมันพาเทคโนโลยีหลายเกินไป
1: อืมนี่คืออย่างหนึ่งย้อนบ่ทันกุ้มตนเองข้าวคำแดงจึงต้องได้พึ่งพาพ่อแม่พี่น้องเห็นบ่อื
0: ม
1: ถ้าว่าเฮาบ่กุ้มตนเองก็ต้องได้พึ่งพาพ่อแม่แม่นบ่ต้อง
0: ตอนแท้อาจารย
1: ์นี่คือบ่ก็แม่นพึ่งพาพี่น้องนะฮะอันนี้แม่นคำว่าพึ่งพาที่หมายถึงอยู่นำหรือว่าเอื้อยยิงใส่มันนี่อาศัยนี่เป็นคำกริยาที่ได้เข้ามาจากภาษาปาลีคำเดิมจะออกเสียงว่าอาศัยเนาะอาศัยเมื่อมีซึ่งมีสามความหมายคำอิสของคำว่าอาศัยนี่หมายถึงอยู่พักหรือว่าดำรงชีวิตเช่นว่าเราอาศัยอยู่ต่างประเทศเป็นเวลาหลายปีอีกตัวอย่างหนึ่งเสืออาศัยอยู่ในป่าหมาอาศัยอยู่เงินคนส่วนนกอาศัยอยู่ต้นไม
0: ้
1: บอกต่อ
0: แม่
1: นอีกตัวอย่างหนึ่งคอยอาศัยอยู่บ้านแห่งนี้มาตั้งแต่เกิดอาศัยมีที่นี่ก็แม่นความหมายว่าอยู่พักดำรงชีวิตเนาะอันนี้มีความหมายที่หนึ่งความหมายที่สองอาศัยหมายถึงเพิ่งหรือว่าเพิ่งพาเห็นบ่เป็นว่าคำดีอาศัยมูคูเป็นผู้ช่วยเหลืออีกตัวอย่างหนึ่งคอยอาศัยไผก็บ่ได้ต้องอาศัยตนเองเป็นต้นตอบ่ดอกตนเป็นที่เพิ่งของตนเห็นเด้อดอกซ้อนตัวนี้นะ
0: แม่น
1: อีกตัวอย่างหนึ่งลาวอาศัยพ่อแม่เป็นจุกนะเห็นบ่ก็หมายคือกันกับเพิ่งพาความหมายที่สองหมายว่าใส่แทนกับเพิ่งพาได้ความหมายที่สองวันนี้ความหมายที่สามของคำว่าอาศัยก็หมายถึงอิงใส่เช่นลาวอาศัยความตำนานในการใส่ภาษาต่างประเทศในการทำมาหากินเห็นบ่
0: จ้า
1: อาศัยความตำนานในการใส่ภาษาคือผู้นี้อาจจะเป็นลามในดอกซ้อนคือวานโ
0: อ
1: นลู
0: กเออแม
1: ่ลามได้เงินหลายบนดอกซ้อน
0: ได้หลายได้อาจารย
1: ์โอ้ได้หลาย
0: คิดไรเป็นเงินเงินตาได้อาจารย
1: ์แพงแพง
0: แม
1: ่อีกตัวอย่างหนึ่งลาวอาศัยตึ้มเหล่มนี้ในการซอกหาข้อมูลเพื่อมาวิเคราะห์อยู่ในบทวิทยานิพนธ์เห็นบ่อาศัยผู้หมายก็ว่าอิงใส่ละอีกตัวอย่างหนึ่งลาวอาศัยเงินจำนวนนี้เพื่อใช้ในการลงทุนเฮ็ดธุรกิจเห็นบ่ดอกซ้อน
0: อ
1: ันนี้เป็นอาศัยซึ่งมี3ความหมายความหมายที่1แม่นอยู่พักดำรงชีวิตความหมายที่2แม่นพึ่งหรือว่าพึ่งพาความหมายที่3หมายถึงอิงใส่อันนี้คือกับบริบทการนำใส่นอนสอน
0: เจ้า
1: บัดนี้มาคำที่3เอื้อยอิงเอื้อยอิงนี่เป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าเอื้อยก็หมายถึงอิงเครื่องเห็นบ่ปะอิงก็หมายถึงเนื่องแปะใส่เครื่องใส่อาศัยก็ได้ดอกซ้อนเมื่อสองคำนี้ผสมกันเป็นเอื้อยอิงก็หมายถึงอิงอาศัยไผเพิ่งพาจังตัวอย่างว่าเขาบ่ควรเอื้อยอิงผู้อื่นหลายเกินไปเห็นบ่คำว่าเอื้อยอิงผู้อื่นหลายเกินไปเป็นใดดอกซ้อน
0: เขาก็สิช่วยเหลือตัวเองบ่ได้จักเถื่อเด้อาจารย
1: ์แม่นช่วยตัวเองบ่ได้ก ัวบ่สามารถเป็นเอกราชได้จักเทื่อ
0: ยืนบ่ได้ด้วยตัวเอง
1: ยืนบ่ได้ด้วยตัวเอง
0: เอ้าเป็นแนวใดอีกแล้วขออภัยนําเพิ่นมีรายการหลายๆเนาะเอาเพลงขึ้นหน่อยนึงดอกซ้อนติดต่ออาจารย์คืนนี้เทื่อนึงก่อน

0: สบายดีอาจารย์อีกเธอหนึ่ง
1: อะโลอะโล
2: สบายดี
1: เจ้าสบายดีอีกเธอที่สองอาจารย์โอ้สัญญาณตกแมนแมนสายลุดไป
2: อาจารย์ก็ว่าไปจน
1: แม่นแม่นอาจารย์ต้องเว้าอ่ะนะคำว่าเอ้ยอิงหันคืนอีกบาทหนึ่ง
2: เจ
1: ้
2: า
1: เจ้า
2: ท่านท่านอี
1: เอ้ยอิงอาจารย
2: ์เอ้ยอิงเจ้าเอ้ยอิงเป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำเอ้ยกับหมายถึงอิงเครื่องอิงหมายถึงเนื่องแปะใสเครื่องใสหรือว่าอาศัยเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นเอ้ยอิงก็หมายถึงอิงอาศัยอาศัยไผ่พึงพาดังตัวอย่างว่าเขาบ่ควรเอื้อยอิงผู้อื่นหลายเกินไป
1: เจ้า
2: บ่อีกตัวอย่างหนึ่งเรามีนิสัยมักเอื้อยอิงและทิ่มความรับผิดชอบให้คนอื่นดีบ่นิสัยแบบนี้ดอกสอน
1: บ่ดีได้อาจารย
2: ์บ่ดีแม่นพวกเขาต้องแก้ไขแนวคิดคล้องเดิมที่มักเอื้อยอิงแล้วก็ต้องปะละความเสื่อถือแบบงมงาย
1: อ
2: ันนี้เป็นตัวอย่างของคำว่าเอื้อยอิงพร้อมด้วยนิยามเนาะวันนี้อาจารย์จะมาสรุปความแตกต่างของทั้ง3คำนี้พึ่งพานี่มีลักษณะการอยู่นำหรือว่าเอื้อยอิงใส่การนำใส่นี่มักใส่ในบริบทการเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากคนอื่นหรือสิ่งอื่นในการดำเนินชีวิตอาศัยตัวมีความหมายกว้างที่สุดเนาะซึ่งรวมเอา3ด้านคือ1หมายถึงอยู่หรือว่าพักเซา2ก็หมายคือกันกับเพิ่งพาเนาะหมายพึ่งพา3เลยเป็นอิงใส่และการนำใส่บัตรใส่ได้หลากหลายบริบททั้งกับบอลยูวัตถุบุคคลความมุ่งหรือว่าเงินทุนสิ่งนำอาศัยส่วนเอื้อยอิงก็หมายถึงการอิงอาศัยหรืออาศัยภัยเพิ่งการนำใส่คำว่าเอื้อยอิงนี่มักใส่ในแง่ลบที่ดอกซ้อน
1: เจ้าก็หมายทั้ง
2: เพื่อทำนี้เนาะเพื่อตำหนิแนวคิดหรือวันใสที่มักชิมความหักชอบอื่นหรือว่าบกพุ่มตนเองขณะดอกซ้อนดังนั้นคำว่าเอื้อยอิงหรือแมนยูอันเวลาเขาอธิบายอันนั้นเพิ่งพาเอื้อยอิงใส่แต่ว่าบัดใส่ตัวจริงในเอื้อยอิงความหมายมันมักอยู่ในด้านลบเป็นว่ามักเอื้อยอิงผู้อื่นจริงสิคือว่าก็อยู่ในแง่ลบชวนลายแต่ว่ามันมีคนว่าให้เขาว่าโอ้ยจะสู้เอื้อยอิงแต่ผู้อื่นหลายอันที่เป็นลักษณะตำหนิได้ตกซ้อน
1: แม่นแท้
2: และขอสรุปเพื่อให้จือจำง่ายๆนี่พึ่งพาแม่นการอยู่นำหรือว่าอิงใส่เพื่อดำเนินชีวิตอาศัยแม่นการพักเซาหรือมูลใส่สิ่งใดสิ่งหนึ่งอันนี้เป็นความหมายกว้างที่สุดนอกสำหรับอาศัยเอื้อยอิงแม่นนิสัยหรือว่าแนวคิดที่มักเพิ่งคนอื่นบอกง่ายๆมักใส่ในทางหลบอันนี้แม่นสรุปโดยย่อนี่คือนั่นดอกซ้อน
1: เจ้าอาศัยนี้กว้างกว่าหมู่เนาะกว้างหลายอาจารย์ใส่ได้ในหลายกรณีบ่คืออันพึ่งพาพึ่งพานี่เขาจะเว้าแต่เรื่องเงินนะการอยู่นำหรือว่าเนี่ยเฮียงห้องความช่วยเหลือนำคนอื่นในการดำเนินชีวิตว่าเฮ็ดแล้วได้เฮาสิเติบโตขนาดเนาะอาจารย์เดี๋ยวนี้นี่อาจจะยังพึ่งตัวเองบ่ได้ยังบ่กุ้มว่าสิซะต้องได้พึ่งพาผู้อื่นเนี่ยจุดเน้นนี่มีแต่เท่านี้เนาะส่วนนั้นอาศัยนี่อู้หลายกรณีที่เฮาใช้เนี่ยการดำเนินชีวิตกะแมนอ๋อขออภัยนะมีรายการเป็นแล้วได้อีกแล้วเอาเพลงขึ้นบัดหนึ่งก่อนเลย

0: ฮัลโหลอาจารย์
1: เจ้า
0: โอ้เป็นอะไรวันนี้คือว่ามีอุปสรรคหลายแท้ลดสองเดือนแล้วแต่ว่าก็พอดีแล้วเนาะพึ่งพาอาศัยแล้วก็เอื้อยอิงมีรายการถามว่าคำทั้ง3นี้ความหมายคือกันโบก็อาจารย์ได้ซี้แจงไปแล้วมันก็บ่คือเนาะเพียงแต่ความหมายนี่ก็มีบ่อนห่วมกันเพราะว่าเวลาอธิบายก็อธิบายซึ่งกันและกันนะอาจารย์แต่ว่าอาศัยนี้ความหมายอย่ากว้างกว่าหมู่ส่วนพึ่งพานี่จะเน้นแต่เรื่องของอันนะการขอความช่วยเหลือนำคนอื่นในการดำเนินชีวิตในเวลาที่ว่าเฮายังบ่สามารถกุมตัวเองได้ส่วนว่าเอ้ออิงก็ความหมายไปทั้งลบอาศัยนี่ความหมายกว้างการดำเนินชีวิตกับแมนพึ่งพากับแมนอิงใส่กับแมนเนาะใส่ในกรณีเฉพาะที่ต่างกันมีรายการเอาครูคำต่อไปเลยกรรมวิธีและวิธีการอาจารย์
1: เจ้าคำว่ากรรมวิธีและวิธีการเป็นคำนามที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนและรูปแบบการดำเนินงานถึงว่าทั้งสองคำนี้จะสื่อถึงหนทางหรือว่าขั้นตอนในการเก็บสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือกันแต่ในทางโครงการหรือว่าเข้าภาษาในจุดเน้นนะในการนำใจก็มีความแตกต่างกันคืออย่างนี้กรรมวิธีเป็นคำผสมประเภทคำนามจากเข้าปาลีประกอบด้วยคำว่ากรรมะที่หมายถึงการกระทำหรือว่าเวียกงานผสมกับคำว่าวิธีวิธีนี่หมายถึงแนวทางที่จะเฮ็ดแบบอย่างหรือว่ากฎเกณฑ์เมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นกรรมวิธีก็หมายถึงวิธีดำเนินการขั้นตอนหรือลำดับการเคลื่อนไหวที่ดำเนินต่อเนื่องกันไปอย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายใดหนึ่งคำนี้มักใช้ในกระบวนการผลิตหรือว่าเวียกงานเฉพาะใดหนึ่งและคำนี้เน้นนักถึงขั้นตอนที่ต่อเนื่องกันอย่างเป็นระบบตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงผลสำเร็จมักมีลักษณะเป็นเทคนิควิทยาศาสตร์หรือการผลิตทางอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพของวัตถุดังตัวอย่างว่าโรงงานแห่งนี้ใช้กรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยเพื่อเปลี่ยนน้ำยางพลาธรรมชาติให้กลายเป็นยางรถที่มีคุณภาพ อันนี้มันเน้นขั้นตอนการแปรรูปเนาะจากยางพลาธรรมชาตินั้นให้กลายมาเป็นยางรถถือว่ามีหลายขั้นตอนบทซ้อน
0: แน่นอนอาจารย์คิดว่ามี
1: อะไรอันนี้จึงใช้คำว่ากรรมวิธีในการผลิตเห็นบ่คือว่าโครงงานอย่างนี้ใช้กรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยเพื่อเปลี่ยนยางพาราธรรมชาติให้กลายเป็นยางรถที่มีคุณภาพเนาะอันนี้มันในบริบทการผลิตหรือว่าอุตสาหกรรมมันนี่ในบริบทวิทยาศาสตร์ทางด้านเคมีเนาะนักวิจัยกำลังศึกษากรรมวิธีการแยกธาตุพิษออกจากสมุนไพรเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเน้น

0: างทีจะเฮ็ดแบบอย่างหรือกฎเกณฑ์ผสมคำว่าการการในที่นี้หมายถึงสิ่งที่จะเฮ็ดหรือว่าเวียดเมื่อสองคำนี้ผสมกับกันเป็นวิธีการก็หมายถึงรูปการเทคนิคหรือสองทางเฉพาะที่จะเลือกใส่ในการลงมือปฏิบัติเพื่อให้กรรมวิธีนั้นสำเร็จผลยินบอดอกซ้อนเวลาเราถึงกรรมวิธีการเพื่อนเวลาอธิบายมีงามของวิธีการก็มีคำว่ากรรมวิธีเห็นบอกคำนี้มันเน้นนับถึงรูปแบบเนาะสองทางหรือเครื่องมือที่เลือกเอามาใส้เพื่อแก้ไขปัญหาหรือเฮ็ดเวียกสำเร็จมักมีลักษณะกว้างขวางเป็นแนวคิดเอกศาสตร์หรือว่าพฤติกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลือกได้หลายวิธีดังตัวอย่างว่าครูอาจารย์ควรซอกหาวิธีการสอนใหม่ๆที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียนเห็นบ่อันนี้มันในบริบทการศึกษาหรือว่าการสอนถือว่าเน้นรูปแบบหรือว่าเทคนิคการสอนวิธีการสอนยกตัวอย่างหนึ่งพวกเขาต้องยืดห้อนค้นคั่วหาวิธีการประหยัดพลังงานภายในองค์กรเพื่อลดผ่อนรายจ่ายอันนี้มันเน้นช่องทางเลือกเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: เพราะว่าพลังงานโดยเฉพาะมันไฟแล้วไฟฟ้าเนาะถ้าว่าเขามีวิธีการประหยัดไฟฟ้าได้อยู่ในโครงการพวกเขาเพื่อลดผ่อนรายจ่ายอันนี้ถือว่าดีด้วยเน
1: า
0: ะมันดอกซ้อน
1: เจ้าแมนแท้
0: เป็นการประหยัดอย่างหนึ่งเรียกตัวอย่างหนึ่งการขายสินค้าออนไลน์ในปัจจุบันมีวิธีการเข้าหาลูกค้าที่หลากหลายผ่านสื่อสังคมออนไลน์อันนี้ก็เป็นเงื่อนรูปแบบการดำเนินงานเนาะปัจจุบันมีหลายคนก็มักซื้อสินค้าทางออนไลน์เด็ดกซ้อน
1: เจ้า
0: แม่ดอกซ้อนมากบอก
1: แม่และอาจารย์เพิ่มสะดวกสบายถ้าหากว่าโชคดีนี่ใครได
0: ้แม่จังเจ้าอันหมายก็ว่าได้สินค้าแบบบกุ้งกับที่เขาโฆษณาน่ะ
1: เจ้า
0: จริงบอกอันนี้ก็เป็นใส่เข้ามาวิธีการวันนี้อาจารย์จะมาสรุปรวมเนาะกรรมวิธีนี่มีขั้นตอนการเฮ็ดเวียกที่เป็นลำดับชัดเจนเน้นว่าต้องเฮ็ดตามขั้นตอนใดๆเช่นว่ากรรมวิธีการผลิตส่วนคำว่าวิธีการแม่นรูปแบบหรือสองทางเลือกในการเฮ็ดเน้นว่าจะเฮ็ดด้วยรูปแบบใดเป็นวิธีการสอนวิธีการแก้ไขปัญหาเห็นป่ะทุกสอนคือกันบ่ทั้งทางที่มีคำว่าวิธี
1: ก็ความหมายนี้ห่วมกันอยู่อาจารย์แต่ว่ามันพัดซี่โบมันคือกันอ้อยต้อยไง
0: แน่
1: เพราะว่า
0: คือว่าเพราะว่าอันนั้นกรรมวิธีมันจะเป็นขั้นตอนเนาะ
1: แน่
0: ตัวอย่างคือจากอย่างคลาที่อาจารย์อธิบายอย่างคลาเมื่อเป็นยางเนาะยางรถนะ
1: มาเป็นยางรถหรือว่ามาเป็นเสื้อนอนหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่หับไส้ในชีวิตประจำวันอันอื่น
0: มันจะมีขั้นหลายขั้นตอนเ
1: น้นเรื่องการผลิตประสันซาอาจารย
0: ์เนี่ยแหละเน้นการผลิต
1: การผลิตซีเมนต์อันนะผลิตน้อยผลิตใหญ่นี่นะเนาะเอิ้นมาเป็นลักษณะอุตสาหกรรมหรือว่าหับไส้แบบขนาดน้อยนี่ก็เขาสามารถใช้คำนี้ได้กับมาวิธีเนาะซีเมนต์เครื่องจักรหรือว่าหรือว่าอันอื่นๆเนาะที่ว่าบ่ได้ใช้เครื่องจักรอ่ะนะก็สามารถใช้ได้นะเนาะอาจารย์เนาะ
0: แม่น
1: กรรมวิธีแม่นหมายถึงขั้นตอนหรือว่าวิธีการในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุเป้าหมายใดหนึ่งมันก็จะเป็นลักษณะคือกันกับต้องสู้ที่ว่ามันเกาะใกล้กันไปแล้วนี่ได้เนาะอาจารย์มันจะมีมโนภาพที่แจ้งแล้วนี่กรรมวิธีส่วนวิธีการนี่คิดว่ามันความหมายยักกว้างหน่อยนึงเลยอาจารย์คันสิเว้าเรื่องอันการผลิตนี่ก็ได้การผลิตนี่สมมุติว่าอันผลิตอันเอายางพารามาผลิตเป็นอันยางตีนรถนี่มีวิธีการคือแนวใดเนาะสิก็เข้าใจได้เนาะอาจารย์ความหมาย
0: เจ้าได้เพราะว่าวิธี

0: ีการนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของกำลังพิธีก็ได้
1: เจ้า
0: คุณหมอโดยเฉพาะในการพิธีนะคุณกระบอกแต่ว่าวิธีการในการเอายางเอายางพลาหันเอาน้ำยางพลาเย็ดเนี่ยได
1: ้
0: คุณบอกดอกซ้อน
1: มัน
0: ต้องมีวิธีการนี
1: ้เออเอาบ่เป็นกระบอได้เออต้องมีอาจวิธี
0: เอาจะเห็นรูปแบบใดวิธีใดเนาะเพื่อจะเอายางน้ำยางพลาหันมาและหลังจากนั้นก่อนจะเอาไปเปลี่ยนเย็ดเป็นยางรถหรือว่าไปเย็ดเป็นนั่นเสื้อนอนหัน
1: เจ้าม
0: ันก็ต้องผ่านขั้นตอนหลายขั้นตอนดิ
1: แม่นแต่ว่าวิธีการ
0: แต่ละขั้นตอนมันจะมีวิธีการของมันอีกแม่นบ่ดอกซ้อน
1: เจ้าแม่น
0: ข
1: ั้
0: นตอนหมายว่ามีวิธีการของมันค
1: ือ
0: ว่าลักษณะนั้น
1: และวิธีการนี้เฮายังใช้ในทางทั่วๆไปที่บ่แม่นการพิษตัวอย่างว่าจะเอาลูกเข้าเฮียนโรงเฮียนนี่นี่มีวิธีการลงทะเบียนคือแนวใดเนาะอาจารย์
0: ก็ได้ว่าได
1: ้หรือว่าอันอาหารสนิดนี่นี่วิธีกินเฮ็ดแนวใดมันก็ต้องมีได้เออตัวอย่างว่าอันพันเมี่ยงจังซี่นะเครื่องนี่มันมีหลายอันนี่มันสิเอามาใส่ถ้วยแล้วสิคนก็บ่ได้ผัดมีวิธีอีกเอาใบพักมาเอาอันนี้เครื่องเคียงใส่นี่เฮาสามารถใส่ทั่วๆไปได้เนาะวิธีการนี่นะเออแต่ว่ากรรมวิธีนี่จะเน้นเรื่องของขั้นตอนในการผลิตหรือว่าการแปรรูปต่างๆ
0: จ
1: ้ะซั่นมันก็บ่คือกันอ้อยต้อยมีรายการเลยแล้วก็สิแทนกันทุกกรณีก็บ่ได้คือเฮาสิลงทะเบียนเฮียนเฮาสิว่าอันกรรมวิธีในการลงทะเบียนเฮ็ดเท่าใดโอ้หมู่ก็สิหัวขอนแล้วเพราะว่าใส่บ่ถูกกรณีเนาะหรือว่ากรรมวิธีในการกินอาหารสนิดนี้นี่เฮ็ดแนวใดก็บ่แม่นอีกนะแต่ว่าวิธีการนี่พัดว่าไปแทนกรรมวิธีหั่นได้อาจารย์
0: บางเถื่อในกรณีอันเป็นแกนที่ขั้นตอนของกรรมวิธี
1: แมนการผลิตนะมีวิธีการเนาะใดมีกรรมวิธีเนาะใดซี่มีรายการต้องใส่ให้ถูกกรณีคิดว่าก็คือสิได้แล้วอาจารย์คือคำต่อไปมันคือกันบ่ระหว่างบรรณาธิการกับเฮียบเฮียงอาจารย์
0: อาจารย์ก็ตอบรวดเนาะทั้ง2คำต่างกันความหมายต่างกันคำว่าบรรณาธิการและเนี่ยยังเป็นคำศัพท์สำคัญในเรื่องงานวิสาการคือมวลชนและการผลิตสิ่งพิมพ์เนาะถึงว่าทั้งสองคำจะเกี่ยวข้องกับการจัดการจัดการเนื้อในของตัวอักษรนะแต่ในทางโครงสร้างเข้าภาษาและบทบาทนาทีมันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนรายละเอียดมีคือในนี้บรรณาธิการเป็นคำผสมแบบสนธิประเภทคำนามจากเข้าบาลีประกอบด้วยคำว่าบรรณาบรรณาหมายถึงหนังสือใบไม้หรือว่าเอกสารก็ได้สนธิกับคำว่าอธิการเป็นบทอักษรหมายถึงผู้เป็นใหญ่หรือว่าหัวหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ปกครองหรือว่าควบคุมนะเมื่อสองคำนี้สนธิกับกันเป็นบรรณาธิการก็หมายถึงผู้คัดเลือกที่ภูมิปรับปรุงและรับผิดชอบเรื่องลงพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆผู้คัดเลือกที่ภูมิปรับปรุงและรับผิดชอบเรื่องลงพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆหรืออธิบายให้กว้างออกก็หมายถึงผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการคัดเลือกกวดแก้กวดกาตัดสินใจและควบคุมคุณภาพของเนื้อในทั้งหมดในสื่อสิ่งพิมพ์ให้เป็นไปตามทิศทางที่กำหนดไปเห็นบ่และบรรณาธิการคือว่ามีอำนาจในการอนุมัติผลงานเด็ก
1: เจ้า
0: เป็นถ้าว่าปึ้มบ่เนื้อในของปึ้มมันผิดจากแนวทางของพรรคเลราชและเพิ่นบ่ให้พิมพ์ได้ดอกซ้อน
1: เจ้าแม่นแท้
0: อันนี้เลยแม่นบรรณาธิการและเป็นผู้ตัดสินเห็นบ่มันนี่อาจารย์จะยกตัวอย่างประธานคณะกรรมการได้มอบหมายให้บรรณาธิการบริหารเป็นผู้กวดกาขันสุดท้ายก่อนจะส่งต้นฉบับไปลงพิมพ์เห็นบ่ก็คือว่าบรรณาธิการบ่ว่าเป็นบรรณาธิการต้องเป็นผู้กวดแก้ว่าซั่นซะเบิ่ง เป็นขั้นสุดท้ายเนาะแน่ใจว่าบุ้มยังคิดพลาดแล้วเนื้อในกับสอดคล้องกับแนวทางการเมืองของพรรคเลยล่ะแล้วก็บุ้มมีการสะกดผิดสังกัดหลังจากดึงไว้เงียบห้อยแล้วก็ส่งต้นฉบับไปอุ้งพิมพ์ด้วยแล้วเป็นมรดกซ้อน
1: เจ้า
0: อันนี้เป็นบริบทสิ่งพิมพ์บัดนี้อันนี้บริบทของสื่อมวลชนเนาะรายงานข่าวบทนี้ต้องผ่านการกวดกาและอนุมัติจากบรรณาธิการข่าวการเมืองเพื่อความถูกต้องตามจรรยาบรรณเห็นบ่เขาฟังข่าววิทยุข่าวโทรภาพก่อนที่ออกข่าวได้เพิ่นก็ต้องกวดแก้ก่อนมันบ่ต้องผ่านบรรณาธิการ
1: เจ้าแม่นแท
0: ้เห็นบ่ต้องผ่านบรรณาธิการอาจจะมีบรรณาธิการข่าวการเมืองบรรณาธิการข่าวกีฬาอย่างต่างๆเห็นบ่ตัวนี้และอีกตัวอย่างนึงปัจจุบันคำแดงเช็ดเวียดในตำแหน่งบรรณาธิการวารสารด้านวัฒนธรรมและภาษาศาสตร์ตำแหน่งบรรณาธิการวารสารนี่มันเฮ็ดหยังกับซ่อน
1: อวดและอาจารย
0: ์เป็นผู้กวดคือว่าถ้าว่ามีความผิดเนาะถ้าว่ามีเกิดมีความผิดพลาดต่างๆนี่บรรณาธิการนี่เป็นผู้รับผิดชอบนะ
1: เจ้าแมน
0: เพราะว่าถึงผู้กวดเลยแล้วก็อันหมายก็ว่าตัดสินใจว่าเออบุตรมีได้แล้วก็เอาออกนะแต่ว่ามีอย่างคิดพลาดมาแล้วบรรณาธิการนี่แหละเพิ่งจะเอิ้นไปแล้วนอกจากนั้นเนาะคำว่าบรรณาธิการนอกจากจะเป็นคำนามแล้วยังสามารถเป็นประเภทคำกริยาได้ซึ่งหมายถึงกวดแก้ต้นฉบับตึ้มหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆที่ถูกต้องทางเงื่อนในและกุกาเป็นบอกหมายถึงกวดแก้แล้วก็สั้นๆก็เป็นกวดแก้และบรรณาธิการครับว่าเป็นคำกริยาดังตัวอย่างมาหลังจากพี่นักเขียนส่งบทความมาให้แล้วค่อยต้องได้ใช้เวลาหมดคืนเพื่อบรรณาธิการเงื่อนในทั้งหมดให้ถูกต้องตามหลักวิธีก่อนและรูปแบบของวารสาร
1: เป็
0: นบทซ้อนตรงนี้เล็กตัวอย่างนึงคณะกรรมการกำลังเล็งบรรณาธิการต้นฉบับวัจนานุกรมฉบับใหม่เพื่อให้ทันกำหนดการจัดพิมพ์ในท้ายปีนี้หรืออีกตัวอย่างหนึ่งท่านสำนักพิมพ์ได้มอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณคดีภาษาศาสตร์บรรณาธิการอุ้มนวนิยายแปลเล่มใหม่ให้มีถ้อยคำที่สวยสวยงามตื่นอีกอันนี้แน่นตัวอย่างบรรณาธิการที่หมายถึงกวดแก้บัดนี้มาเทียบใส่คำว่าเงียบเงียงเงียบเงียงนี่เป็นคำผสมแบบคำซ้อนประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าเงียบก็หมายถึงจัดให้เป็นระเบียบซ้อนกับคำว่าเงียงก็หมายถึงจัดให้เป็นระเบียบตามลำดับเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นเงียบเงียงก็หมายถึงจัดแยงข้อมูลให้เป็นระเบียบโดยเน้นการนำเอาข้อมูลข้อความหรือเรื่องราวจากแหล่งต่างๆมาจัดแยงปรับปรุงถ้อยคำและห้อยเงียงเข้ากันให้เป็นเรื่องราวที่อ่านเข้าใจง่ายและเป็นระเบียบเห็นบ่ครับซ้อนดังตัวอย่างบาคณะวิชาการกำลังประชุมเพื่อเงียบเงียงปรับคู่มือการเรียนการสอนวิชาภาษาลาวฉบับปรับปรุงใหม่อีกตัวอย่างหนึ่งคอยได้รวบรวมเอาบทความวิจัยจากหลายๆบทมาเงียบเงียงใหม่ให้กลายเป็นบทวิเคราะห์ที่อ่านเข้าใจง่ายนอกจากนั้นเนาะเงียบเงียงสามารถใส่ในบริบทดนตรีได้ดอกซ่อนตัวอย่างเช่นว่าเพลงพื้นเมืองลาวบทนี้ได้รับการเงียบเงียงทำนองใหม่โดยการเพิ่มเสียงแคนและพิมพ์เข้าไปให้มีเสน่ห์หลายขึ้นเลยตัวอย่างหนึ่งบทเพลงนี้แนนผลงานการประพันธ์และเงียบเงียงเสียงประสานโดยนักแต่งเพลงซื่อดังบทซ้อนแล้วก็สรุปความแตกต่างและบรรณาธิการกับเงียบเงียงเป็นแตกต่างกันบรรณาธิการเป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยาหน้าที่ละแต่แนนผู้ควบคุมและกวดแก้ขั้นสุดท้ายเพื่ออนุมัติต้ ก็เงียบเงียงเป็นได้แต่คำกริยาเท่านั้นเงียบเงียงก็แมนการหวบหวมและจัดระเบียบเมื่อในโดยนำเอาข้อมูลจากแหล่งต่างๆมาปรับปรุงใส่คำและห้อยเงียงเข้ากันให้อ่านเข้าใจง่ายเรียนไหลและเป็นระเบียบเป็นบทอักษร
1: เจ้า
0: อย่างนี้คือเท่านั้นบรรณาธิการเงียบเงียงคือว่าใส่แทนกันบ่ได
1: ้
0: เป็นบทอักษร
1: เจ้าแสดงว่าหลังจากเงียบเงียงแล้วจะต้องเอาไปผ่านบรรณาธิการอีกเทื่อนึงได้อาจารย
0: ์แมนๆถูกต้อง
1: ก่อนที่จะเข้าโรงพิมพ์ว่าซี่ซะสมมุติมันยกตัวอย่างปึ้มหัวนึงอันน่ะเท่าก็เป็นผู้ค้นคว้าและก็เฮียบเฮียงหมายถึงว่าจัดแจงข้อมูลให้เป็นระเบียบเป็นตาอ่านมีหัวมีหางคักแน่หลังจากนั้นเอาไปผ่านบรรณาธิการเซ็นอนุมัติเฮียบห้อยจังค่อยสามารถจัดพิมพ์ได
0: ้
1: ชื่อว่าบรรณาธิการนี่เป็นผู้ควบคุมผู้กวดแก้ขั้นสุดท้ายก่อนการจัดพิมพ์ถ้าหากว่าความผิดพลาดใดที่เกิดขึ้นก็ต้องแมนบรรณาธิการเป็นผู้รับผิดชอบลักได้อาจารย์เพราะว่าคันบ่มีลายเซ็นผู้นี้ก็เข้าโรงพิมพ์เป็นปึ้มออกมาบ่ได้ฉะนั้นความรับผิดชอบของผู้สุดท้ายนี่จะสูงเนาะอาจารย์เนาะฉันบ่คือกันมีรายการแทนกันบ่ได้เนาะแต่ว่าความหมายนี่ก็พัวพันกันมีรายการพัวพันกันใช่ในกรณีที่แตกต่างกันคือนั้นครูคำสุดท้ายทีบตัวและบืนตัวอาจารย์
0: สองคำนี้นี่เป็นคำผสมที่มีความหมายพยายามเนาะความพยายามการเคลื่อนที่หรือการยกระดับสถานภาพของตนเองให้ลุกขึ้นจากจุดเดิมแต่ว่าสองคำนี้ก็มีความหมายเฉพาะของใครของมันทีตัวเป็นคำกริยาผสมประกอบด้วยคำว่าทีก็หมายถึงไส้ตีนยันขึ้นยางแห้งเนาะผสมกับคำว่าตัวก็หมายถึงจนตัวหรือว่าห่างกายเมื่อสองคำนี้ผสมกับการติดขีดตัวก็หมายถึงยันรีดหรือดันตัวขึ้นอย่างว่องไวคำนี้เน้นนักถึงการมีแห่งทรงความว่องไวการกระโดดขั้นหรือการเติบโตอย่างก้าวกระโดดมักใส่ในบริบทที่ระบบเศรษฐกิจราคาสินค้าหรือบุคคลมีความพร้อมแล้วสามารถยกระดับขึ้นไปยังว่องไวและมีพลังดังตัวอย่างว่าย้อนความต้องการในตลาดโลกเพิ่มขึ้นเฮ็ดให้ราคาคำในปัจจุบันที่ตัวสูงขึ้นอย่างว่องไวแต่ว่าดีนี่คำลงเนาะตัวอย่างแต่ว่าขี้ตัวแต่ว่านี่กรณีมันราคาสูงขึ้นแต่ว่าปัจจุบันนี้ราคาคำที่ตัวสูงขึ้นใช่ไหมอีกตัวอย่างนึงถ้าสมพรเป็นคนบุกมันเงียนหูแล้วสามารถขี้ตัวเองขึ้นจากพนักงานทั่วไปขึ้นมาเป็นหัวหน้าแผนกภายในเวลาเพียง2ปีเท่านั้นเห็นป่ะอันนี้เป็นเน้นการก้าวกระโดดทางตำแหน่งและตัวอย่างนึงในจังหวะสุดท้ายก่อนจะฮอดเกณฑ์ไซนักกีฬาลอยน้ำได้ขี้ตัวออกจากขอบสระมัดแหงเพื่อเอาชนะคู่แข่งอันนี้มันเน้นแหงทรงทางกายบัดนี้มาเทียบใส่กับคำว่าบืนตัวอันนี้ก็เป็นคำกริยาผสมประกอบด้วยคำว่าบืนหมายถึงพยายามเคลื่อนที่ไปข้างหน้าทั้งๆที่มีอุปสรรคหรือกำลังจะงดแทงประกอบผสมด้วยคำว่าตัวหมายถึงตนตัวห่างกายเมื่อผสมกันเป็นบืนตัวก็หมายถึงพยายามสู้ซนผ่านพาความหนึ่งยากย่างสุดกำลังเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเก่าดังตัวอย่างว่าถึงมาครอบครัวจะทุกข์ยากแต่แล้วก็บืนตัวงั้นจึงจบปริญญาตรีอีกตัวอย่างหนึ่งในยามเศรษฐกิจถดถอยห้านอาหารน้อยๆหลายแห่งต้องได้บืนตัวเพื่อหารายได้มาจ่ายค่าเซาบอนและค่าจ้างพนักงานสรุปรวมแล้วขีดตัวกับบืนตัวเนาะมันก็ต่างกันบัดนี้สรุปย่อที่ตัวก็เป็นการพุ่งพยานขึ้นโดยอาศัยแห้งทรงหรือความพร้อมที่มีลักษณะไวและแห้งบืนตัวแมนความพยายามดิ้นรนโดยอาศัยความอดทนและการฝืนสู้เพื่อเอาตัวรอดจากความยากลำบากเห็นปะมันจะมีความแตกต่างกันที่นั้นเนาะดอกซ้อน
1: เจ้า
0: สองคำนี้
1: มันบ่คือกันมีอะไรกันเลยเนาะบ่คือกันถึงว่าจะมีคำว่าตัวคือกันนี่ก็บ่สามารถใส่แทนกันได้เพราะว่าจุดเน้นมันบ่คือกันเลยทีบตัวนี่เน้นเรื่องอันนะ อาศัยแห้งกายนะอาจารย์แห้งแล้วก็ไวการพุ่งขึ้นหรือว่าอันคันเว้าเรื่องเศรษฐกิจก็แม่นการก้าวกระโดดเนาะการก้าวกระโดดทั้งตำแหน่งจากต่ำขึ้นสูงส่วนบืนตัวนี้มันบืนตัวนี้เว้าเรื่องความดิ้นหนสู้อะไรอาจารย์สู้เพื่อเอาตัวรอดนะยามลำบากจังซี่นี้ต้องได้บืนตัวเฮ็ดจังได๋เฮาสิรอดสิว่าถีบโตถีบตัวก็บ่ได้อีกอันนี้เนาะแทนกันบ่ได้ลองเปลี่ยนแล้วก็บ่เข้ากรณีบ่สามารถใช้แทนกันได้คิดว่าสิได้แล้วอาจารย์พร้อมๆกับเวลาอาทิตย์หน้าพุ่นละพวกเราจึงพบกันตื่ม
0: เจ้าอาทิตย์หน้าจึงพร้อมกัน
1: เจ้าขอบใจโชคดีอาจารย์
0: โชคดี
1: เจ้าอีกท่านหนึ่งแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนะอาจารย์แสงฟ้าโหราณุภาพที่เข้าร่วมสนทนาในรายการพอดีเวลาหมดแล้วเนาะมืออื่นมือหือมือหนึ่งวันพุธพระหัตสุขอาจารย์แสงฟ้าบ่ได้เข้าร่วมสนทนาในรายการย้อนว่าเพิ่นคาประชุมเนาะมีรายการจะเข้าร่วมประชุมพัฒนาทักษะด้านภาษาลาวและกองประชุมบรรณาธิการปึ้มสำหรับเด็กสั้นสิบ่สะดวกในการเข้าร่วมรายการอาทิตย์หน้าจึงพบกับอาจารย์วันจันทร์วันอังคารหน้าขอบใจทุกท่านมื้อนี้ลามีรายการไปก่อนขอความสุขสุขดีเกิดเป็นของมีรายการทุกๆท่านลาก่อนสบายดี
2: เป็นจังได๋ลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ่
3: โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหั่นนะอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่บึดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
2: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
3: แม่นละบ่ล่านเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
2: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแม่นมีจำกัด
3: แม่นหลานเว้าถูกพร้อมนั้นพวกเฮาโม้ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น
4: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์
5: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะใด
6: ตึมแอป M Service
7: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
6: ตึมแอป M Service
8: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
6: ตึมแอป M Service
9: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
6: ่ก็ตึมแอป M Service
10: โอ้ว้าวคักแท
11: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
9: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้โหโตไปโหลด App M Service ก่อนเด
11: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
12: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
13: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดง

0: หลังจากที่แม่กินตัวโนนีเอนไซม์กับตัวฟอกได้ไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
1: ก็ไอแดงบวมไงหลาย
0: อ๋อบวมไงหลายรอดแสดงว่ามันในนี้ความรู้สึกของแม่นี่มันซอยได้จากเปอร์เซ็นต์ที่กินมานี
1: ่ก็ได้หลายเติมแม่ก็ไปเสียหญ้าเสียยังได้อยู่ได้ล่ะช่วงนี
0: ้โดยติ๊กกี้ไปเสียหญ้าบ่ได้วะ
1: บ่
0: ที่แม่ไปเสียหญ้ากับเมื่อยแล้วแม่เนาะแต่เดี๋ยวนี้นี่เสียหญ้าสบายแล้วบ่
1: เมื่อย
0: แล้ว
1: เสียบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันติกี
0: ้ก้มก็บ่ได้อีก
1: โห
0: ย
2: น้องพ่อก็เขาอยากแก้วินเลย
0: ก็
2: ติ๊กกี้กินอยากแก้วิน
0: เพราะติ๊กกี้พอกินอยากแก้วินติโอ้โดย
2: เดี๋ยวนี้เช้ากินนั่นโบวิน
0: แสดงว่าเดี๋ยวนี้อยากแก้วินกับโบกินละ
1: แต่แม่โบวินดอกมีแต่เมื่อย
0: โดยโอ้ยพ่อเนี่ยวินพร้
2: อม
0: เมื่อยพร้อมมาเห็นซะห่วย
2: วันนี้เช้าละอยากแก้วิน
0: อยากแก้วินเช้าแล้วเนาะ
2: มันโบวินนะกับโบกิน
0: เนี่ยดีใจเนาะสนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป02054495449อีกเถื่อ02054495449
3: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นรายการที่หักแพงตอนรับท่านเข้าสู่เวลาแห่งข้อมูลคำสื่อจากทางรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศให้ท่านได้รับฟังผ่านระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันจันทร์จนฮอดวันพฤหัสบดีมื้อนี้เป็นมื้อทำอิฐของอาทิตย์แต่หลายเวียกรายงานที่ว่าค้างคามาแต่อาทิตย์แล้วนี้ก็ขอให้ทุกคนนั้นสำราญสาสางให้มันสำเร็จเป็นที่เฮียพอยนะท่านผู้ฟังเนาะรายการของเฮานอกจากข้อมูลคมซื่นนอกจากความเป็นห่วงเป็นใยก็มีเพลงมีลำมาเปิดให้มีรายการได้หาฟังกันเป็นประจำเลย4มือต่ออาทิตย์เนาะท่านผู้ฟังเนาะ18โมงถึง19โมงยามนี้ก็ถือว่ายามกลางเว้นนี้ยาวกว่าตอนกลางคืน7โมงนี่ยังบ่ทันได้มืดเนาะตอนเช้าก็แจ้งไว้อีกตั้งหากนะ5โมงนี่แจ้งจางปางแล้วในปัจจุบันนี้เนาะก็ขอให้ทุกคนนั้นจัดสรรเวลาพักผ่อนให้เพียงพอเนาะกลางคืนมันน้อยจังซี่เฮาสิได้นอนน้อยเฮาก็อย่านอนดึกเด้ถ้าว่านอนดึกนี่บวมเด้ท่านผู้ฟังเบิ่งคือตุ้ยแต่ว่าบ่ตุ้ยเนาะมันบวมหมอเพิ่นบอกอภิญญาเคยเป็นเมื่อก่อนนี่นอนดึกตลอดเนาะนอนดึกตลอดแล้วก็รู้สึกว่าตนเองตุ้ยแท้แต่ว่าน้ำหนักบ่ขึ้นแต่ไปกวดนำแพทย์นำหมออะไรเพิ่นบอกว่าอาการบวมหลายกว่านอนดึกเนาะท่านผู้ฟังอันนี้ฝากด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการอาทิตย์อัสดงของพวกเราบ่ว่ากันเป็นประจำบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งแยงสุขภาพนี่แหละสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดท่านผู้ฟังถ้าว่าร่างกายบ่แข็งแรงเจ็บปวดได้แน่แน่นอนความสุขมันก็สิหายไปจากชีวิตของคนเราอย่าให้อายุการมากำหนดสตาชีวิตของเรากำหนดสุขภาพของเราเนาะถึงว่าบางคนนี่สังเกตบ่แม่ท่านผู้ฟังผู้เจ้าเบิ่งแยงสุขภาพดีอายุ70แล้วแต่ว่ายังคือคน40 50อยู่ก็มีเด้นั่นหมายถึงเขาเจ้าเบิ่งแยงสุขภาพได้ดีเนาะรวมทั้งต้นกำเนิดก็มีสุขภาพแข็งแรงมันกับเกี่ยวเนื่องกันสิ่งที่สำคัญถ้าว่าเฮาแข็งแรงมาแต่ใดแต่ว่าถ้าเฮาบ่ใจใส่นี่ก็แน่นอนอ่อนไหวไปหน้านะท่านผู้ฟังเนาะเป็นห่วงเป็นใยขอบใจทางบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลที่ว่าให้การสนับสนุนรายการของพวกเฮานำเอาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพมาบอกกับท่านผู้ฟังผ่านทางรายการอาทิตย์อัสดงเด้อขอให้ซื้อได้ขายมานและก็เป็นผู้บำรุงสุขภาพของประชาชนตลอดไปนะก็คือผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพจากทางบริษัทไอราดาลาวที่สกัดจากหมากโนนินะท่านผู้ฟังเป็นโนนิเอนไซม์ที่ช่วยต้านสารอนุมูลอิสระควบคุมความดันเลือดสูงไขมันในเลือดน้ำตาลในเลือดจังสี่ส่วนบำรุงร่างกายส่งเสริมระบบขับถ่ายปรับสุขความสมดุลระบบลำไส้เฮ็ดให้ลำไส้ดูดซึมอาหารได้ดีนะช่วยให้ฟื้นฟูความสดชื่นในร่างกายและต้านการอักเสบต่างๆเซลล์มะเร็งต่างๆเนาะนี่คือคุณประโยชน์ของโนนิเอนไซม์นอกนั้นก็ยังมีสุภัทโอสถเนาะเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดสะอาดเลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวเนาะสามารถไหลเวียนไปรอเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้อย่างเพียงพอนี่สำคัญได้หลายคนกับพบพ่อเนาะในปัจจุบันนี้บ่จะเป็นไขมันความดันต่างๆมีเนาะคนปัจจุบันนี้เป็นหลายเบาหวานจังซี่นะแล้วก็เส้นเลือดตีบเส้นเลือดตันแล้วก็เส้นเลือดแตกจังซี่พอตลอดเนาะอยู่ในห้องหมอก็มีสถิติสูงอีหลีนะถ้าไปแตกอยู่ในสมองก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตบ่เสียชีวิตก็แม่น คลื่อนไหวบ่ได้นอนติดสาดติดเตียงอยู่จังซั่นอันนี้เป็นห่วงเป็นใยกันเบิดสู่คนบ่อยากให้ทุกคนนั้นเป็นเนาะเบิ่งแยงสุขภาพกันเด้อติดต่อยห้อยตามมาด้วยผู้ที่เจ็บออดๆแอดๆปวดแข้งปวดขาปวดกล้ามเนื้อปวดเส้นปวดเอ็นก็คือนารายคลายเส้นสวยทานใดเด้อบ่แม่นว่าลูกยามมื้อเช้าโอ้ยปวดเด้ไปเฮ็ดเวียกหยังมานึงก็ปวดเด้ว่าซั่นนี่กินลงไปเนาะเป็นสมุนไพรคลายเส้นเฮ็ดให้เส้นนั้นคลายบ่เกิดกระดูกทับเส้นจังซี่นะท่านผู้ฟังความจริงแล้วกระดูกทับเส้นนี่ตามที่ทางแพทย์หมอมาเนาะไปศึกษานําแพทย์หมอมาเพิ่นบอกว่ากระดูกบางเทื่อก็บ่ได้ทับเพียงแต่เส้นประสาทเฮามันไข่เนาะไข่ขึ้นไปกับถึกกับข้อกระดูกแล้วมันก็ปวดดังนั้นเวลาเฮากินสารบํารุงหรือว่ายาที่เฮ็ดให้เส้นเอ็นนั้นยุบตัวลงมันก็บ่ปวดมันก็บ่ถึกกับกระดูกหั่นเนาะอันนี้นารายคลายเส้นสวยทานได้เช่นเดียวกันเป็นเซตเพื่อสุขภาพเป็นชุดหนึ่งนะท่านผู้ฟังเนาะมีโนนีเอนไซม์สุพัฒน์โอโซดแล้วก็นารายคลายเส้นเป็น1ชุดอยากได้ราคาของแจกของแถมอยากได้ราคาส่งและก็อยากได้โปรโมชั่นหรือว่าอยากได้นะเข้าร่วมกับโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้ก็แม่นโทรติดต่อสอบถามกับทางบริษัทไอราดาลาวได้เด้อบอกเพิ่นโลดว่าฮู้จักทางรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุแห่งชาติเพิ่นมีส่วนลดให้พิเศษส่งให้ฮอดหัวคันใดเฮือนกับปรึกษาสุขภาพฟรีตลอด24ชั่วโมงบ่ซื้อบ่หาบ่ว่ากันหรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายจังซี่นะบอกเพิ่นโลด8856-5599เด้อเบอร์โทรนะ0208865599แล้วก็5449 5449เด้อเบอร์นี้2เบอร์นี้ท่านอุ่นใจแน่นอนปรึกษาปัญหาสุขภาพของท่านที่กําลังเป็นอยู่ควรเฮ็ดแนวใดจังซี่นะอยากเป็นตัวแทนจําหน่ายอยากมีรายได้กินแล้วได้เข้าร่วมโครงการละล่าตื่มอีกบ่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเนาะแล้วซื้อรายปานใดจังได้เข้าร่วมโครงการโทรไปถามตามเบอร์ที่บอกได้เลยเนาะอันนั้นแม่นรายละเอียดผู้ให้การสนับสนุนรายการอาทิตย์อัสดงของพวกเฮาเปลี่ยนบรรยากาศมวลซืนเป็นเสียงเพลงเสียงครับเสียงรำที่ทางเทคนิคเพิ่นจะมอบให้กับมีรายการทุกท่านได้รับฟังจักหน่อยจังมาโอรมกันต่อ
4: พอจะกินนี่พอมีปัญหาสุขภาพทางด้านใดบ่พอจะกินตัวฟอกเลือดกับตัวนี
5: ้โอ้แปลว่าเรื่องผ่าตัดนี่นะแล้วก็ข้อพ่อเด้อสุนัขนะกินมานี่ก็หลายแนวนะกินก็เอาตัวนี้เอาไข่นะ
4: กินหลายอย่างเนาะพ่อเนาะ
5: กินหลายอย่างนะตัวนี้เป็นถือว่าเอาไข่มาซื้อได้นะ
4: นี่พ่อกินได้จักมื้อล่ะ
5: ฟอกเลือดนี่มัน4มื้อนี่แล้ววะ4มื้อครึ่งนะ
4: 4มื้อครึ่งแล้วเนาะ
5: 4มื้อครึ่งมื้อที่3บักคือว่าไข้
4: แล้วอยู่ในตัวนี่สบายตัวบ
5: ่สบายสบายหลายเติบ
4: สบายหลายเติบเนาะ
5: คือว่าไข้ไข้ก่อนว่าซั่นนะ
4: แต่ช่วงนี้มันก็การนอนรับนี
5: ่แต่ว่านอนได้นะก็ถือว่าโอเคแล้วสําหรับนะว่าแต่ก็เฮานอนบ่ได้เด้ต้องได้กินยาจะระงับให้คนนอนได้ตัวนี้ถือว่าอันที่ว่าแล้วก็โอเคอยู
4: ่แต่ตัวนี้พ่อบ่ได้กินยาระงับติ
5: บ่ก็ตั้งแต่บ่กินบ่ได้กินเลยนอนๆได้อยู่เอาเอาที่กินตลอดได้ตัวนี้นะเอาที่ปวดจนว่าขอเงินน้ำลูกกับตาบ่ทันเหนื่อยก็ได้นะคือสิซื้อกินตลอดนะอย่างกระยามันเฮามันโซมพอแห้งแล้วได้เน
4: า
5: ะดีใจดีใจแล้วก็บ่แม่นมันฟื้นมาเฮาอายุขนาดนี้แล้วนะท่านรู้สึกว่าหัวเมื่อแล้วก็ว่าสมควรนะว่าสมควรนะว่านะเฮาขึ้นมาได้สําเร็จค่ะขอขึ้นว่าดีใจดีใจแท้
4: โอเคละมีแต่ขอ
5: ถึกอยู่เฮาเบิ่งแต่ละปัญญาเฮามันหลายโพดนะขึ้นว่าคือสิดีอยู่เฮาเบิ่งขึ้นว่าต้องดีอยู่ปัญญาตัวยาตัวนี้นะเฮาขึ้นว่าพอกินตัวมันก็บ่คือตัวนี้นะกินมาได้หลายแล้ว
0: สนใจสั่งซื้อหรือให้คําปรึกษาโทรและ WhatsApp 02054495449อีกเทื่อ020454495449

0: พอมีปัญหาสุขภาพทางด้านไหนบอกก่อนพอจะกินตัวฟอกเลือดกับตัวนอนนี
1: ่โอ้แปลว่าเรื่องผ่าตัดเนี่ยนะแปลว่าเขาพ่อเด้เอาสุนัขนะแปลว่ากินมาเนี่ยก็หลายแนวนะกินกับพ่อเอาตัวนี้เอาไข่นะ
0: กินหลายอย่างพอเนาะ
1: กินหลายอย่างแล้วตัวนี้เป็นที่ว่าเอาไข่มาซื้อเด้นะ
0: นี่พ่อกินได้จากมือละ
1: ฟอกเลือดเนี่ยมันสี่มือแล้วอะสี่มือครึ่งนะ
0: สี่มือครึ่งแล้วเนาะ
1: สี่มือครึ่งประมาณที่สามบ้างคือว่าไข่
0: แล้วอยู่ในตัวนี่สบายตัวบ
1: ่สบายหลายเติม
0: สบายหลายเติมเนาะ
1: ก็คือว่าไข้ไข้ก่อนเลยนะ
0: แต่ช่วงรับเป็นเวลาการนอนรับนี่
1: จะมานอนได้นะก็ถือว่าโอเคแล้วสามเดือนแล้วว่าแต่ก็เขานอนไม่ได้เลยต้องได้กินยาจะระงับในคนนอนได้ตัวนี้ถือว่าอันที่ว่าเราก็โอเคอยู
0: ่แต่ตัวนี้พอไม่ได้กินยาระงับปกติ
1: บ่ตั้งแต่ไม่กินไม่ได้กินเลยนอนได้อยู่เอาคือเอาที่กินตลอดได้ตัวนี้นะเอาที่ปวดจนว่าไม่ขอเงินน้ำมูกตามไปซื้อเงินเดือนอะไรนะคือที่ซื้อกินตลอดนะอย่างกระยามันเฮามันโซมแพงอะไรเนาะดีใจดีใจละกับผมมันฟื้นมาเท่าอายุขนาดนี้แหละนะถ้าผมซื้อมาผมเมื่ออะไรก็ว่าสมควรนะว่าสมควรนะวันนะเอาขึ้นมาได้สำเร็จอ่ะพอขึ้นว่าดีใจ
0: ด
1: ีใจแท้
0: โอเคละมีแต่พอ
1: ที่ถืออยู่เฮาเบิ่งแต่ละปัญญาเฮามันหลายโพดนะผมขึ้นว่าก็สิดีอยู่เฮาเบิ่งขึ้นว่าต้องดีอยู่ปัญญาแต่ตัวอย่างตัวเดียวนะเอาขึ้นว่าพ่อกินตัวมันก็บ่คือตัวนี้นะกินมาได้หลายแล้ว
2: สนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป020-5449-5449อีกเถื่อ020-5449-5449
3: ฟังถ้าว่าสุขภาพดีก็ยิ้มไปเป้ยนั่งอยู่บนไหนก็มีความสุขนั่งเหล่าตอกอยู่หน้าบ้านก็มีความสุขไปเฮ็ดไทยเฮ็ดนาน้ำลูกน้ำหลานผู้แล้วหน้าบ่ได้ดำแต่ว่าก็ลงไปเป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานแนะนำจักตอกว่าถ้าไว้มัดเข้ามัดก้าไปสันตัวเนาะก็มีความสุขไปอีกได้สำหรับชีวิตชนบทแม่นบ่ล่ะท่านผู้ฟังสำคัญแม่นสุขภาพดีฮะแหละคันโอ้ยมันบ่คักปานใดบ่อยากไปแล้วนาก็บ่อยากไปไปสู่ธรรมชาติก็บ่อยากไปบ่อยากไปใช้แล้วอยากแต่นอนอย่างเดียวมันเจ็บมันปวดเด้ก็บ่ว่ากันคันเจ็บคันปวดคันนั้นก็ไปหาแพทย์หาหมอถูกต้องเนาะตามหลักวิชาการหมอเพิ่นก็สิได้วางยุควางยาให้ถูกกับพยาธิซั่นนี่กินเคียงคู่กับยาแพทย์ยาหมอก็คือสารบำรุงนี่แหละที่บ่ว่ากันเป็นประจำนอนเป็นห่วงเป็นใยเบิดสุผู้สู่คนเนาะเป็นห่วงเป็นใยแท้ๆอันนี้นะกินเคียงคู่กับยาแพทย์ยาหมอก็คือโนนิเอนไซม์นะมันเป็นน้ำเนาะแก้วน้อยๆนี่แต่ว่าพลังมหาศาลเลยช่วยเฮ็ดให้สุขภาพของท่านนั้นแข็งแรงแน่นอนกินข้าวแซ่บนอนบ่รับเจ็บปอดอดแด่ๆรู้ใช่มั้ยมันรำคาญเพิ่นว่ามีโนนี่เอนไซม์ไว้ตู้เย็นนั้นไว้มันก็คักรู้แล้วไปยังจะเอาใส่ตู้เย็นหลังจากที่เฮาไข่กินแล้วหั่นนะเฮากินเทื่อละหน่อยเด้มันบ่เบิดบาดเดียวต้องได้แช่ตู้เย็นไว้เนาะใส่ตู้เย็นในห้องอุณหภูมิปกติเนาะกินเบิดแล้วก็ไข่ขวดใหม่เนาะเพราะว่าในกัปนึงก็มีหลายขวดหลายแก้วเด้อันนี้มันสะดวกสบายซื้อกับบ่แม่นสิได้ซื้อดุๆเนาะสิ่งที่สำคัญแล้วกินแล้วซื้อแล้วครบตามจำนวนตามที่เพิ่นได้ระบุมาสมมติว่าหลายสุดแล้วได้เบิดมูลค่าถึง 1,600,000 กีบจังซี่เวลานอนห้องหมอมีทั้งสวัสดิการของโครงการของบริษัทเนาะครับโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้มีเงินตอบแทนให้ถึง300,000กีบ3ครั้งต่อปีนะ3ครั้งต่อปีครั้งละ 300,000 เด้อมอบคืนกำไรให้กับลูกค้าบ่แม่นกำไรอย่างไผก็บ่อยากให้เจ็บให้ป่วยแต่ว่ามันเจ็บมันเป็นแล้วก็ช่วยค่ายุคค่ายากันมันเป็นเรื่องปกติเนาะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆน้ำใจเล็กน้อยจากทางบริษัทเป็นผู้ให้เนาะบ่แม่นสวัสดิการอันอื่นสวัสดิการของบริษัทเองที่ตอบแทนลูกค้าที่ไปช่วยซื้อผลิตภัณฑ์นะได้ทั้งกำไรหรือว่าถ้าเสียชีวิตจังซี่ไผก็บ่ต้องการปรารถนาแต่ว่าเสียแน่นอนทุกคนก็ต้องไปถึงจุดนั้นยังมีเงินเสียชีวิตให้2ล้านกีบนี่เป็นเริ่มต้นแล้วยังอีกหลายหลายขั้นหลายระดับว่าซั่นซะจนฮอดระดับสูงสุดปุ่นค่าเบิ่งแยงก็สูงขึ้นค่าตอบแทนก็สูงขึ้นเนาะอันนี้มันเป็นสวัสดิการของทางบริษัทไอราดาลาวเฮาเอาโทรไปสอบถามเลยเด้อบ่ต้องเสื่ออภิญญาตามเบอร์โทรที่บอก55885655999แล้วก็5449-5449เนาะมวนๆผ่านไปบางทีซองเสียงเพลงตอบแทนเพิ่นมีรายการมวนๆที่ติดตามรับฟังเพิ่นเสียงเพลงโอ้ยสาวยอดอูคอยหักว่าซั่นทางแขวงพงษ์สาลีอภิญญาได้ไปแล้วปั๊ดแต่ละเมืองนี่ซั่วสิไปฮอดกันนี่บ่ธรรมดาขี่รถครึ่งมื้อนึงไกลเนาะ ไปน้ำพุน้ำฝาแต่ว่าสิ่งที่สำคัญอากาศดีสมธรรมชาติกับงามไปน้ำสองฝาทางไปน้ำพุเนี่ยนะทางก็ดีเราไปฟังเนาะเดี๋ยวนี้มีการพัฒนาแล้วแต่ละเมืองเสื่อมจอดกันได้เบิดแล้วแล้วก็ด้วยทางอย่างดีเนาะบางเทื่อมันเพลได้เพิ่นก็มีการซ่อมแปลกไปตลอดนะอันนี้ถือว่าการเอาใจใส่ของภาครัฐดังนั้นคมนาคมระหว่างเมืองต่อเมืองแขวงต่อแขวงประเทศแขวงต่อประเทศเพื่อนบ้านจังซี่นะเพราะว่าทางแขวงพงศาลีกับติดชายแดนเวียดนามนี่ท่านผู้ฟังคนลาวเฮาก็ไปเที่ยวหลายได้ทั้งเรียนเวียนฟู่ทั้งเวียดนามนะคนลาวขี่รถตู้ไปสบายเนาะผู้ใดเพิ่นมีโอกาสได้ไปลิ้นไปเดียวทั้งเมืองยอดอูหรือว่าทางแขวงพงศาลีก็ไปลองเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อไปให้มันคุ้ยอยู่ประเทศเฮานี่กินภายในเที่ยวภายในเงินตาบ่ฮู้อะไรซั่นตัวช่วยกันพัฒนาคนละเล็กละน้อยไปแล้วสิบ่อยากมา1มันไกล2มาก็แม่นติดใจธรรมชาติติดใจอาหารแซ่บโอ้ยอาหารที่เป็นเอกลักษณ์เนาะทางภาคเหนือเขาเจ้ามีเอกลักษณ์เปิดได้อุดมไซก็แนวนึงมีอาหารเป็นเอกลักษณ์แนวนึงหลวงพ่อบางก็แนวนึงพงศาลีก็แนวนึงหรือว่าบ่อแก้วก็อีกแนวนึงจังซี่เด้ไปแล้วสิฮู้จักว่าเออแต่ละท้องถิ่นนั้นมีความแตกต่างกันแนวใดลองไปเที่ยวไปลิ้นไปชมเบิ่งเด้อท่านผู้ฟังเด้อแล้วกลับมาแล้วก็บอกกับพิญญาเด้อโอ้ยคักหลายว่าซั่นนี่นอกจากขี่รถไฟไปลงรถน้ำท่าล่ะขี่รถต่อหรืออีกวิธีนึงขี่ยนต์ไปเลยสบายขี่ยนต์ไปลงทางแขวงพุ่นเลยเนาะบ่โดนใช้เวลาบ่โดนพิญญาก็เคยขี่ยนต์ไปขี่รถไฟไปก็เคยเนาะขี่แล้วก็ต่อรถตู้นี่หลายขั้นตอนชีวิตไปมันก็ได้รสชาติอีกแบบนึงขี่รถไปนะแต่ว่ามันโดนเนาะผู้บางคนก็สิบ่มักเนาะเขาจะมักฮอดไวกับขี่ยนต์ไปรถลงพุ่นก็มีรถตู้บริการสบายสะดวกสบายเบิดแล้วอาหารการกินทั้งโรงแรมเฮือนพักต่างๆต้อนรับนักท่องเที่ยวแขกไปให้มาเพียงพอบ่ลำบากคือแต่เก่าแล้วเนาะอันนั้นเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมจากทางรายการขอเฮาม่วนซื่นกันอีกสักก่อนเนาะท่านผู้ฟังและจังโอจังลมกันต่อ

0: ที่ตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: ผ่านไปท่านผู้ฟังทั้งสองเสียงลำพาพี่พาน้องลงไปเที่ยวทั้งสีพันดอนจากแสงดาววีซูเปอร์สองสีพายาวฟ้อนกันม้วนผู้หมักหมอลำก็ดีเนาะลำสีพันดอนลงไปยามนี่โอ้ยก้อยปลาพรก้อยปลาเพียปลาสะอีจะเป็นมันขักสันตัวจังหวะเพิ่นก็เอาปลากระเต่าเดินเก้าเดินสิบนี่ปลากระเต่าเจียวใส่พระอีคู่นู่นว่ามาน้ำหิวเข้าด้วยเป็นยังไงนะผู้ฟังตอนแรกนี่มีอย่างกินแซ่บบ่มีเจียวปลากระเต่าบ่เนาะแซ่บๆเด้อตอนแรกจังสีก็ดี

0: จะถืออกถือใจแล้วก็ผ่อนคลายความมิดความเมื่อยที่เฮ็ดเวียงมาเบิดมือเนาะท่านผู้ฟังเนาะก็ได้ผ่อนคลายจิตใจได้จิตใจสงบจิตใจดีสุขภาพก็แข็งแรงสัตว์ฝากไว้ตื่มเด้อสำหรับผู้ใดที่ต้องการอยากจะเข้าร่วมโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้วัตถุประสงค์ของโครงการก็บ่มีหยังหลายเนาะท่านผู้ฟังเพียงแต่ส่งเสริมให้ทุกคนนั้นเบิ่งแยงสุขภาพซื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็ได้เข้าร่วมโครงการพร้อมและก็คืนกำไรให้กับลูกค้าว่าเรื่องกำไรที่ขายเฮาก็บ่ได้เอาเท่าว่าพอดีพองามเล็กๆน้อยๆพอได้น้ำฮ้อนน้ำซาว่าสันซาค่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานทุกอย่างก็ต้องมีผลกำไรแต่ว่าก็บ่แม่นว่าเอากำไรจากท่านผู้ฟังหรือว่าลูกค้าที่มาใช้บริการนั้นล่วงหลายภายมากเพียงแต่เป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และก็ส่งเสริมให้ทุกคนนั้นหันมาเบิ่งแยงสุขภาพเนาะท่านผู้ฟังเนาะง่ายๆเพียงแต่ท่านซื้อโนนิเอนไซม์หรือว่าสุดบำรุงสุขภาพ1สุดเนาะในหั่นมีโนนีเอนไซม์แล้วก็มีสุภัทโอสถแล้วก็อันนั้นนารายคลายเส้นเนาะ3อย่างนี้เป็น1สุดเด้อโทรไปสอบถามรายละเอียดว่า1สุดนี่กินจังไดกินก่อนเข้าบ่หรือกินหลังเข้าหลังอาหารก็ว่ากันไปโลดเนาะมีปัญหาสุขภาพแนวใดก็โทรปรึกษาทางบริษัทไอลาดาลาวได้เนาะหรือว่าต้องการอยากจะซื้อผลิตภัณฑ์ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายมีรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานการตลาดให้กับทุกๆท่านเวลาซื้อผลิตภัณฑ์ไปกินบ่เสียเงินล่าเนาะถ้าผมวางได้กำไรคืนอย่างแน่นอนกำไรให้ทั้งเป็นค่านอนห้องหมออย่างต่างๆคืนกับให้กับลูกค้าทุกท่านเนาะโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้020-8856-5599และก็5449-5449เอาฟังอีกหนึ่งเสียงเพลงและก็กลับมาพบกันในระยะสุดท้ายจากทางรายการอาทิตย์อัสดง
1: ระวังตีตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาลอท่าก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
2: หลังจากที่แม่กินตัวโนนีเอนไซม์กับตัวฟอกได้ไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
3: ก็ไอแดงบวมไงหลาย
2: อ๋อบวมไงหลายรอดแสดงว่ามันในนี้ก็รู้สึกว่าแม่นี่มันซอยได้จากเปอร์เซ็นต์ที่กินมานี
3: ่ก็ได้หลายเติมแม่ก็ไปเสียหญ้าเสียยังได้อยู่ได้ล่ะช่วงนี
2: ้โดยๆๆติ๊กกี้ไปเสียหญ้าบ่ได้วะ
3: บ่
2: พี่แม่ไปเสียหญ้ากับเมื่อยเนาะแม่เนาะแต่เดี๋ยวนี้นี่เสียหญ้าสบายแล้วบ่เมื่อยแล้ว
3: เนาะเสียบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันติกี
2: ้ก้มก็บ่ได้อีก
3: โอ้ย
4: น้องพ่อเขาอยากอยากแก้วิน
2: ก็
4: ติ๊กกี้กินยาแก้วิน
2: ก็ติ๊กกี้พอกินยาแก้วินติโอ้โดยๆ
4: เด
2: ี๋
4: ยวนี้เช้ากินนั้นบ่วิน
2: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ยาแก้วินก็บ่กินละ
3: แต่แม่บ่วินดอกมีแต่เมื่อย
2: โดยอ๋ออีพ่อนี่วินพร้อมเมื่อยพร้อมมาเห็นซะห่วย
4: วันนี้เช้าแล้วอยากแก้วิน
2: อยากแก้วินเช้าแล้วเนาะ
4: มันบ่วินมันก็บ่กิน
2: เด้อดีใจเนาะ
5: สนใจสั่งซื้อหรือให้คําปรึกษาโทรและวอทแอป020-5449-5449อีกเทื่อ020-5449-5449

มาเบิ่งเวลาทางรายการแล้วใกล้สิเบิดอีกแล้วขอบใจมีรายการทักทายสบายดีมาทางหน้าเพจ Facebook เนาะขอฟังเพลงสาวหัวพันในเด้อว่าซั่นไอ้บ่าวได้นี่ไอ้บ่าวเซฟบ่นี่ขอโทษหลายๆถ้าว่าอ่านสื่อบ่ถูกเนาะแล้วก็ไอ้บ่าวคำพรศรีสุพรรณทองแน่เนี่ยติดตามทุกรายการเลยจากทางวิทยุแห่งชาติลาวทางตอนนี้เขาตั้งไว้เลยเด้อเป็นเสียงเพลงสุดท้ายเนาะลืมเบิ่งนะคำขอกันเข้ามาหักสาวหัวพันของอาจารย์บุญเกิดตุงห่วงเป็นเพลงเก่าๆแต่ว่าฟังยังไงก็ม่วนเนาะขอบใจมีรายการที่ว่ามักเพลงแบบนี้แล้วก็ติดตามรายการของพวกเขาแล้วก็ขอให้ติดตามรายการของเราไปตลอดเด้อเป็นกำลังใจให้ผู้ที่จะทำรายการแน่เป็นกำลังใจให้ทางเทคนิคเขาแน่ที่ว่าเปิดเพลงให้ฟังเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทางบริษัทไอราดาลาวพร้อมที่ได้นำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆมาบอกกับท่านผู้ฟังฝากไว้กันกระตือสำหรับโนนีเอ็นไซด์แล้วก็สุภัทโอสถแล้วก็นารายคาเซนทั้งเมดทั้งมวลนี้มีสรรพคุณใดอภิญญาก็ได้เว้ามาตลอดเนาะถ้ายังบ่มั่นใจอันใดยังบ่ทันเข้าใจก็โทรไปปรึกษาปัญหาสุขภาพทั้งบริษัทไอราดาลาวได้020-8856-5599-5449-5449เนาะมวลซื่นเป็นเสียงเพลงสุดท้ายเบิดเวลาบ่ได้อภิญญาลาไปก่อนเด้อพบกันใหม่มื้อหน้าสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ลาวฟิลิปปินส์หัดแน่นการพัวพันหัวมือด้านเวียกงานกสิกรรมออสเตรเลียสนับสนุนลาวบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจผ่านขอบการหัวมือหอบด้านกระทรวงสาธารณสุขถือสำคัญการบำรุงสร้างพนักงานรัฐกรให้มีความรู้ความสามารถมีความชำนาญด้านวิชาเฉพาะมีจรรยาบรรณการแพทย์เพื่อหับไส้ซาดหับไส้ประชาชนอินโดนีเซียหับมือกับภัยแห่งแล้งญี่ปุ่นจะขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่า5เท่าเริ่มแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: ท่านสนใจสีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้ต้อนรับท่านฟรานซิสโกติโรเรลรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมฟิลิปปินส์พร้อมด้วยคณะเข้าเยี่ยมคำนับในมื้อวานนี้ที่ห้องรับแขกสำนักงานนายกรัฐมนตรีในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามในเฮ็ดเวียกอยู่ลาวนายกรัฐมนตรีได้แสดงความต้อนรับสมเสยและตีราคาสูงต่อท่านฟรานซิสโกติโรเรลพร้อมด้วยคณะที่เดินทางมาเยี่ยมยามในเฮ็ดเวียกอยู่ลาวในครั้งนี้เป็นการประกอบส่วนเสริมสร้างการพัวพันหัวมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเว้ารวมเว้าเฉพาะก็คือ2กระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของลาวและกระทรวงกสิกรรมฟิลิปปินส์ที่มีมูลเสื้อมาแต่ดุดนานแล้วนั้นให้นับมือเพิ่มพูนคุ้นสร้างและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรียังได้อวยพรในคณะผู้แทนจงประสบผลสำเร็จการมาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่ลาวในครั้งนี้ท่านฟรานซิสโกจิโรเรลได้แสดงความขอบใจต่อนายกรัฐมนตรีที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมนี้ยังได้รายงานจุดประสงค์การมาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบโดยเฉพาะผลการพบปะ2ฝ่ายระหว่างกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของลาวกับกระทรวงกสิกรรมฟิลิปปินส
0: ์เมื่อบุรุษมณีทานเมแกนจอนเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำลาวได้เข้าเยี่ยมพบปะกับท่านเสริมไซโกมาสิทธิ์ห้องนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับบุริมสิทธิ์การพัฒนาเศรษฐกิจของลาวและซอกหาสองทางเหตุให้สายพัวพันการหัวมือระหว่างออสเตรเลียและลาวก้าวสู่ล่วงเลิกท่านเมแกนจอห์นส์แสดงความสมเสยต่อท่านเสริมไซโกมาสิทธิ์ที่ได้หับแต่งตั้งหับหน้าที่ใหม่และขอบใจที่ทานได้ให้การสนับสนุนสายปัวพันธ์การหัวเมินระหว่างออสเตรเลียและลาวพร้อมทางได้ยืนยันถึงคำมั่นสัญญาของออสเตรเลียที่จะสนับสนุนการเติบโตเศรษฐกิจและการพัฒนาแบบยั่งยืนของลาวโดยผ่านการหัวเมินด้านการค้าการลงทุนและโครงการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้ขอบการหัวเมินหอบด้านระหว่าง2ประเทศท่านเสริมไซโกมาสิทธิ์ได้ยกให้เห็นบุริมสิทธิ์ของรัฐบาลลาวในการดึงดูดการลงทุนเข้ามาลาวให้หลายขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและยกให้เห็นโดยสังเขปถึงความพยายามของรัฐบาลเพื่อพัฒนาประเทศชาติภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพร้อมทั้งแสดงความยินดีต่อคำมั่นสัญญาของออสเตรเลียในการสนับสนุนเป้าหมายของลาวเพื่อขยายโอกาสการลงทุนในประเทศและแสดงความขอบใจที่ออสเตรเลียให้การสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อดึงดูดการลงทุนที่มีคุณภาพสูงและยืนยงเพื่อปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวผ่านโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของออสเตรเลียอยู่ในลาวอนุภาคพื้นแม่น้ำคองและประเทศคู่ร่วมงานอาเซียน
1: กระทรวงสาธารณสุขถือสำคัญการบำรุงสร้างพนักงานรัฐกรให้มีความรู้ความสามารถมีความชำนาญด้านวิชาเฉพาะไปพร้อมกับการศึกษาอบรมแนวคิดการเมืองให้นักแน่นมีจรรยาบรรณแพทย์มีน้ำใจรับใส่ซาดรับใส่ประชาชนในโอกาสประกอบคำเห็นเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติแผนกำหนดสร้างพนักงานรัฐกรสาธารณสุขต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง19มิถุนายนที่สโมสรหงวาการศูนย์กลางพรรคนครหลวงเวียงจันทน์ท่านวรรณชัยสาตระกูลกรรมการสำหองศูนย์กลางพรรคห้องรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขให้ฮู้ว่าปัจจุบันแขนงการสาธารณสุขมีสถาบันการศึกษาทั้งหมด11แห่งได้รับพนักงานและนักศึกษาเข้าเรียนในสถาบันสาธารณสุขภายในประเทศ 7,698 คนต่างประเทศ198คนได้สร้างและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการก่อสร้างบุคลากรในแต่ละระยะและสั่งตั้งสภาคุ้มครองวิชาชีพสาธารณสุขเพ พื่อคุ้มครองคุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขท่านวรรณไซสาตกุลได้เสนอให้รัฐบาลอนุมัติจำนวนโควต้าของแขนงการสาธารณสุขอย่างเหมาะสมในแต่ละปีเพื่อทดแทนจำนวนพนักงานที่ออกในรูปแบบต่างๆและเป็นพนักงานสืบทอดเปลี่ยนแทนตามแผนกำหนดตำแหน่งงานในแต่ละขั้นเสนอพิจารณาบ่ตัดเงินเดือนพนักงานไปยกระดับอยู่ภายในและต่างประเทศโดยมีนิติกรรมที่เป็นบอนอิงเพื่อส่งเสริมการก่อสร้างพนักงานเสนอเพิ่มงบประมาณเข้าในการปรับปรุงพื้นฐานโครงร่างอุปกรณ์การเรียนการสอนของสถานการศึกษาสาธารณสุขถึงยกระดับครูอาจารย์และถึงการศึกษาของพนักงานสาธารณสุข
0: วันที่18มิถุนายนนี้องค์การกวดกาแห่งรัฐได้เข้าร่วมกองประชุมวิสาการต้านการสอรัฐบังหลวงในระดับภาคพื้นอาซีตะวันออกเสียงใต้ครั้งที่4ผ่านทางออนไลน์ภายใต้การเป็นเจ้าภาพของคณะกรรมการป้องกันและต้านการสอรัฐบังหลวงแห่งชาติราชอาณาจักรไทยมีผู้เข้าร่วมแบบเสียงหน้าและออนไลน์ทั้งหมด780กว่าคนในกองประชุมได้หาฟังรายงานย่อเกี่ยวกับจุดประสงค์การจัดกองประชุมครั้งนี้ซึ่งได้หาฟังการขึ้นบรรยายของคณะเสี่ยวซานที่มาจากสถาบันและองค์การต้านการสอนราชบังหลวงต่างๆรวมมีทั้งหมด3หัวข้อคือการปกครองที่ดีในยุคดิจิตอลความโปร่งใสของผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงการรับมือกับความเสี่ยงด้านความสื่อสัตย์ในภาคธุรกิจที่เกิดจากเทคโนโลยีไซเบอร์จุดประสงค์การจัดกองประชุมครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้วิทยากรสมณกรจากภาคส่วนต่างๆในภาคพื้นอาซีตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์บทเรียนที่ดีในการป้องกันและต้านการสอดรัดบังหลวงในยุคดิจิตอลรวมทางนวัตกรรมใหม่ๆที่นำใส่เข้าในเวียกงานติดตามกฎการสิ่งท้าทายต่างๆที่ติดพันกับการปกครองที่ดีความสื่อสัตย์และความโปร่งใสที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมยุคดิจิตอลโดยเฉพาะปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสความรับผิดชอบความสื่อสัตย์ในภาครัฐและเอกชนเพื่อเน้นให้เห็นถึงนโยบายใหม่ๆเครื่องมือดิจิตอลและวิธีการพื้นฐานในการเสริมสร้างความโปร่งใสและสกัดกั้นการสอรัดบังหลวงเพื่อซอกหาทิศทางการปกครองแบบเท่าเทียมทันสมัยและวิธีการต่างๆที่รัฐบาลสามารถเสริมสร้างความโปร่งใสความสื่อสัตย์และความไว้เนื้อเสื้อใจของประชาชนต่อสภาพแวดล้อมในยุคดิจิตอลพร้อมทั้งสุ่มใส่บทบาทของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงในการสร้างความเข้มแข็งด้านการต้านการสอรัดบังหลวงของประเทศไทยและประเทศต่างๆในภาคพื้นและการสนับสนุนให้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาเพื่อแสดงให้เห็นถึงวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงและการเปิดเผยข้อมูลบุคคลที่มีหน้าที่ตำแหน่งทั้งการเมืองมาตรฐานปรับปรุงการกวดกาความเสี่ยงต่อการสอรัดบังหลวงและความรับผิดชอบเพื่อแนะนำแพลตฟอร์มข้อมูลเปิดของเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมในอาซีตะวันออกเฉียงใต้เพื่อต้านการสอรัดบังหลวงเพื่อเป็นเครื่องมือให้แก่นักข่าวองค์การทั้งสังคมและสถาบันที่เกี่ยวข้องเมื่อการสอรัดบังหลวงแพร่หลายขึ้นออกเป็นวงกว้างในรูปแบบดิจิตอลบรรดาหัวหน่วยธุรกิจและสถาบันต่างๆจึงประเสริฐกับความเสี่ยงใหม่นับแต่การให้สินบนผ่านสกุลเงินดิจิตอลไปจนถึงการส่อโกงทางอินเทอร์เน็ตและระบบห่วงโซ่อุปทานดิจิตอลที่บ่โปร่งใสฉะนั้นการมาร่วมแลกเปลี่ยนบทเรียนของผู้นำในภาคเอกชนทั่วโลกและภาคพื้นเพื่อซอกหาวิธีการหันเป็นทันสมัยการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการร่วมมือสร้างความโปร่งใสทางธุรกิจในอาซีตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกกองผสมครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนบทเรียนที่น่าสนใจซึ่งกันและกันเติมอีก
1: กองผสมคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งที่20หรือ BAC 20จัดขึ้นและอัดลงด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามในวันที่22มิถุนายนที่นครหลวงเวียงจันทน์ได้กะเกี่ยมความพร้อมในการเปิดโครงการทุน ASTIF ประจำปี2026ภายใต้หัวข้อสิ่งท้าทายอันยิ่งใหญ่ของอาเซียนการสร้างภาคพื้นที่เข้มแข็งและมีความสามารถแข่งขันด้วยเทคโนโลยี AI พร้อมทั้งได้เสนอให้ประเทศสมาชิกนำใส่โครงร่างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์สมรรถภาพสูงเข้าในการพัฒนาและเสนอโครงการค้นคว้าดังกล่าวก องประชุมได้ตกลงเห็นดีเป็นเอกภาพหลายปัญหาสำคัญเพื่อหางบทรายงานเสนอต่อกองประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งที่89ภายใต้การนำพาห่วมของท่านไครุนรีซันหัวหน้ากลุ่มวัดแทกและตัวซีวัดเพื่อการค้นคว้าเทคโนโลยีในนวัตกรรมองค์การค้นคว้าและนวัตกรรมแห่งชาติอินโดนีเซียหัวหน้าองค์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติอินโดนีเซียทั้งเป็นประธานคณะกรรมการ BAC และท่านเกียงไกรอุนมณีห้องผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนของเขตตะวันออกเฉียงใต้หรือซีเมลกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมนี้ยังมีผู้แทนจากบรูไนกัมพูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยติมอร์เลสเตเวียดนามพร้อมด้วยตัวแทนจากภาคเอกชนและกองเลขาอาเซียนเข้าร่วมในโอกาสนี้ท่านไครุนรีซันได้สรุปและเสนอปัญหาสำคัญต่างๆเพื่อให้คณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งที่89พิจารณาได้รับรองกองประชุมยังได้รับทราบสถานะทางด้านการเงินของกองทุน ASTIF พร้อมนี้กองประชุมยังได้สุกยู่ให้ติมอร์เลสเตเสนอแผนการประกอบส่วนทุนเข้าใน ASTIF ภายในปีนี้กองประชุมได้กะเกี่ยมความพร้อมในการเปิดโครงการทุน ASTIF ประจำปี2026ภายใต้หัวข้อสิ่งท้าทายอันยิ่งใหญ่ของอาเซียนการสร้างภาคพื้นที่เข้มแข็งและมีความสามารถแข่งขันด้วยเทคโนโลยี AI โดยมีกำหนดเปิดอย่างเป็นทางการในมือเปิดกองประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งที่22ที่จะจัดขึ้นในวันที่26มิถุนายนนี้พร้อมทั้งได้เสนอให้ประเทศสมาชิกนำใส่โครงรางพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์สมรรถภาพสูงเข้าในการพัฒนาและเสนอโครงการค้นคว้าดังกล่าวกองประชุมได้เห็นดีเสนอแผนงานประจำปี2027ภายใต้ชื่อโครงการอาเซียน EU Elevate ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรปเพื่อแนะใส่ยกระดับขีดความสามารถของห้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีในอาเซียนเปิดโอกาสให้ทั้ง11ประเทศสมาชิกส่งขอเสนอโครงการภายในวันที่15ธันวาคมปีนี้
0: แผนกสาธารณสุขแขวงสะละวันร่วมกับคณะกรรมการปกครองแขวงและคณะกรรมการปกครองเมืองสะละวันเปิดขบวนการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายอยู่หาดเทศบาลแขวงในวันที่18มิถุนายนโดยการเข้าร่วมของท่านแวนเพชรลัดดาวงศ์ห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงผู้ซี่นำคงเขตวัฒนธรรมสังคมคันแขวงมีทานข่าวโพไซห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองและทานสุขสวัสดิ์พิมพ์บุญยอห้องหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงพร้อมโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านสุขสวัสดิ์พิมพ์บุญยอกาวาแขวงสะละวันมีผู้ติดเชื้อไข้ยุงลายมาฮอดปัจจุบัน16กรณีไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกแม่นพยาธิติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่มียุงลายเป็นพาหะนำเชื้อปัจจุบันนี้ยังบ่มียาปิ่นปัวโดยกงและบ่มีวัคซีนป้องกันพยาธิได้วิธีการป้องกันที่มีประสิทธิภาพที่สุดแม่นการตัดวงจรการขยายตัวของยุงลายโดยการทำลายหนอนน้ำที่อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำขังต่างๆภายในบริเวณที่อยู่อาศัยเงินสารสำนักงานองค์การตลาดคิ้วรถและห้างซ่อมแปลงรถซึ่งเป็นจุดที่มีความเสี่ยงสูงอยากห้องให้ทุกภาคส่วนในสังคมต้องมีส่วนร่วมโดยเฉพาะการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายในทุกๆอาทิตย์เป็นต้นการปิดภาชนะเก็บน้ำการทำลายกระโปงกระป๋องและยางตีนรถเก่าเพื่อปกป้องชีวิตของตนเองและครอบครัวให้ปลอดภัยจากพยาธิไข้เลือดออกการเคลื่อนไหวครั้งนี้ได้สุ่มใส่ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายอยู่หาบ้านเทศบาลเมืองประกอบมีบ้านวัดกลางบ้านผลแก้วบ้านนาเล็กบ้านนากกโพและบ้านลักซองในการจัดตั้งปฏิบัติแผนกสาธารณสุขแขวงได้สมทบกับคันเมืองจัดตั้งพนักงานวิชาการลงเคลื่อนไปประจำอยู่แต่ละบ้านบ้านละ30คนเพื่อแบ่งความรับผิดชอบลงกวดการแนะนำและสาธิตวิธีการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายให้ถูกต้องตามหลักวิชาการพร้อมกันนั้นยังได้มีขบวนรถโฆษณาเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางต่างๆภายใน5บ้านเพื่อปลุกระดมและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเอาใจใส่ปฏิบัติมาตรการป้องกัน5ปออย่างเข้มงวดประกอบมีปิดฝาภาชนะเปลี่ยนน้ำปล่อยป่าหางนกยูงปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์เพื่อเฮ็ดให้กระบวนการดังกล่าวได้รับผลสำเร็จ
1: สมาคมนักข่าวแห่งประเทศลาวร่วมกับโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สื่อมวลชนลาวองค์การแค่นานาชาติประจําลาวจัดสุดฝึกอบรมให้แก่นักข่าวอยู่บรรดาแขวงภาคกลางภายใต้หัวข้อการรายงานข่าวบรรหาสีเขียวภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สื่อมวลชนลาวระหว่างวันที่22 26มิถุนายนที่โรงแรมสุภัตตาภายใต้กับเป็นประธานของทานนางบัวคำปัญญาวงศ์หัวหน้าโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สื่อมวลชนลาวหรือแกมซิลองค์การแค่นานาชาติประจําลาวโดยการเข้าร่วมของทานสวรรคอนราชสมุนตีประธานสมาคมนักข่าวแห่งประเทศลาวพร้อมด้วยวิทยากรจากแขนงการที่เกี่ยวข้องและสมณกรจากแขนงการต่างๆจากศูนย์กลางและท้องถิ่นทานนางบัวคำปัญญาวงศ์หัวหน้าโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สื่อมวลชนลาวกล่าวว่าการจัดสุดอบรมครั้งนี้เพื่อสืบต่อจะตั้งปฏิบัติโครงการดังกล่าวที่จัดตั้งปฏิบัติในระยะผ่านมาให้สำเร็จเสริมขยายการรับรู้ทางด้านดิจิตอลและการพัฒนาสีเขียวเพื่อเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับบทบาททางเพศสิทธิของผู้ออกแรงงานและการพัฒนาชุมชนในลาวติดพันกับการพัฒนาสีเขียวแบบยืนยงพร้อมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทัศนคติวิสัยทัศน์และความสามารถของนักข่าวด้วยการนำใส่สื่ออย่างเข้มแข็งเพื่อส่งเสริมการเติบโตสีเขียวของประชาชนลาวโดยแน่ใส่หัวข้อสำคัญเช่นความเสมอภาพและบทบาททางเพศในยุคดิจิตอลการใส่สื่อออนไลน์แบบปลอดภัยและการนำใส่ปัญญาประดิษฐ์เข้าในเวียกสื่อมวลชนในการเขียนข่าวบทความและการสอบหาข้อมูลต่างๆให้มีคุณภาพว่องไวทันสมัยกว่าเก่า
2: การนำไส้ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาซวยในเรียกงานสื่อมวลชนหรือว่าในการเขียนบทข่าวบทความและการสอบหาข้อมูลต่างๆเพื่อเฮ็ดให้บทข่าวบทความเหล่านั้นของพวกเฮาหรือว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นของพวกเฮามีคุณภาพและก็ว่องไวทันสมัยให้เข้ากับยุคสมัยเราก็คือดังที่บรรดาท่านอาจจะรับรู้แล้วว่าในยุคปัจจุบันของพวกเฮาแม่นกำลังหันเปลี่ยนเข้าไปหาโลกของการนำใช้สื่อดิจิตอลเข้ามามีส่วนร่วมในเรียกงานต่างๆเนาะซึ่งว่าแน่นอนแหละการนำใช้สื่อดิจิตอลนี่เนาะนักสื่อมวลชนหรือว่านักข่าวของพวกเราจะเป็นแกนหลักหรือว่าเป็นผู้หลักในการที่จะมีว่าทักษะในการนำใช้สื่อดิจิตอลเรานั่นเข้ามาในการผลิตสื่อต่างๆเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้กับบรรดาประชาชนหรือว่าคนอยู่ในสังคมเนาะเพราะว่านักสื่อมวลชนของเราเป็นกระบอกเสียงและก็เป็นแห่งขับเคลื่อนหนึ่งที่สำคัญหลายในการเผยแพร่ข้อมูลให้แก่คนอยู่ในสังคมเนาะ
1: ท่านนางบวกคำปัญญาวงกล่าวเติมว่าโครงการสังคมเข้มแข็งให้แก่สื่อมวลชนลาวโดยการมีส่วนร่วมขององค์การจัดตั้งมหาชนและองค์การจัดตั้งทางสังคมเพื่อการพัฒนาสีเขียวในลาวแม่นโครงการหนึ่งที่ได้เฮ็ดเวียกกับบรรดาสื่อมวลชนของรัฐและเอกชนเพื่อปรับปรุงทักษะวิชาชีพของสื่อมวลชนลาวโดยการเพิ่มความรู้ทางด้านดิจิตอลและความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อแบบใหม่โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาสีเขียวของสหภาพเอโรปในโครงเขตด้านการปรับตัวและการลดผ่อนความเสี่ยงต่อดินฟ้าอากาศการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแบบยืนยงสุดอบรมครั้งนี้สมณกรยังได้จัดกิจกรรมร่วมกันในหัวข้อต่างๆภายหลังสำเร็จการฝึกอบรมแล้วจะได้สืบต่อไปทัศนะอยู่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ตื่มอีก
0: คณะกรรมการปกครองเมืองแบงแขวงอุดมไซกำหนดเอาจุดพัฒนาเมืองแบงตาม3เขตการผลิตและก้าวทางออกเพื่อการพัฒนาท่านบุญสวงคำภูวงศ์หองเลขาปักเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองแบงให้ฮู้ว่า3เขตการผลิตสำหรับเขตที่1แม่นเล็งไซยกระดับให้ประชาชนและส่งเสริมการปลูกพืชผักพืชตระกูลถั่วอนุรักษ์เครื่องปลาของดงกาเฟมันต้นและเลี้ยงสัตว์ส่วนเขตเรียบตามทางหลวงและตามลองสายน้ำแม่นสุ่มใส่ปลูกข้าวพืชฤดูแล้งต้นไม้อุตสาหกรรมและอื่น
3: อยู่ใน3เขตการผลิตนั้นมันเป็นเขตที่พวกเราสิเร่งใช้เขตที่1ส่งเสริมการส่งเสริมยกระดับทางพ่อแม่ประชาชนส่งเสริมการปลูกพืชผักปลูกพืชตระกูลถั่วอนุรักษ์เครื่องปลาของดงและปลูกกาเฟมันต้นและการเลี้ยงสัตว์เขตการผลิตที่2เรียกทางหลวงตามรองแม่น้ำพวกเราก็ส่งเสริมการผลิตปลูกข้าวปลูกพืชฤดูแล้งต้นไม้อุตสาหกรรมเป็นต้นก็เป็นปลูกยางพาราเขตที่3พวกเราก็ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ใหญ่การปลูกข้าวสลีแข็งอนุรักษ์เครื่องปลาของดง
0: ท่านบุญสวงคำภูวงให้ฮู้ตื่มฟ้าสำหรับการปฏิบัติคัดหมายต่างๆของบรรดาแขนงการเป็นต้นศึกษาธิการและกีฬาสาธารณสุขผ่านการจัดตั้งปฏิบัติใน1ปีผ่านมาเห็นว่าได้รับผลสำเร็จหลายด้าน
1: วันที่19มิถุนายนที่นครหลวงจันทน์กรมสิ่งแวดล้อมร่วมกับโครงการเพื่อดินฟ้าอากาศและอากาศสะอาดในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้จัดกองประชุมวางแผนเวียกงานโครงการโดยการเป็นประธานร่วมของทานอารุณสัญญวงศ์ห้องหัวหน้ากรมสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมทานอวาโรสุริตาหัวหน้าโครงการ GIZ ประจำลาวมีผู้ต่างหน้าจากภาคส่วนศูนย์กลางแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจาก6แขวงภาคเหนือคือหลวงน้ำทาบ่อแก้วอุดมไซหลวงพะบางไซยาบุรีและหัวพันธุ์เข้าร่วมจุดประสงค์ของประชุมครั้งนี้เพื่อเต้าโฮมเอาภูมิส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันออกแบบและวางแผนจะตั้งปฏิบัติโครงการเพื่อดินฟ้าอากาศและอากาศสะอาดในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้อยู่ลาวและจุดประสงค์เฉพาะประกอบมีเพื่อเสนอความเป็นมาขอบเวลาเป้าหมายสำคัญความคืบหน้าและแผนงานโดยรวมของโครงการทั้งในระดับภาคพื้นและระดับประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดริเริ่มสำหรับแผนงานทดลองตัวแบบอยู่ลาวหากฟังคำคิดเห็นพร้อมทั้งแนวคิดเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงแนวคิดดังกล่าวให้สอดคล้องกับมุมมองของผู้มีส่วนร่วมเพื่อออกแบบและร่วมกันเห็นดีในเบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมที่มีท่าแฮงสำหรับการจะตั้งปฏิบัติโครงการทดลองอยู่ลาวเพื่อปรึกษาหรือเกี่ยวกับปัญหาด้านต่างๆที่สำคัญในการประสานงานโครงการและร่วมกันกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานในต่อหน้า
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบรอดมานี้ที่ห้องว่าการแขวงหลวงพะบางท่านบุญเรือสินไซวรวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยคณะได้ต้อนรับการเข้าพบปะของท่านวอลเทอร์เบเกอร์ประธานคณะผู้แทนการพัวพันกับประเทศอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐสภาเอรบพร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามเหตุเวียกอยู่นครหลวงพะบาง
4: โอกาสนี้ทานบุญเลือดสิ้นใส่วรวงได้แสดงความยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามโรงพยาบาลของคณะผู้แทนรัฐสภาเอรบในครั้งนี้ทางได้มีการแลกเปลี่ยนบทเรียนบางด้านเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลในอนาคตจากนั้นทานวอลเทอร์เบเกอร์ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นจากการนำแขวงโรงพยาบาลและได้แสดงความสมเสยที่โรงพยาบาลอย่างฮักซ่าใดพื้นฐานความเป็นมรดกโลกกลายเป็นเมืองที่คงความงดงามทางด้านวัฒนธรรมธรรมศาสตร์พร้อมนั้นท่านได้มีความเห็นเล็กเปลี่ยนบางบัญหาต่อกับการพัฒนาโรงพยาบาลในระยะผ่านมาและในอนาคตโอกาสเดียวกันประธานคณะกรรมการปกครองแขวงโรงพยาบาลได้รายงานโดยย่อเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงซึ่งคณะกรรมการปกครองแขวงโรงพยาบาลได้เอาใจใส่พัฒนาแขวงตามท่าเหงโดยถือเอาการบริการการท่องเที่ยวเป็นบริมาสิทธิ์ติดพันกับการอนุรักษ์รักษาคุณค่าทางด้านระดกโลกให้มีความยืนยงเหตุให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวนับมือนับลายขึ้นเฉพาะปี2025ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว3ล้าน 500,000 กว่าคนเพิ่มขึ้นเท่าตัวเมื่อเทียบใส่ปี2024แจ้งแก่ประเสริฐกุลรายงานจากสถานีวิทยุโทรภาพแขวงหลวงพะบาง
0: กองประชุมพบปะระวังคณะปฏิบัติงานพิเศษแขวงบริคมไซของลาวและคณะปฏิบัติงานพิเศษแขวงหาติงของเวียดนามจัดขึ้นเมื่อบรมนีท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสามัคคีมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างสองภาคสองรัฐและประชาชนสองชาติลาวเวียดนามฝ่ายแขวงบริคำไซน้ำโดยทานสมใจคุณภาไซห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหัวหน้าคณะปฏิบัติงานพิเศษขันแขวงฝ่ายแขวงหาติงน้ำโดยทานนางเหวียนถึงเหวียดห้องประธานคณะกรรมการประชาชนหัวหน้าคณะปฏิบัติงานพิเศษขันแขวงมีคณะปฏิบัติงานทั้งสองฝ่ายเข้าร่วม
5: ในกองประชุมสหายสมใจคุณพระไซได้รายงานสภาพการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในปีผ่านมาว่าสุขปี2025-2026มีทั้งหมด31สหายในนั้นหน่วยปฏิบัติงานพิเศษเวียดนามมี27สหายและลาวมี4สหายซึ่งได้แบ่งออกเป็น2จุเพื่อเคลื่อนไหวเวียกงานดังกล่าวประจำจุเมืองปากสัน17สหายและเมืองเวียงทอง14สหายมาฮอดปัจจุบันนี้การขุดค้นอาทิตามพื้นฐานข้อมูลตัวจริงสามารถขุดค้นได้8ห้างในทั่วแขวงโดยแม่นเขตเมืองเวียงทองเทียบไซแผนแม่นสามารถปฏิบัติได้ตามแผนที่กำหนดไว้จากนั้นทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันตีราคาคืนผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานขุดค้นอาทิทหารอาสาสมัครและเซียวซานเวียดนามที่เสียสละชีวิตในปางสงครามอยู่ลาวในระยะผ่านมาพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนบทเรียนข้อสะดวกและข้อยุ่งยากในการดำเนินเวียกงานตัวจริง หน่วยงานขุดคุณอาทีทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมกันกำหนดทิศทางแผนการและมาตรการในการสืบต่อค้นหาขุดคุณและเก็บกำข้อมูลอาทีให้มีความละเอียดถูกต้องและมีประสิทธิผลสูงเพื่อนำอาทิของบรรดาทหารอาสาสมัครและเซียวซานเวียดนามกลับขึ้นสู่ปิตุภูมิอย่างสมเกียรติจันสมนพามีไซรายงานจากแขวงบริคัมไซ
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
6: บริเวณความกดอากาศต่ำของอากาศร้อนปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเสียงใต้พัดปกคลุมซึ่งในอากาศร้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเหนือที่การปกคลุมของฝนกับสาวส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง15หา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเหนือที่การปกคลุมของฝนกับสาวหาส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง21หา31องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับสาวหาส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา32องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับสาวหาส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา34องศาสลับแควงใช้สมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับสาวส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่างเช้าหา30องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับเช้าส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่างเช้า4หา35องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าและจะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับเช้าส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง16หา25องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร
0: ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ข่าวต่างประเทศรายงานว่าวันที่18มิถุนายนทานสุวันดีเลขาธิการกระทรวงเกษตรกรรมอินโดนีเซียกล่าวว่าองค์การที่เกี่ยวข้องกำลังประสานงานกับองค์การปกครองท้องถิ่นเพื่อจะตั้งปฏิบัติระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและมาตรการลดพรภัยแห่งแล้งรวมถึงการซ่อมแปลงระบบสวนรับประทานการสร้างแผนที่ทรัพยากรน้ำการติดตั้งจักสูบน้ำและการดำเนินการดัดแปลงสภาพอากาศรัฐบาลอินโดนีเซียวางแผนจะติดตั้งจักสูบน้ำที่สามารถส่งน้ำให้แก่เนื้อที่ปลูกฝังเติมอีก1ล้านเฮกตาร์ภายในท้ายเดือนกรกฎานี้สิ่งนี้จะเฮ็ดให้เนื้อที่ปลูกฝังที่มีส่วนรับประทานทั้งหมดทั่วประเทศเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ3ล้านเฮกตาร์รัฐบาลอินโดนีเซียยังจะสุกยุ่งให้ชาวเกษตรกรนำไส้แนวพันธุ์พืชที่ทนทานต่อภัยแห้งแล้งปรับเวลาการปลูกและเข้าร่วมโครงการประกันภัยเกษตรกรรมอินโดนีเซียยังได้สะสมค้างสำรองข้าวโดยปริมาณข้าวสำรองที่เก็บไว้ในสร้างภายใต้การเบิ่งแง้งขององค์การขนส่งของรัฐมีปริมาณบรรลุถึง5ล้าน3แสนต้นซึ่งสูงที่สุดแบบบ่เคยมีมาก่อน
0: ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานในวันที่19มิถุนายนนี้ว่าทานโมเตกิโทชิมิสึรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าออกครั้งเดียวสำหรับคนต่างประเทศเป็น5เท่าราคา 15,000 เยนสกุลเงินญี่ปุ่นซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎานี้การขึ้นค่าธรรมเนียมครั้งนี้แม้นครั้งทำอีกนับตั้งแต่ปี1978ท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อและค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงรัฐบาลญี่ปุ่นคาดว่าจะขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าจะบ่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศในทันทีส่วนค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าออกหลายครั้งจะเพิ่มขึ้นจาก 6,000 เยนเป็น 30,000 เยนที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้อัมไพวันวงอัมทรและบัลลังก์ทองเกียงคำส่วนนี้อ่าน

0: คนลาวถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นจ้า
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกทานขอน้ำทานเข้าสู่รายการหักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวร่วมกับกลุ่มพัวพันคุณสัตว์ลาวอยู่ต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศพร้อมกันจัดขึ้นรายการพวกเขาออกอากาศท่านฟังทุกวันอังคารและวันพฤหัสเป็นประจำมื้อนี้เพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังมาพร้อมกับตุนีเฮียงมาลาในสร้างบันทึกเสียงประกอบงานเพลงให้พวกเราได้รับฟังกันรายการพวกเขาและยะเมืองลาววันนี้จะนำเสนอท่านมาฮู้จักกับการสร้างตั้งตาแสงทั่วปัจจุบันนี้ในทั่วประเทศจำนวนตาแสงมีทั้งหมดอยู่621ตาแสงได้สำเร็จประกาศการสร้างตั้งไปแล้ว375ตาแสงรวมประมาณ60กว่าสันห้อยรายละเอียดจะนำเสนอท่านรับรู้ว่าการสร้างตั้งตาแสงนั้นมีจากบ้านจากเมืองและบุคลากรจะประกอบกับการเวียดนำตาแสงนั้นเป็นคือแนวใดกันแน่หลายคนก็ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับคำว่าตาแสงแม่นอย่างเนาะพอเข้าใจท่านได้รับฟังพอพวกเรามีเสียงของท่านวิไลวันบุตรดาคำกรรมการศูนย์กลางผักห้องหัวหน้าคณะจะตั้งศูนย์กลางผักเพิ่นจะเว้าฮู้เกี่ยวกับการสร้างตั้งตาแสงว่าเป็นคือแนวใดส่วนระยะเราก็พันมิตรมือนี้ให้ท่านมาฮู้กองประชุมครั้งที่2ว่าด้วยการส่งเสริมการร่วมมือด้านกสิกรรมสีเขียวระหว่างลาวและสาธารณรัฐเกาหลีส่วนระยะสุดท้ายกับระยะเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้จะพาท่านไปท่องเที่ยวหรือไปฮู้จักกับน้ำตกสาดแก้งยุ้ยอยู่ทางเมืองวังเวียงแขวงวังจันทน์ว่าสวยงามแบบใดไปแนวใดสะดวกสบายขึ้นแนวใดและปัจจุบันนี้เพิ่นพัฒนาเส้นทางเข้าไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นพอจะนำเสนอท่านได้รับรู้แล้วก็เชิญชวนท่านไปท่องเที่ยวในท้ายทิศเนาะเริ่มต้นรายการนี้น้ำทานเข้าสู่ระยะเมืองลาววันนี้กันก่อนท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้ในทั่วประเทศจำนวนตาแสงมีทั้งหมดอยู่621ตาแสงได้สำเร็จการประกาศสั่งตั้งแล้ว375ตาแสงรวมประมาณ60ส่วนห้อยใน109เมืองอยู่ในนครหลวงและ16แขวงยังแต่แขวงปงสลีบ่ทันได้ประกาศสั่งตั้งตาแสงเถื่อในโอกาสผ่านบริงานสภาพการสั่งตั้งตาแสงต่อกองประชุมเวียดงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง19มิถุนายนนี้ที่สโมสรห้องว่าการศูนย์กลางผักนครหลวงวิจันทร์ท่านวิไลวันบุตรดาคำกรรมการศูนย์กลางผักห้องหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางผักให้ฮู้ว่าโดยเฉลี่ยแล้วเมืองหนึ่งมี4ตาแสงเมืองที่มีจำนวนตาแสงน้อยที่สุดแม่น2ตาแสงมี5เมืองคือเมืองทงมีไซแขวงเสนบุรีเมืองเวียงคำเมืองแก้วดมแขวงเวียงจันทร์เมืองล่องแจ้งและเมืองห่มแขวงไซสมบูรณ์เมืองที่มีจำนวนตาแสงหลายที่สุดแม่น7ตาแสงมี2เมืองคือเมืองซ้ำเหนือแขวงหัวพันและเมืองเซโปนแขวงสวรรค์เขตสเลียตาแสงหนึ่งมี11บ้านต่อตาแสงตาแสงที่มีจำนวนบ้านน้อยที่สุดแม่น3บ้านมี6ตาแสงสำหรับตาแสงที่มีจำนวนบ้านหลายที่สุดแม่นมี40บ้านมี1ตาแสงคือตาแสงเจียงใจเมืองสิงห์แขวงหลวงลำทาไปฟังเสียงบางตอนของท่านวิไลวันบุตรคำ
1: โดยสเลียตาแสงนี้มี11บ้านต่อตาแสงตาแสงที่มีจำนวนบ้านน้อยสุดแม่น3บ้านมี6ตาแสงตาแสงน้ำตันเมืองบุญแขวงหลวงไซตาแสงนาวังนาใจตาแสงขานาเมืองคุณคำแขวงคำมดตาแสงนาลันเมืองบาปีแขวงสารวังตาแสงอ่าวไซและตาแสงปอมเมืองอนุวงศ์แขวงไซสมุทรสำหรับตาแสงที่มีจำนวนบ้านหลายสุดแม่น40บ้านมี1ตาแสงคือตาแสงเจียงใจเมืองสิงห์แขวงหลวงทักโดยเฉลี่ยตาแสงนี้มีประมาณ11,900คนต่อตาแสงตาแสงที่มีคนเมืองน้อยสุดแม่นตาแสงนาลันเมืองบาปีแขวงสารวังมี1,406คนและตาแสงที่คนเมืองหลายสุดแม่นตาแสงสิงห์ไหลเมืองไซตันนี้นครหลวงจันทร์มี83,662คนในจำนวน375ตาแสงที่ได้ประกาศสร้างตั้งแล้วนั้นมีทั้งหมด105ตาแสงรวมเอา1,312บ้านที่ได้ถอนตาประทับบ้านและได้นำสร้อยตาประทับตาแสงเคลื่อนไหวเส้นยังมีเอกสารตามให้ไปส่งแทนองค์การปกครองบ้านในมกรเป็นต้นแม่นตาแสงอยู่เมืองไซตันนี้นครหลวงจันทร์แขวงคำวัน
0: สำหรับ270ตาแสงที่ยังเหลือเน้นมีพนักงานตาแสงเข้าประจำการเพื่อกระเกียมความพร้อมด้านต่างๆเป็นต้นเป็นการซ่อมแต่งอาคารสถานที่เวียก กะเกียมวัตถุอุปกรณ์หับไส้ลงเขินไหวเหตุเวียกงานการเมืองแนวคิดอยู่บ้านและอื่นๆแต่ยังบ่ทันได้เหตุบทบาทของการบริหารรัฐตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องเถื่อผ่านการจะตั้งปฏิบัติตัวจริงในปีนี้รัฐบาลก็คือกระทรวงการเงินได้จัดสรรงบประมาณบริหารให้ท้องถิ่นในจำนวน640ตาแสงตามข้อตกลงของนายกรัฐมนตรีเลขที่147ตกเป็นเงิน91ล้านกีบต่อ1ตาแสงหรือประมาณ58ตื้อกีบต่อปีและนอกจากนี้องค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละคันก็ได้ค้นคั่วจัดสรรงบประมาณให้ตาแสงเติมอีกซึ่งมีจำนวนแตกต่างกันตามความอาจสามารถตัวจริงของแต่ละท้องถิ่นไปฟังเสียงบางตอนสำคัญอีกท่านึงของท่านวิระวันบุตรดาคำ
1: ผ่านการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงในปี2006รัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงการเงินได้จัดสรรงบประมาณบริหาร562ให้ท้องถิ่นจำนวน640ตาแสงตามข้อตกลงในปี2007ทับน.2007ปี2005นอกจากนั้นองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละคันก็ได้ค้นคว้าจัดสรรงบประมาณให้ตาแสงเต็มที่ซึ่งมีจำนวนแตกต่างกันไปตามความอาจสามารถตัวจริงของแต่ละท้องถิ่นสำหรับงบประมาณของท้องถิ่นได้จัดสรรให้ตาแสงนั้นแม้ได้มาจากเงินเกิดแผนของท้องถิ่นตาแสงที่ได้เป็นไปแล้วนั้นประธานของประธานและกรรมการคณะกรรมการปกครองตาแสงที่เป็นประธานทหารตำรวจแม้ได้รับเงินเดือนเงินอุดหนุนจากงบประมาณแห่งรัฐของกรมกองเรือสำหรับประธานของประธานตาแสงที่บอมแมนรัฐกรทหารตำรวจได้เป็นกรรมการบางเมืองอยู่ 5% ของแข่งคำนวณแม่ในห้องเล่นอุดหนุนตำแหน่งกรรมการบางเมืองซึ่งมาจากประมาณแห่งรัฐเช่นเดียวกันส่วนพนักงานส่วนที่กระแสที่บอมแมนรัฐกรยังบริหารมีรายรับที่ชัดเจน
0: ท่านผู้ฟังในจำนวน375ตาแสงที่ได้ประกาศไปแล้วนั้นส่วนใหญ่แมนมีโครงการเฮ็ดเวียกของตนซึ่งได้ปรับปรุงเอาโครงการกุมบ้านเอาเฮียนเอาสุขศาลาและอื่นๆเพื่อนำใช้เป็นบ่อนเฮ็ดเวียกส่วนอีกจำนวนหนึ่งแมนบ่ทันมีโครงการที่ถาวรโดยอาศัยโครงการบ้านสโมสรบ้านและอื่นๆที่มีสภาพเก่าสุดโทรมซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการซ่อมแปลงและก่อสร้างใหม่ท่านผู้ฟังนั่นก็แม่นระยะเมืองลาววันนี้ที่ผู้ฮอมมารวมสู่ท่านฟังพอหลายท่านก็จะบ่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องงานการจัดตั้งตาแสงการบริหารเรื่องงานตาแสงว่าเป็นคืนแนวใดเนาะหวังว่าทุกท่านคงจะได้รับรู้เข้าใจแจ้งกันตื่มละพอจะพักกันก่อนหน่อยนึงให้ท่านไปฟังเพลงจากรายการจะหน่อยกลับเข้ามาสู่ระยะลาวกับเพิ่นมิตรมื้อนี้ลมสู่ท่านฟังลาวและเกาหลีร่วมมือกันด้านกสิกรรมสีเขียวตอนนี้ไปฟังเพลงจากรายการก่อน

ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังรายการหักแผ่นนิเมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปน้ำทานเข้าสุนัญญะลาวกับเพื่อนมิตรมื้อนี้จะลมสู่ท่านฟังลาวและสาธารณรัฐเกาหลีหัวมือกันส่งเสริมเวียกงานด้านกสิกรรมสีเขียวในวันที่18มิถุนายนทีนครหลวงจันทร์ได้มีการจัดกองประชุมครั้งที่2ว่าด้วยการส่งเสริมการหัวมือด้านกสิกรรมสีเขียวระหว่างลาวและสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งกองประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติเป็นประธานร่วมและกล่าวเปิดโดยท่านนางจันทคอนบุรพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของลาวเฮาและมีท่านดงกิวลี่อุปทูตแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำลาวท่านนางคยองมีคิมผู้ตั้งหน้าองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประจำลาวท่านปักจุงวีผู้อำนวยการองค์การกตราเวียงจันทน์มีบรรดาท่านหัวหน้ากรมห้องหัวหน้ากรมห้องหัวหน้าห้องการผู้ต่างหน้าจากแขนงการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในที่ประชุมท่านนางจันทคอนบุรพันธ์กล่าวว่ากองประชุมครั้งนี้บ่เพียงแต่แม่นเวทีวิสาการหรือเวทีจับคู่ธุรกิจเท่านั้นแต่แม่นเวทีที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ร่วมของ2ประเทศในการสร้างอนาคตกสิกรรมที่ทันสมัยสีเขียวยืนยงและทนทานต่อ

เปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศพร้อมกันนั้นยังได้ซี้ให้เห็นว่ากสิกรรมสีเขียวเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการเปลี่ยนผ่านภาคกสิกรรมของลาวภายใต้แผนพัฒนากสิกรรมและสิ่งแวดล้อม5ปีครั้งที่10 2016-2030เพื่อสุกยู่การทมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมท่านฮงรัฐมนตรีได้เสนอ5ทิศทางยุทธศาสตร์ในการทมือกับสาธารณรัฐเกาหลีคือการลงทุนสีเขียวในการผลิตปรุงแต่งแปรรูปการเก็บรักษาและการขนส่งสินค้ากสิกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมการเฮ็ดกสิกรรมอัจฉริยะเป็นต้นแม่นระบบเฮือนปลูกอัจฉริยะการนำใส่ข้อมูลดิจิตอลโดรนและก็ระบบคุ้มครองน้ำการสร้างมาตรฐานสินค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐาน SPS กสิกรรมสะอาดกสิกรรมอินทรีย์และตลาดสากลการรับมือดินฟ้าอากาศส่งเสริมกสิกรรมที่ทนทานแนวพันธุ์ทนทานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสร้างทุนมนุษย์เน้นพัฒนาสาวหนุ่มหลักวิชาการกสิกรรุ่นใหม่แม่หญิงและผู้ประกอบการ SME ภายในงานยังได้มีการจัดกองประชุมเสนอข้อมูลในหลายหัวข้อสำคัญจากทางภาครัฐและองค์การ FAO เช่นว่านโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนากสิกรรมของลาวสภาพการพัฒนากสิกรรมอัจฉริยะขั้นตอนและสิ่งจูงใจในการลงทุนพร้อมทั้งโอกาสการลงทุนในการส่งออกหมากเพชรนอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรม business matching หรือว่าการจับคู่ธุรกิจแบบตัวต่อตัวระหว่างคณะตัวแทนการค้าจากสาธารณรัฐเกาหลีและผู้พัฒนาโครงการพร้อมด้วยบริษัทต่างๆของลาวเพื่อซอกหาโอกาสในการร่วมมือด้านธุรกิจและการลงทุนร่วมกันในอนาคตกองสุมครั้งนี้ถือว่าเป็นบาดก้าวสำคัญในการยกระดับสายพัวพันและการหัวมือระหว่างลาวและสาธารณรัฐเกาหลีให้ก้าวไปสู่บทบาทใหม่บนพื้นฐานของการเติบโตสีเขียวและความยืนยงต่อไปนั่นก็แม่นแล้วเนี่ยลาวกับเพื่อนมิตรที่พ่อฮัลโลมสู่ท่านฟังลาวและสาธารณรัฐเกาหลีหัวมือกันส่งเสริมด้านกสิกรรมสีเขียวพอจะพากันตื่นอีกเนาะเป็นการผ่อนคลายให้ท่านไปฟังเพลงจังและกันแล้วจึงกลับเข้ามาสู่ระยะสุดท้ายของรายการพวกเรากับระยะเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้จะพาท่านไปสัมผัสหรือไปฮู้จักกับน้ำตกตาดแก้งยุ่ยอยู่ทางเมืองบางเวียงแขวงเวียงจันทน์

เพลงมวลมวลกับผ่านไปซึมแล้วเพราะจะนำทานเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการฮักแผ่นดินแม่กับระยะเที่ยวบ้านแม่ไปท่องเที่ยวน้ำตกตาดแก้งยุ่ยอยู่ทางเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์น้ำตกตาดแก้งยุ่ยเป็นอีกหนึ่งน้ำตกตาดที่มีความสวยงามและกำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศซึ่งเป็นอีกน้ำตกตาดที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังให้กับเมืองวังเวียงที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมเป็นจำนวนหลวงหลายในแต่ละอาทิตย์ที่มีความสูงประมาณ32เมตรก่อนปี1960น้ำตกตาดแก่งยุยมีความสูงประมาณ45เมตรระยะต่อมาได้มีดินเจือนเกิดขึ้นและมีการเสาะเจือนเฮ็ดให้ความสูงยังเหลือเพียงแต่32เมตรดังที่ในปัจจุบันนี้การเกิดดินเจือนในเวลานั้นได้เฮ็ดให้อ่างอยู่ใต้น้ำตกตื้นขึ้นเหลือเพียง1เมตรเท่านั้นจึงมีความเหมาะสมสำหรับเฮ็ดบ่อนอาบน้ำกองน้ำตกน้ำตกตาดแก่งยุ่ยเป็นน้ำตกตาดที่มีความสวยงามมีน้ำตกตาดที่สูงสันใสเย็นอ้อมห้อมไปด้วยธรรมชาติท่ามกลางภูผาป่าไม้ที่เขียวสดงดงามอากาศบริสุทธิ์เย็นสบายเป็นน้ำตกตาดที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในประเทศลาวของเราที่เพิ่นได้เปิดให้นักท่องเที่ยวทั้งภายในต่างประเทศได้ชมกันได้เข้ามาสัมผัสกับความงามของธรรมชาติสถานที่แห่งนี้ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงพื้นฐานโครงรางและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆจากโครงการพัฒนาพื้นฐานโครงรางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุภาคพื้นแม่น้ำคองระยะ2ซึ่งได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่เดือนสิงหาปีผ่านมานอกจากความสวยงามแล้วอยู่บริเวณอ้อมรอบตาจะมีความอุดมสมบูรณ์ของชีวนานาพันธุ์โดยเฉพาะเน้นความเขียวงามอุ้มทุ่มตลอดปีของต้นไม้ใบหญ้าที่เฮ็ดให้อากาศบริเวณดังกล่าวเย็นสดชื่นบวกกับทิวทัศน์ธรรมชาติอันแสนงดงามเห็นแล้วอ่อนซอนจิตใจเนาะพร้อมนั้นในบริเวณเขตน้ำตกตาดได้ปรับปรุงอย่างจบงามเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับนักท่องเที่ยวบ่ว่าจะเป็นถนนหนทางสถานที่จอดรถที่กว้างขวางมีห้านอาหารเครื่องดื่มไว้คอยบริการแขกมีห้องน้ำสะอาดมีตูบนั่งกินข้าวติดแคมป์น้ำที่มีลมพัดเย็นสบายเป็นบาทเป็นบาทมีตั้งนั่งอยู่กองห่มไม้ได้มีการประดับประดาทั้งยางเข้าไปหาตาดด้วยต้นไม้ประดับและโคมไฟในนั้นอยู่บริเวณด้านหน้ายังมีจุดถ่ายรูปหินระนึกไว้คอยบริการแขกที่ต้องการอยากเก็บรูปภาพงามๆของตนเองไว้ส่วนด้านในเป็นโฮมเย็นไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่ผู้ประกอบการได้อนุรักษ์ไว้ยิ่งเฮ็ดให้อากาศเย็นสดชื่นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวได้สูดดมเอาอากาศอันบริสุทธิ์อย่างแท้จริงสำหรับทางยางขึ้นไปหาน้ำตกตาดนั้นก็สะดวกสบายในทางยางไปนั่นจะใช้เวลาดุนเติบซึ่งระหว่างทางยางขึ้นไปทั้งสองฝากทางท่านจะได้ชมธรรมชาติไปพร้อมนอกจากนั้นเกิดอยู่แต่ละจุดมีตังนางผักเสาเป็นจุดไปเมื่อยางไปได้ระยะหนึ่งก็จะมีขัวข้ามน้ำซึ่งอยู่ก้องขัวนั้นนักท่องเที่ยวสามารถลงลิ่นน้ำอยู่บริเวณนั้นได้ซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวไปลิ่นน้ำอยู่นั้นและจุดน้ำตกตาดใหญ่นั้นจะมีศาลาชมวิวธรรมชาติใกล้ๆน้ำตกเจตให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสได้เห็นถึงความสดชื่นของละอองน้ำตื่นตาตื่นใจเมื่อได้พบเห็นบวกกับเสียงน้ำตกลงมาดังสนั่นเนืองไปทั่วแถบนั้นเห็นแล้วก็สะอ่อนใจจนลืมความอิดเมื่อยไปพละท่านผู้ฟังท่านใดที่ยังไม่เคยไปก็อย่าลืมเนาะไปสัมผัสได้โคสุกาเคยไปสัมผัสมาแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจเดี๋ยวนี้เพิ่นมาทางเข้าตั้งแต่ปากทางไปนี่ก็ถือว่าเพิ่นปู่สิมังเด้สะดวกสบายเข้าไปจนจำบนน้ำตกเลยแล้วก็มีบอนห่มให้ได้นั่งหลายบอนสิ่งสำคัญเพิ่นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวหมายความว่าให้ประชาชนนั้นไปขายสินค้าเป็นเครื่องปลาของน้าหรือว่าเป็นผักเป็นพืชผักต่างๆที่ประชาชนเป็นผู้ปลูกเองไปขายนักท่องเที่ยวนี่ขอสมเสยอย่างยิ่งเนาะถือว่าทางเมืองวังเวียงเพิ่นจัดได้ดีหลายท่านใดที่ยังบ่เคยเป็นสัมผัสไปสัมผัสและท่านจะรู้สึกว่าไปแล้วอยากไปอีกแต่โคศกว่าอยู่นี่ก็ยังรู้สึกเห็นภาพที่ว่าเป็นจริงยังจะไปอีกคือกันน่าเสียดายเนาะเวลาเบิ่นละกำลังลมมวนเพราะเขาจะปิดท้ายรายการกับผลงานเพลงมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พระโยสิทธิ์พร้อมด้วยนายสร้างบันทึกเสียงตุนีเฮียงมาลาลาทานไปพร้อมกับผลงานเพลงพบกันใหม่ในมื้อต่อไปสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: ทุกท่านในขณะนี้อยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังดำเนินการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่93ออกข้างวันที่23เดือนมิถุนายนปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตเสริมหักเกียรติเข้าห่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวเล่าสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเสริญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบานและกดจากความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทขอเรียนเชิญ
2: คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เริ่มทำการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลแม้จะได้ทำการสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบานเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบานที่อยู่ทางด้านในหมุนกิ้งสลับกันไปมาแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะได้กดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบานรวมทั้งหมด6หน่วยบานหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบานทั้ง6หน่วยบานไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสี่ยงเอาหน่วยบานออกจากอุปกรณ์วงกลมเทื่อละ1หน่วยบานจนครบ6หน่วยบานแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการขายหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการแจ้งถึงผู้ที่มักเสี่ยงโชคสินรางวัลหวยพัฒนาในขอบเขตทั่วประเทศให้มีสติระวังตัวต่อลีเหลี่ยมกลอุบายของกลุ่มคนบดีจำนวนหนึ่งที่ได้แอบอ้างชื่อเครื่องหมายการค้าการประทับของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาไปโฆษณาสวนเสือและสักส่วนให้โอนเงินลงทะเบียนเพื่อแลกหับเอาผลการออกเลขรางวัลล่วงหน้าซึ่งเป็นการตัวหยอดหลอกลวงประชาชนสร้างความสับสนให้แก่ผู้ที่มักเสี่ยงโชคสินรางวัลเหตุให้สังคมเกิดความบ่สงบและเป็นภัยอันตรายให้แห่งในสังคมการจัดตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม่นรวมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาบ้านทุ่งขันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะนำใส่ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคสินรางวัลสร้างเวียกเหตุงานทำและรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคารทั้งเป็นการสร้างรายรับเข้างบประมาณของรัฐเคียงคู่ไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม่นจะได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และไลฟ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับชมและรับฟังทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรณาธิการได้รับทราบตื่มทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบข้อความสั่น SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคมและสำหรับเครือข่ายยูนิเทลสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการคัดเลือกสังกัดหน่วยบาลและได้นำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยและในเวลานี้ได้สืบต่อทำการกวดกาอุปกรณ์หน่วยตุ้มที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตซึ่งจะได้หาผลทั้งเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1ตัวท้ายและในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที
1: ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจดเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่หนึ่งได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจดเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่สองได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจดเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่3ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจดเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่4ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจดเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่5ได้แก่บัตรหมายเลข6และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจดเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นที่6ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข1พนักงานออกเลขรางวัลแม่นจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลุงตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจดเสียงได้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลุงตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจดเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข้าใส่หน่วยตุ้มตาม6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มต้อง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางเนรัลสร้างชาติ4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลทาง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลุในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อห่วมกิจกรรมเสียงแห่ในบ้านตกลงมาสู่บนน้องหับทันดานอกหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบ้านตั้ง6หน่วยบ้านไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์มังกรขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลุในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนในตุ้มตะหกในตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นขั้นที่2

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกได้รางวัลได้กดเสียงให้ในบานตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มละหนึ่งในบานขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปขอให้พนักงานถือขันขึ้นไปหาบเอาในบานที่ตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานข่าวใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานข่าวใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักพร้อมทั้งบรรจุในบานเลขเสียงข่าวใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2

หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5

และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานเขาใส่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักขอเรียนเชิญ

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่1ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกได้รางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่1จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหอยพัฒนาแม่นเพื่อระดมทุนจากสังคมก่อนในการพัฒนาประเทศชาติโดยการสร้างบรรยากาศให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์โดยการเสี่ยงโชคเสี่ยงลงมาดูความสมัครใจและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่2หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่2ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่2การจะตั้งออกเลขรางวัลหอยพัฒนาเป็นรวมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหอยพัฒนาบ้านทงขันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเล่นจันทร์และจะนำไส้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนวยบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่3

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่3ได้แก่หมายเลข5ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่3การออกเลขรางวัลหวยพัฒนานอกจากจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพและทางวิทยุกระจายเสียงแต่ยังสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลน์ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนวยบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่4

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่4ได้แก่หมายเลข2ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2ความทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่4ภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบดื่มทางหนังสือพิมพ์ในมือถัดไปเซ็นหนังสือพิมพ์เมืองจันใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนวยบาลและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5

0: หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่5ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่5เงื่อนไขในการรับรางวัลหวยพัฒนาใบหวยต้องให้อยู่ในสภาพปกติบ่อจีขาดเปื้อนหรือมีหวยปลอมแปลงใดๆท่านจึงสามารถรับเอารางวัลได้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักข้างที่6ซึ่งเป็นข้างสุดท้ายได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้ยอกันยกเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบานตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักพัน
1: ขณะนี้หน่วยบานต้องหกหน่วยบานก็ถึงน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้ประธานได้ครับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่93ออกข้างวันที่23เดือนมิถุนาปี2026รางวัลเลข6โตเลขที่ออกได้แก่หมายเลข935721 935721เลข5โตได้แก่หมายเลข35721 35721เลข4โตได้แก่หมายเลข5721 5721เลข3โตได้แก่หมายเลข721 721เลข2โตได้แก่หมายเลข21 21และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข1หมายเลข1ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เยี่ยมห้อยต่อไปเมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้ประธานได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่93ออกข้างวันที่23เดือนมิถุนาปี2026รางวัลเลข6โตได้แก่หมายเลข935721 935721เลข5โตได้แก่หมายเลข35721 35721เลข4โตได้แก่หมายเลข5721 5721เลข3โตได้แก่หมายเลข721 721เลข2โตได้แก่หมายเลข21 21และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข1หมายเลข1ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจมายังบรรดาท่านผู้ที่มักเสียงโชคสิ่งรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งหวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความสุขโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเวียกงานพบกันใหม่ในงวดต่อไปสบายดี

บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการเที่ยงแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 ถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 มื้อนี้คำพรใสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: เริ่มต้นจากรายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้จะมาเว้าถึงเรื่องที่เกี่ยวพันกับคำสุภาษิตที่ว่าคนลืมตัวงัวลืมตีนนกเขาลืมคอนซึ่งเป็นสำนวนที่ใช้เปรียบเทียบมีความหมายที่ลึกซึ้งมันเกี่ยวพันกันโดยเฉพาะเป็นเรื่องของความหักมันติดพันกับชีวิตของคนเรา
1: ท่านที่หักเพลงดนมาแล้วที่เพลงนกเขาลืมคอนกลายเป็นที่นิยมของคนฟังเพลงและคนที่มักห้องเพลงเพราะเนื้อในของเพลงนี้มันหมายถึงคนหักที่ได้จากไปและหลงลืมความผูกพันหรือสิ่งที่เคยสร้างห่วมกันมาเพลงนกเขาลืมคอนเป็นผลงานการประพันธ์ของอาจารย์บุญธรรมสีผมใสที่แต่งไว้ตั้งแต่ปีค.ศ.1969นักห้องต้นฉบับแมนก่อมิเศษ
0: เพลงนกเขาลืมคอนมีความหมายลึกซึ้งเพราะว่ามันเป็นเพลงที่อุปภัณฑ์เขียนขึ้นมาเพื่อเปรียบเทียบนกเขาที่บินหนีจากหางหรือว่าจากคอนที่เคยอาศัยไปหาคอนใหม่ก็บ่แตกต่างกับคนที่เคยฮักกันแล้วก็จากกันไปหลงลืมความฮักเก่าเนื้อในเพลงนี้ได้แสดงถึงความเจ็บปวดและความคิดฮอดของคนที่ยังคงคอยอยู่เบื้องหลังคองคอยคนที่ไปนั้นกลับคืนมาถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงเก่าแต่ว่ามาฮอดปัจจุบันนี้ก็ยังได้รับความนิยมหลายอยู่และก็ยังเป็นเพลงที่คนฮู้จักกันดีจนถึงทุกมื้อนี้ความหมายของเพลงนี้ได้ถูกถ่ายทอดผ่านความฮู้สึกของคนที่ถูกถิ่มไว้ข้างหลังเนื้อในของเพลงได้พรรณนาถึงความเจ็บปวดได้พรรณนาถึงความผิดหวังที่คนฮักจากไปที่บ่มีวันกลับคืนมาเปรียบเหมือนนกเขาที่บินหนีจากหางเก้าไปหาหางใหม่แล้วบ่หวนกลับคืนเพลงนี้ได้ถูกนำมาขับห้องใหม่โดยมีนักศิลปินนักห้องหลายท่านทั้งหญิงและชายนำมาห้องเพลงนกเขาลืมคอนมาฮอดปัจจุบันก็ยังถือว่าเป็นเพลงที่คนลาวนิยมฟังจนถึงทุกวันนี้

0: ่านที่เคารพเมื่อกี้นี้ทางรายการได้นำเสนอเพลงนกเขาลืมค้อนซึ่งเป็นเพลงที่โด่งดังมาหลาย10ปีแต่ถ้าถามว่าท่านเคยได้ฟังเพลงนกเขาคืนหังแล้วบ่อาจจะมีหลายคนตกตะลึงว่าเอ๊ะเพลงแบบนี้ก็มีด้วยวะคือว่าบ่เคยได้ยินเพลงนกเขาคืนหังนี้เป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาเพื่อตอบเพลงนกเขาคืนค้อนนกเขาลืมค้อนซึ่งความเป็นจริงในจิตสำนึกของผู้ฟังเองก็แม่นมีความต้องการอยากให้เพลงมีการตอบระวังหญิงสายซึ่งมันเป็นศิลปะหนึ่งที่เป็นความคงคอยของผู้มักฟังเพลง
1: ในชีวิตจริงคนเฮาแต่ละคนต่างก็มีแนวความคิดที่บ่คือกันถึงว่าแต่ละคนมีจุดประสงค์อันเดียวกันก็ตามการพบพ่อการจากลาและการกลับคืนมาสู่สถานที่เก่าครอบครัวหรือคู่ครองเดิมหลังจากที่ได้จากไปหรือแยกกันไปแล้วนั้นก็ปรากฏให้เฮาเห็นอยู่เป็นประจำบ่ต่างจากกับนกเขาที่บินออกไปหาอาหารในตอนเช้าและกลับคืนสู่หังของมันในตอนค่ำบ่ว่าจะไปไกลปานใดก็ตามสำหรับคนเฮาการคืนดีกับคู่ฮักหรือคู่สมรสก็เป็นการก้าวถึงคนสองคนที่เคยฮักกันแต่มีเหตุให้แยกกันไปจากนั้นก็กลับคืนมาคืนดีกันและอยู่ร่วมกันอีกครั้งบ่ต่างจากการกลับคืนบ้านเกิดเมืองนอนของคนที่พัดถิ่นไปซอกอยู่หากินแดนไกลหรือคนที่ไปเฮ็ดเวียกหรือไปเฮียนอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเป็นเวลาดนนานแล้วก็กลับคืนมาบ้านเกิดของตนเองรวมแล้วสำนวนที่ว่านกเขาคืนหางนี้มันได้ส่องแสงให้เห็นถึงความรู้สึกถึงการกลับคืนสู่ถิ่นเกิดบ่อนเคยอยู่อูเคยนอนซึ่งเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความปลอดภัยดังที่เคยมีมา
0: ท่านที่ฮักแพงเพลงนกเขาคืนหังเพลงนี้มีจริงแต่ว่าบ่ค่อยได้ยินคนนำไปห้องอยู่ในงานต่างๆเป็นเพลงที่ผู้ที่ให้เนื้อห้องทำนองก็เป็นอาจารย์บุญทันศรีพรหมไสยซึ่งเป็นผู้เดียวกันกับคนที่แต่งเพลงนกเขาลืมค้อนนั่นแหละเพลงนี้มีการนำมาบันทึกเสียงที่เวียงจันทน์ในปีคศ2017และตามการบันทึกไว้นั้นแมนผู้สร้างดนตรีผลหุงเพชรนักห้องต้นฉบับแมนจันหอมปัญจพารมพวกเข้ามาฟังเพลงนี้เบิ่งว่ามันจะมวนคือกับเพลงนกเขาหรือบอฟังเพลงนกเขาคืนหัง

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นระบบคลื่นกลาง AM 567 GHz เวลา 18:00 น 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านที่เคารพในตอนท้ายรายการมื้อนี้มีเพลงที่กำลังดังในปัจจุบันมาเสนอสู่ท่านฟังความจริงแล้วเพลงนี้มีอายุกว่า10ปีแล้วและดังมาได้ระยะหนึ่งก่อนนำมาบันทึกเสียงคืนใหม่แล้วนำไปเผยแพร่ใน YouTube Facebook และ TikTok เพลงนี้แมนอาจารย์คำมณีจันทวิไลสุขซึ่งเป็นทั้งนักจัดรายการวิทยุเป็นนักดนตรีเป็นนักห้องและหมอลำเป็นคนแต่งโดยมอบให้วันไซสมสุขเป็นผู้ขับห้องก่อนเพลงดอกฟ้าราตรีซึ่งเป็นเพลงหนึ่งที่ได้รับความนิยมพอสมควรและมีคนมักฟังหลาย
1: เพลงดอกฟ้าราตรีถ้าว่าเบิ่งจากจำนวนคนที่เขาไปเบิ่งวิดีโอนี้ทาง YouTube ก็จะเห็นว่าเพลงนี้มีคนเบิ่งหลายแล้วก็มีบางวิดีโอมีคนเบิ่งนับ10ล้านซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่สูงหลายสำหรับเพลงราวของพวกเขานอกจากนั้นยังมีการสร้างวิดีโอคาราโอเกะนำโดยมีคนเขาเบิ่งอย่างหลากหลายเช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเพลงดอกฟ้าราตรียังคงเป็นที่นิยมและก็ได้รับความสนใจจากผู้ฟังทั้งอยู่ในลาวและคนลาวที่อยู่ต่างประเทศและรวมทั้งคนต่างประเทศที่ฟังภาษาลาวฮู้เรื่อง
0: เพลงดอกฟ้าราตรีได้รับค่านิยมเพิ่มขึ้นอีกเป็นทวีคูณเมื่อมีเพลงห้องตอบซึ่งผู้ห้องตอบแมนลอนนี่นิรันดรซึ่งเป็นนักห้องยิงที่เสียงดีและมีรูปพางหน้าตาสวยงามในเพลงดอกฟ้าคืนคอนซึ่งเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ม้วนและได้รับความนิยมหลายเพลงนี้เป็นเพลงห้องตอบซึ่งเนื้อในได้บรรยายถึงความรู้สึกและการตัดสินใจของดอกฟ้าที่ได้จากบ้านเกิดอยู่ชนบทเข้าไปเฮ็ดเวียกอยู่ในเมืองว่าบ่เคยลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง

การที่มีเพลงห้องตอบแบบนี้เป็นการสร้างประวัติศาสตร์หนึ่งให้แก่วงการเพลงลาวที่สามารถดึงดูดและเป็นกระแสใหญ่ในโลกอินเทอร์เน็ตกลายเป็นที่นิยมของคนลาวคนไทยที่อยู่ภายในและต่างประเทศได้เป็นอย่างดีเพลงดอกฟ้าคืนคอนนี่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของลอนนี่นิรันดรในการถ่ายทอดอารมณ์เพลงห้องตอบบรรไซสมสุขได้เป็นอย่างดี

ท่านที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากข้อความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาพาจากขอให้ท่านได้ฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยกวงแล้วท่านยังสามารถทับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมิดังนี้นาทียุทธศาสตร์ในซุ่มปีต่อหน้าต้องยกสูงบทบาทการนำพาทีเข้มแข็งของภาคสร้างภาคให้ปอใส่เข้มแข็งนักแน่นหาประกันการกำอำนาจของภาคไว้อย่างมั่นคงโครงการก่อสร้างและบูรณาหักษาทั้งหลวงแห่งชาติแต่เมืองไซแขวงอุดมไซหาเมืองขวาแขวงพงสาลีออกแบบสามารถหับน้ำหนักได้11ตันต่อเผาตามมาตรฐานทางอาเซียนสั้น3เวียดนามรัสเซียยกระดับการหัวมือ2ฝ่ายหอบด้านต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: เรื่องงานจัดตั้งต้องตอบสนองเลยครับใส่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านและมีหลักการของพรรคตอบสนองให้ได้ความห้องต้องการของนาทีการเมืองในระยะใหม่โดยเฉพาะแม้นต้องสามารถสร้างกำลังแห่งสุขดันให้แก่การปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการบรรลุบรรดาคาดหมายที่โครงการการเมืองของพรรคมติของกลุ่มสุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรควางออกนั้นให้กลายเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ในโอกาสโอ้ล้มต่อกองประชุมเวียดนามจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12ที่จัดขึ้นในวันที่18-19มิถุนายนนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านทองลุงศรีสุดิตเลขาธิการใหญ่คณะผู้จัดงานส่วนกลางพรรคประธานประเทศกล่าวในนักว่าหน้าที่ยุทธศาสตร์ของพรรคเฮาในซุ้มปีตัวนาแม่นต้องสืบต่อยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคสร้างพรรคให้ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นรับประกันการกำอำนาจของพรรคไว้อย่างมั่นคงพรรคเฮายังสืบต่อยึดมั่นการปรับปรุงก่อสร้างพรรคทั้ง4ด้านอย่างเข้มงวดคือการเมืองแนวคิดการจัดตั้งและแบบแผนนำพาน
2: าทียุทธศาสตร์ของพวกเฮาในซุ้มปีต่อหน้าแมนสืบต่อยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคสร้างพรรคให้ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นรับประกันการกำอำนาจของพรรคไว้ได้อย่างมั่นคงพรรคเฮายังสืบต่อยึดมั่นการปรับปรุงก่อสร้างพรรคทั้ง4ด้านอย่างเข้มงวดการเมืองแนวคิดการจัดตั้งและแบบแผนการนำพาอยากยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคก่อนอื่นหมดต้องยกสูงความรับผิดชอบการเมืองของผู้เป็นเลขาและผู้เป็นหัวหน้าอยู่แต่ละขั้นต้องเป็นขั้นทงเต้าโค้งความสมัครใจต้องมีจิตใจกว้างขวางรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและเต้าโค้งสติปัญญาในการประกอบส่วนของมหาชนเข้าในเวียงงาน3และปรับปรุงพรรคอย่างตั้งหน้า
1: เลขาธิการใหญ่คณะผู้จัดงานส่วนกลางพรรคประธานประเทศกล่าวในนักตื่มว่าเพื่อเสริมขยายด้านดีผลสำเร็จต่อหน้าที่การเมืองที่ได้รับมอบหมายต้องเพิ่มทวีความเป็นแบบอย่างน้ำหน้าของสมาชิกพรรคอย่างแท้จริงสำคัญแม้นต้องเด็ดเดียวสีนำต้านกับสีลัทธิและการกำจัดปัดเป่าหาพยาธิที่มักจะเกิดขึ้นภายในกลุ่มจักรของพรรคภายในทันเทพนักงานสมาชิกพรรคของพวกเขา
0: วันที่21มิถุนายนท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมคณะได้ลงติดตามและสุกโยโครงการก่อสร้างและบูรณะหักษาทั้งหลวงแห่งซา2อีแต่เมืองไซแขวงอุดมไซหาเมืองขวาแขวงพงสาลีมีลวงยาวทั้งหมด 99.5 กิโลเมตรและเส้นทางหลวงแห่งซา 2W เมืองไซหาเมืองปากแบงลวงยาว136กิโลเมตรโดยมีทานบุญคงหลาดเจียมพรเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงอุดมไซทานพิไลทองจิตมณีรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงทานสมภาวันสุจริตหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงและหัวหน้าโครงการเขาห่วมโครงการก่อสร้างและบูรณะหักษาทั้งหลวงแห่งซา 2E และ 2W มาตรฐานเทคนิคการออกแบบสามารถหับน้ำหนักได้11ตันต่อเผาตามมาตรฐานทางอาเซียนสั้น3หน้าทางปูอัสฟัลต์หน้า8ซมหน้าทางกว้าง7-9เมตรการเคลื่อนไหวครั้งนี้ได้ลงติดตามเบิ่งจุดที่โครงการก่อสร้างสำเร็จแล้วและจุดที่กำลังก่อสร้างเพื่อสุกโยติดตามโครงการให้สามารถจัดตั้งปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้โครงการสำเร็จตามระดับคาดหมายสำหรับสิ่งท้าทายในการจัดตั้งปฏิบัติของโครงการแมนฤดูฝนบ่ปกติเวียการยกย้ายเสาไฟฟ้าการเด้งติ๋งของราคาน้ำมันและอัตราเงินเฟ้อกระทบต่อราคาวัสดุอุปกรณ์ที่มาหับใส่ในการก่อสร้างเส้นทางและขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะเล่นอื่น ท่านเล็กไหลศิวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้แสดงความย่องยอชมเชยผลสำเร็จโครงการพร้อมทางเน้นนักให้เอาใจใส่หลายปัญหาโดยเฉพาะแม่นคุ้มครองการก่อสร้างให้ได้มาตรฐานเทคนิคการติดป้ายเตือนการสุ่มใส่นำใส่กลจักทันสมัยการแก้ไขสิ่งกีดขวางการออกแบบคุ้มครองผังเมืองกลไกการประสานงานในการจัดตั้งปฏิบัติการเสนอของประชาชนในการดัดแก้แบบบางจุดทางนี้เพื่อเหตุให้โครงการมีผลสำเร็จตามระดับคาดหมายมีความมั่นคงและนำใส่ได้ยาวนานในโอกาสดังกล่าวท่านรัฐมนตรียังได้ติดตามการประกอบส่วนทื่นฮ้อนของสังคมพ่อแม่ประชาชนในการเทคอนกรีตทั้งโฮมในเทศบาลเมืองไซแขวงอุดมไซตื่มอีก
1: คณะโฆษณาภูมิศูนย์กลางภาคห่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวเวียดนามจัดพิธีเปิดสุรภูมิเวียการสื่อมวลชนภายใต้หัวข้อทักษะการนำใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้าในเวียการสื่อมวลชนหลายรูปแบบหลายช่องทางและทักษะการผลิตข่าวบทข่าวผ่านโทรศัพท์มือถือให้เกียรติเข้าร่วมโดยท่านวันศรีกัวมั่วกรรมการศูนย์กลางภาคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาภูมิศูนย์กลางภาคท่านนางดังทิเฟืองเท่าห้องหัวหน้ากลุ่มสื่อมวลชนกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวเวียดนามมีคณะรับผิดชอบทั้ง2ฝ่ายพร้อมด้วยวิทยากรจากเวียดนามและสำนักงานที่มาจากองค์การสื่อมวลชนศูนย์กลางและท้องถิ่นมาจากหาบแขวงขึ้นหลวงพะบางแขวงวิจันทน์ขมวนสมณเขตและแขวงจำปาสักท่านวันศรีกัวมั่วกล่าวมีความเห็นว่าการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ถือเป็นมากหัวใจมากผลตัวจริงอันทำอิฐภายหลังการลงนามในบทบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ร่วมกันในวันที่13พฤษภาผ่านมาซึ่งเป็นบาทก้าวทำอิฐภายใต้แผนการร่วมมือระยะ5ปี2026หา2030เพื่อเน้นใส่สุขยู่และยกระดับเวียกงานสื่อมวลชนลาวสู่ยุคดิจิตอลการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อาจจะบ่สามารถมาแทนที่นักข่าวได้แต่นักข่าวที่รู้จักนำใส่ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างสำนานจะกลายเป็นกำลังแห่งหลักที่จะก้าวขึ้นมานำหน้าและกำหนดทิศทางของสื่อมวลชนในยุคดิจิตอลพร้อมนั้นทั้ง2ฝ่ายยังได้ยั่งยืนร่วมกันว่าถึงแม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าเพียงใดแต่คุณค่าแก่นหลักของวิชาชีพสื่อมวลชนเป็นต้นแม้นความถูกต้องความภาวะวิสัยจรรยาบรรณและคุณค่าการเมืองแม้นยังเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
3: สื่อมวลชนแม้นแนวฮบอันแหลมคมที่เป็นกระบอกเสียงให้แก่พรรครัฐในยุคปัจจุบันการต่อสู้กับข่าวปลอมเฟคนิวส์และข้อมูลบิดเบือนต้องการเครื่องมือที่ทันสมัยชุดฝึกอบรม5วันนี้ถูกออกแบบมาอย่างก้าวหน้าที่สุดซึ่งบรรดาสหายจะบ่เพียงแต่ได้เรียนรู้เทคนิคการผลิตสื่อผ่านโทรศัพท์มือถือเท่านั้นแต่ยังจะได้เจาะลึกถึงการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์ก็คือ AI อย่างสร้างสรรค์พวกสหายจะได้เรียนรู้การสร้างผู้ช่วย AI โดยบ่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมพร้อมทั้งจะได้ศึกษาถึงโอกาสความเสี่ยงและจรรยาบรรณในการนำใช้ AI อย่างลึกซึ้ง
1: ท่านวันศรีกัวมั่วเล่นนัดตื่มว่าสุดหุมข้างนี้บ่เพียงแต่เป็นการยกระดับความรู้ความสามารถให้แก่ทันแถวสื่อมวลชนลาวแต่ยังเป็นข้อพิสูจน์ที่หัดแน่นสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือหอบด้านระหว่าง2ภาค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามให้มั่นคงถนงแกนตลอดไประยะการพรมผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้เทคนิคการผลิตสื่อที่ว่องไวทันสมัยผ่านโทรศัพท์มือถือและการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างสร้างสรรค์เป็นต้นแม่นการสร้างผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยบ่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมพร้อมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับโอกาสความเสี่ยงและจรรยาบรรณในการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อต่อสู้กับข่าวปลอมหรือ Fake News ในยุคปัจจุบัน
0: และยา1ปีผ่านมาทั่วแขวงขมวนมีเหตุการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นเช่นลมพายุผัดไฟไหม้ดินเจือนและน้ำท่วมสูท่วมขังที่ส่งผลกระทบต่อเนื้อที่ทำการผลิตเนื้อที่ปลูกพืชต่างๆพร้อมทั้งเหือนซานเล้าเข้าพาหนะพื้นฐานโครงรางได้รับความเสียหายรวมมูลค่า350ตึกกว่ากีบในนั้นผลเสียหายในด้านของเขตกสิกรรมและสิ่งแวดล้อม206ตึกกว่ากีบด้านของเขตโยธาธิการและขนส่ง104ตึกกว่ากีบ ท่านเดชศักดามณีคำรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันแขวงขมวนได้รายงานในกองประชุมสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานคุ้มครองภัยพิบัติประจำปี2025และวางทิศทางแผนการปี2026ในวันที่17มิถุนายนนี้ว่าในระยะ1ปีผ่านมาได้มีเหตุการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นในขอบเขตประเทศ70ครั้งในนั้นน้ำท่วม38ครั้งดินเจือน1ครั้งลมพายุผัด16ครั้งไฟไหม้เฮือน15ครั้งมีผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด 43,373 เถื่อคนเสียชีวิต55คนสูญหาย5คนได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างหนักหน่วงซึ่งมีมูลค่าความเสียหายประมาณ 2,940 ตึกกว่ากีบสำหรับแขวงขมวนก็เป็นแขวงหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเช่นน้ำท่วมลมพายุผัดไฟไหม้เฮือนประชาชนฟ้าผ่าและอื่นแต่การฟื้นฟูก็ยังบ่ทันสำเร็จยังเป็นสิ่งท้าทายของแขวงพร้อมนี้เรียกร้องมายังบรรดาคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันแขวงขันเมืองจงได้พร้อมกันยกสูงความรับผิดชอบของตนเอาใจใส่ติดตามประกอบความเห็นเพื่อค้นคว้าปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนบทเรียนจากผลกระทบในระยะผ่านมาสอกหาวิธีปรับปรุงแก้ไขสิ่งอุดตันให้มีเนื้อในครบถ้วนและเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติในต่อหน้าให้ได้รับผลดีกว่าเก่าเพื่อให้สำเร็จตามจุดประสงค์และระดับคาดหมายที่กำหนดไว้ในโอกาสเดียวกันนี้ประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันแขวงได้มอบเงินกองทุนภัยพิบัติขันแขวงให้10เมืองของแขวงเมืองละ30ล้านกีบเพื่อประกอบส่วนให้แก่กองทุนภัยพิบัติขันเมืองเพื่อเกี่ยมตอบโต้ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามหาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่19มิถุนายนนี้ว่าการเคลื่อนไหวเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดเฉลิมฉลอง35ปีแห่งการสร้างตั้งการพัฒนาอาเซียนรัสเซียและดำเนินการเคลื่อนไหวเวียดนามจำนวน1ยูเรเซียในวันที่18มิถุนายนนี้ท่านเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้พบปะสนทนากับท่านวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียในการพบปะครั้งนี้ท่านเลมิงฮึงยืนยันว่าการนำพรรครัฐบาลเวียดนามมีความเสมอต้นเสมอปลายถือรัสเซียเป็นคู่หัวมือสำคัญแถวหน้าในนโยบายการต่างประเทศรัฐบาลเวียดนามปรารถนาพร้อมกับรัฐบาลรัสเซียสืบต่อสุขยุคการพันธุ์ขยายบรรดาข้อตกลงที่บรรลุได้ระหว่างทานตัวเริ่มเลขาธิการใหญ่คณะผลงานศูนย์กลางภาคกุมรีเวียดนามประธานประเทศเวียดนามและทานวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียเพื่อยกระดับบรรดาคงเขตทั้งมือสองฝ่ายอย่างหอบด้านทานวลาดิเมียร์ปูตินยืนยันว่าเวียดนามเป็นหนึ่งในบรรดาคู่หัวมือสำคัญที่สุดของรัสเซียและเป็นเพื่อนผู้สนิทสนมแน่นแฟ้นอยู่ภาคพื้นมีบทบาทสำคัญในการเสื่อมต่อรัสเซียกับบรรดาประเทศอาเซียน
0: ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานในไทยอาทิตย์ผ่านมาว่าท่านนางจูลีคอลลินส์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมการประมงและป่าไม้ของออสเตรเลียได้ยืนยันการกวดพบเชื้อไวรัสไข้หวัดสัตว์ปีก H5N1 ข้างทำอิฐในออสเตรเลียโดยผลการทดสอบยืนยันว่านกสกวาสีน้ำตาลที่พบในอุทยานแห่งชาติทางภาคใต้ในวันที่14มิถุนายนได้ติดเสื้อและตายย้อนไข้หวัดสัตว์ปีกสนิทหุนแห้งเสื้อไวรัสดังกล่าวได้ระบาดไปทั่วโลกนับตั้งแต่ปี2020ซึ่งเหตุให้นกและสัตว์อื่นๆหลายล้านตัวตายโดยออสเตรเลียยังพบว่านกเปเตรลอีกตัวหนึ่งมีอาการเจ็บป่วยในพื้นที่ใกล้เคียงในวันที่18มิถุนายนนี้และปัจจุบันได้ถูกกักกันพยาธิแล้วก่อนหน้านี้รัฐบาลออสเตรเลียได้จัดสรรงบประมาณ113ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพื่อกักเก็บรับมือกับการระบาดของ H5N1 ที่อาจจะเกิดขึ้นท่านนางคอลลินส์กล่าวว่ารัฐบาลได้ถอดถอนบทเรียนจากเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันในหลายประเทศจึงเป็นสาเหตุที่มีการกักเก็บเงินทุนไว้ล่วงหน้าเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียได้เรียกร้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับนกที่เจ็บป่วยหรือตายและรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านสายด่วนฉุกเฉินเกี่ยวกับพยาธิสัตว์ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่คาดว่าจะฮู้ภายใน2-3มื้อว่าเชื้อไวรัสได้เริ่มแพร่ระบาดในบรรดาประชากรสัตว์ของออสเตรเลียแล้วหรือบ่ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาว รายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์และบัลลังก์ทองเกียงคำสนนี้อ่าน

ชีวิตมีค่าอย่าปล่อยเวลาให้เสียไปอย่าทำให้ชีวิตด้วยการบ่ทำอันใดให้มีคุณค่าสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแทงขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบทกลอนและเสียงเพลงพบพอกับเพิ่นมีรายการเป็นประจำนำความมุ่นซื่นฝากต้อนเป็นกำลังแห่งใจและผ่อนคลายความอิดเมื่อยให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมีรายการที่รับฟังอยู่ทางบ้านหลายท่านก็อิดเมื่อยกับหน้าที่การงานแต่ละคนมีเวียกงานมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปแต่ก็ด้วยความเอาใจใส่ด้วยความอดทนพยายามสู้ซนเพื่อว่าเฮ็ดให้หน้าที่เวียกงานของตนเองสำเร็จผลเนาะเอาจังใดก็แล้วแต่เด้อทางรายการบทกลอนและเสียงเพลงขอเป็นกำลังแรงใจอยู่เคียงข้างท่านผู้ฟังหากว่าท่านรับฟังรายการนี้แล้วมีข้อคิดเห็นเป็นจังใดเนาะอย่าสุลืมแนะนำหรือว่าท่านที่มีบทกลอนมีบทเรื่องอยากจะประกอบส่วนมือซื่นก็ส่งมาได้เนาะยินดีที่จะนำเอาบทของท่านมาออกสู่รายการนี้สำหรับคำคืนนี้แม่นได้นำเอาบทเรื่องสั้นบทเรื่องสั้นผลงานการเขียนของสอน้อยจันสมรแดงเจริญสุขในเรื่องที่มีชื่อว่าแฟนเสียเมียได้ซึ่งตอนนี้จะเสนอเป็นตอนสุดท้ายเนาะแต่ว่าทำอีกจากรายการนี้ให้ท่านได้มวนซื่นกับเสียงเพลงห้องจากรายการสะกอน

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

หับฟังเสียงเพลงผ่านไปแล้วบัดนี้มาเข้าสู่บทเรื่องสั้นแฟนเสียเมียใดเรื่องราวสิเป็นจังใดขอเชิญทานหับฟัง

าให้หลังไปส่งสาวถึงเฮือนแล้วสหายเกณฑ์และสหายเวียงทองได้สักส่วนสาวเพื่อไปกินข้าวกินเฟอร์อยู่ห้านกินดื่มที่ตลาดแต่ลาวกับปฏิเสธว่าน้องบ่อยากกินเฟอร์อยากกินข้าวเหนียวและแกงหน่อไม้แกงหน่อไหลหน่อลันอ้าวกินหยังก็กินละบ่หิวแห้งป่านนี้เพิ่นบ่หรือว่าจะซื้อมาแต่งกินอยู่เฮือนเฮาสิบ่ดีกว่าวะได้อยู่ดอกแต่ว่ามันสักซ่าด้านหนึ่งกะฝ้าเมือแดเพราะว่ายังมีเวียกที่จำเป็นอยู่ทางห้องการพุ่นสิฝ้าเมือเฮ็ดหยังไปซื้อซีนมาแก้มกับเหล้าวิสกี้สิบ่ดีกว่าบ่หรือว่าไอ้มีนัดกับผู้สาววะน้องถือมาหลายอยู่วะก็เอาให้เซียวเบียงทองแดเอาให้เซียวจักกวด2กวดข้าวต้มขนมเด้บ่เอามาได้วะขอเอาเมื่อกินดื่มอยู่เฮือนได้บ่เออก็เอามาหลายอยู่ประมาณ 8-9 กวดนี่แหละเมื่อเว้าสุดความลาวก็ไปไข่คงเลยยกเอาวิสกี้ออกมา2กวดและขนม4-5ห่อพร้อมด้วยเครื่องลิ้นสำหรับเด็กน้อยจำนวนหนึ่งมอบให้สหายเวียงทองสหายเวียงทองหับเอาของตอนแล้วก็ย่างขึ้นถึงเฮือนพร้อมทั้งสักส่วนสาวพรสมเพศและสหายเกณฑ์ไปกินข้าวแต่ว่าลาวสัมผัสตอบว่าบ่น้องบ่ไปน้องซื้อของกินมาสุกินอยู่เฮือนนี่ดีกว่าเออนี่พรมื้อนี้พวกอายสิเมือก่อนเด้อบางเทือสิมีหมู่มายามและอีกด้านหนึ่งพวกอายก็อยากก็อยากอยู่น้ำน้องเดแต่ก็ได้นัดกับหมู่ไปเฮือนถ้าหากว่าโบมือเฮือนไว้ย่านหมูสิท่าสะดอกไอเกณฑ์หากว่าบ่กินข้าวน้ำน้องก็เอาเหล้านี่เอาเหล้านี่เมื่อกินเด้อแล้วมื้อหน้าน้องสิพยายามน้องจะพยายามครอบครัวของไอเวียงทองและกะหมู่ครูผู้อื่นๆอีกสำหรับไอบ่เอาเมื่อก็ได้เพราะว่าไอยังสิมาหาน้องอยู่แต่ตามอ้ายคิดว่าถ้าหากน้องมีเวลาก็พยายามอ้ายได้เมื่อเว้าสุดควมสหายเกณฑ์และสหายเวียงทองก็ย่างลงเฮือนไปและสาวพรสมเพชรก็ได้ออกไปส่งทั้ง2บอนจอดรถและก็ย่างกับเฮือนของตนนับตั้งแต่มื้อนั้นเกือบเป็นอาทิตย์แล้วสหายเกณฑ์ก็รอคอยท่าสาวพรสมเพชรมายามแต่ก็บ่เห็นมาจักเทื่อคิดว่าสิพยายามสัมผัสคาเวียกคางานส่วนสาวพรก็คงคอยสหายเกณฑ์มายามเช่นเดียวกันแต่ก็บ่เห็นซอดป่านนี้ว่าสิเมียยามแม่และน้องสาวอยู่ทางทาราดได้สาวพรสัมผัสบ่ทันได้เมื่อเนื่องจากว่ารอคอยสหายเกณฑ์สิมาหาต่อมาต่อกับปัญหานี้ต่างฝ่ายก็ต่างมีความสงสัยอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องปฏิเสธฝ่ายตนมีบางครั้งบางคราวสหายเกณฑ์ก็สัมผัสนอนบ่หลับสหายนั่งคนครัวเวียกงานอยู่ห้องการบ่เข้าบ่ออกเนื่องจากได้สำนึกหินใบหน้าและความมิสเนของสาวพรสมเพชรตลอดวันและคืนอย่างบ่ขาดเลย

แรงมือหนึ่งภายหลังเลิกการแล้วสหายเกณฑ์ก็ตัดสินใจไปหาสาวพรสมเพชด้วยตัวเองแต่พอดีไปฮอดก็เห็นเพิ่นย่างออกมาจากตลาดแล้วก็ย่างกลับขึ้นเฮือนของตนสบายดีไอ้เกณฑ์ไอ้ไปใส่มาเกือบเป็นอาทิตย์แล้วน้องคงคอยท่าอ้ายกะบ่เห็นหน้าบ่เห็นตาเลยน้องคิดว่าไอ้ไปนครหลวงคิดว่าไอ้ไปเวียดนามแล้วซั่นดอกยิ่งบ่คอยมาเวยื้อยามถามข่าวน้องทางนี้โอ้ไอ้ยังแข็งแฮงดีอยู่ดอกแต่ก็ยังบ่ทันสิ้นสุดความคิดฮอดน้องทางก็ได้สำนึกเห็นใบหน้าอันขาวพองของน้องอย่างบ่ขาดเลยได้คิดฮอดน้องอยู่วะบ่แม่นอ้ายคิดผู้ที่ยังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยสังรวมนั่นก็ว่าเด้อ้าวหากอ้ายคิดฮอดเขาก็สิจำเป็นหยังอ้ายสิมาหาน้องเลยว่าบ่อยากให้อ้ายมาวะไอ้เกณฑ์น้องมาฮอดพี่แล้วไอ้ก็ยังคิดฮอดน้องอยู่วะถ้าหากว่าคิดฮอดเป็นหยังจึงบ่มาหาน้องหรือว่ามีผู้ใหม่แล้วบ่พรเอ้ยไอ้อยากมาอย่างเต็มทีแต่ก็ยุ่งยากนำเวียกงานนี่แหละในสุโมงรัฐการสัมผัสขาเวียกอยู่ห้องการบัดว่ายามกลางคืนกับสัมผัสคาเวียกงานไอคิดว่าน้องสิพยายามกระจ้อยวับคิดว่าน้องกลับคืนเมืองประเทศแล้วสะดอกน้องคิดว่าสิพยายามอายุแต่ก็คิดอายเพิ่นและอีกด้านหนึ่งกับบ่ทันฮู้เฮือนอายแดแต่บ่เป็นหยังแต่ว่าแล้วเป็นหยังไอ้จริงบ่มายามน้องอยู่พี่น้องว่าไอ้มาหาน้องนี่สิดีกว่าได้อ้าวแต่ก่อนน้องก็เคยไปแล้วเด้หรือว่าเห็นว่าไปอยู่ต่างประเทศโดนแล้วก็ลืมฮอดหนทางแม่นวะนี่นะพรสมเพชรน้องกลับมาลาวได้เป็นอาทิตย์หนึ่งแล้วน้องก็ได้ไปยามแม่และน้องสาวอยู่ทางทาราดได้วะสหายเกณฑ์ถามภายหลังทั้งสองคนมาฮอดเฮือนบ่น้องบ่ได้เมือแต่น้องก็ได้ไปยามอ่าวอยู่บ้านบ่โอเท่านั้นดอกว่าสิเมือสัมผัสคิดว่าคืออ้ายสิมายามเพราะว่าส่วงระยะนี้อ้ายกับพ่อว่างเวียกอยู่ตีสิส่วนเมื่อยามแม่นำกันหรือว่าอ้ายสิไปทางอื่นวะขันสั้นยังหึงนานปันใดน้องสิจริงสิกลับเมื่อประเทศหรือว่าสิมาอยู่นำอ้ายพี่เลยวะอ้ายนี่ก็ได้เนาะก็ยังว่าน้องต้องก้มหน้ามาอยู่ผืนแผ่นดินเมหรือว่าอ้ายบ่ได้อ่านจดหมายของน้องวะหรือว่าแหนมไปไก่พุ่นอ้ายก็ได้อ่านอยู่แต่ว่าธรรมดาคนเฮาส่วนหลายแล้วเว้าแนวนึงแต่ว่าบาดประพฤติตนผัดเฮ็ดแนวอื่นขนาดว่าอ้ายได้เอาเท่าแก่ไปสู่ขอน้องแล้วแต่น้องก็ยังหอบเครื่องหนีปลาอ้ายเพื่อไปเสวยสุขอยู่ต่างประเทศได้อย่างสบายไอ้เกณฑ์อย่าเว้าแนวนั้นเถาะเรื่องมันแล้วก็ให้มันแล้วไปแต่น้องอยากฮู้ว่าเมื่อน้องเป็นคนสัวและเฮ็ดให้ความหักของพวกเฮาถูกตัดขาดไปสัวระยะหนึ่งนั้นอ้ายก็สิอภัยโทษให้แก่น้องได้บ่และอ้ายสิบ่รังเกียจแม่หญิงที่ชั่วคือน้องอ้ายจะให้อภัยน้องได้บ่ไอ้เกณฑ์

รสมเพชรเอ้ยน้องบ่ควรมีแนวคิดตีตัวต่ำเกินไปตามอ้ายคิดว่าเรื่องความผิดพลาดคงอาจมีทุกคนต่างแต่ว่าภัยน้อยภัยหลายเท่านั้นสำหรับน้องแล้วในระยะที่ผ่านมาถือว่าน้องเป็นคนคือน้องเว้านั่นละแต่กบทันแม่นดอกทั้งหมดเหล่านั้นแม่นความผิดของพ่อน้องหรือว่าอาจแม่นน้องเสื่อความพ่อจนเกินไปไอ้เกณฑ์ไผกบทันไปบ้านเพิ่นอย่าสิคิดยากเถาะสิมีความสุขอยู่บ้านเพิ่นกับบ่เท่ากับอยู่บ้านเฮาถึงว่าอยู่บ้านเฮาในปัจจุบันยังพบความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าบางข้างคาวก็ยังฝืดเคืองแต่มันก็สบายใจซึ่งบ่มีไผบีบบังคับจิตใจของไผได้พรน้องบ่คิดฮอดเพิ่นผู้อยู่ต่างประเทศบ่เอ้าสิคิดฮอดเฮ็ดหยังน้องก็นั่งอยู่นี่เอ้าคือว่าอาญาน้องน้องจะคิดถึงผู้ที่อยู่ต่างประเทศผู้น่ะบ่ดอกมีหยังก็เว้ากันไปมันบ่เป็นหยังดอกย่านแต่อ้ายหั่นแหละสิบ่คิดฮอดน้องนะขอให้อ้ายลืมมันซะปัจจุบันนี้น้องพร้อมแล้วที่จะเป็นคนหักที่ดีของอ้ายเมื่ออ้ายหักบ่หักกับผู้สาวหลายคนเพราะว่าบ่มีชายคนใดที่ได้เอาใจน้องยกเว้นอ้ายเพียงผู้เดียวเท่านั้นสาวยืนซึ้งสั่วระยะหนึ่งแล้วเว้าต่อไอ้เกณฑ์เดี๋ยวนี้น้องกลับมาหาอ้ายแล้วและสภาพการของน้องเป็นแนวใดอ้ายก็ฮู้หมดแล้วแต่ในเมื่อเป็นแนวนั้นอ้ายสิตัดสินใจแนวใดต่อน้องส่วนว่าน้องเองก็พร้อมแล้วที่จะขอเป็นคู่ชีวิตของอ้ายในเมื่ออ้ายหากสามารถให้อภัยแก่น้องที่น้องได้ทำผิดต่ออ้ายน้องพร้อมแล้วที่จะกลับใจมาเป็นคนดีเป็นคนดีของอ้ายตลอดไปพรน้องอย่าสิใจฮ้อนหลายแม่เรื่องนั้นอ้ายคิดว่าสิบ่ให้แก่ยาวดอกแต่ว่าน้องสิเฮียกฮ้องให้อ้ายเฮ็ดแนวใดเกี่ยวกับปัญหานั้นเอ้าก็เฮ็ดให้มันคือบ้านคือเมืองเพิ่นละบ่เงินคำน้องกับพอมีอยู่ดอกและจะบ่ให้อ้ายเสียหยังเลยมีแต่อ้ายสิตกลงว่ามือใดเท่านั้นล่ะพรเอ้ยเรื่องนั้นมื้อหน้าเฮาจริงเว้ากันเนาะสำหรับมื้อนี้อ้ายสิได้เมื่อก่อนเด้อเพราะมันก็ดึกดื่นแล้วเด้อีกอย่างอ้ายก็ลืมถือบัตรประจำตัวเด้ถ้าเจ้าหน้าที่หากมีการกวดกาจักหน่อยมันสิแก้ตัวยากและต่างฝ่ายต่างมีความคิดฮอดคิดถึงยิ่งหักยิ่งหวงซ้ำบ่นำแฟนที่เขาหักได้ไปเสวยสุขอยู่ต่างแดนแต่ผู้เกี่ยวก็ยังคิดฮอดดินแดนดอกจำปาคิดฮอดข้าวเหนียวและคิดฮอดปลาแดกคิดฮอดเสียงแคนลาวที่เป็นสัญลักษณ์และเป็นเอกลักษณ์ของชาติลาวเฮาเขาบ่สามารถทนอยู่ได้เมื่อเขามีน้ำใจฮักชาติฮักระบอบใหม่ฮักบ้านเกิดเมืองนอนและมีความทะนงใจในความเป็นชาติลาวเอกภาพอันหนึ่งอันเดียวและอย่างหนึ่งที่เขายังมีญาติพี่น้องมีคนฮักของเขา
ด้วยเหตุนั้นเขาต้องตัดสินใจก้มหน้ากลับคืนสู่แผ่นดินแม่ก็คือกลับคืนมาหาประเทศชาติของตนอย่างสง่าผ่าเผยและในที่สุดทั้งสองก็ได้จัดงานแต่งดองตามฮีดของประเพณีอันดีงามของชาติลาวเฮา

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

ท่านผู้ฟังเพื่อนมิตรรายการที่หักแพงบทเรื่องสั้นจากสอน้อยจันสมรแดนเจริญสุขที่มีชื่อว่าแฟนเสียเมียได้ได้หมดลงและมาฮอนีรายการบทกลอนและเสียงเพลงกะขอลาท่านผู้ฟังไปอวยใส่พรทุกทานจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีลาตีสุขสันต์

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเฮาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงเฮาพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือบ่พาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถาะไป
2: ๆๆๆด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

างการหันเปลี่ยนที่แข็งแฮงลึกซึ้งและโหบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกี้ยวฝากส่งมาหากอมอุลายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืน 103.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขีซอยสู่

ขันเจ้าฟังความส้มสิเสียเกือบมือสิพอขันเจ้าฟังความซับซ้อเว้าสิเสียสู้ผู้หักกันสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงผูกพอกับมิตรรายการเป็นประจำประจำยามค่ำคืนแบบนี้เนาะในรายการลาติเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 22:00 นถึง 23:00 นเมื่อวันจันทร์ฮอดเมื่อวันอาทิตย์ในบรรยากาศที่หลายผู้หลายคนเข้าหลับเข้านอนเป็นที่เฮียบห้อยแล้วเพิ่นว่าอากาศก็เย็นว่าซั่นนอนก็หลับสบายก็ขอให้นอนหลับฝันดีมีความสุขเนาะผู้ที่ว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่เนาะในยามค่ำยามคืนแบบนี้ก็ขอปิ่นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้บ่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลเพียงใดก็ตามคนเฮาเนาะการเฮ็ดเวียกมันก็ต่างกันบางคนในตนสวยนี่จะนอนพักผ่อนในกลางคืนก็แม่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเพราะว่าต้องสลับสับเปลี่ยนกันเพื่อตอบสนองกับหน้าที่ความเรียกร้องต้องการของหน้าเวียกหน้างานเนาะถ้าว่าเฮาเฮ็ดตั้งแต่มื้อคืนจังซี่หรือว่ามื้อเว้นเวียกมันก็ต้องได้หมุนไปตลอดเฮาต้องได้สลับกันเฮ็ดกลางคืนกลางเว้นนำโดยเฉพาะคือพวกเฮ็ดอยู่บ่อคำบ่อจังซี่เนาะทางบ่อคำผู้เปียบ่อคำทางเซโปนบ่อหรือว่าทางเวียกงานอันอื่นๆเนาะเขาเจ้าก็มีการสลับสับเปลี่ยนกันหรือว่าห้านค่าห้านขายทุกมื้อนี้ก็แม่นต้องเฮ็ดเวียกแข่งกับเวลาแล้วเนาะทางเว้นทางคืนบ่ให้มีเวลาว่างจุนี่เฮ็ดมื้อคืนจุนี่เฮ็ดมื้อเว้นเด้เนาะอันนี้ก็ขอเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้สำหรับคนที่ว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมอบเสียงเพลงม่วนๆให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการสะก่อนแล้วจึงจะกลับเข้ามาโอมอารมณ์กันเติม

0: เงินคำของเครื่องไส้สรรพสิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทุนฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาทานเอ้ย
1: ตั้งหน้าพระปุ่งก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
2: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและนำพาทุกไสยชนะของการปฏิวัติลาวมั่นยืน

้นทํามีรายการกลับมาสู่ระยะที่2เนาะเฮาก็มีเรื่องราวมาเว้ามาว่าให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังกันเติมเนาะโดยเฉพาะเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศนี่แหละท่านผู้ฟังเพราะว่าสภาพดินฟ้าอากาศแต่ละมื้อแต่ละวันก็แตกต่างกันเนาะในระยะผ่านมาอากาศก็รู้สึกว่าตอนบ่ายเนาะอากาศจะร้อนขึ้นอีกเติมและก็จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพร้อมกับมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นทางเขตแขวงภาคเหนือเติมอีกและก็จะมีฝนตกพร้อมเนาะส่วนว่าทางหลวงน้ำทาบ่อแก้วบ่อจังซี่เนาะอุดมไซหลวงพะบางและไสยบุรีอากาศก็จะเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าและก็จะมีฝนตกดังนั้นแหละสภาพอากาศแต่ละเขตแต่ละท้องถิ่นก็บ่คือการขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาเนาะระมัดระวังเอาใจใส่ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เป็นประจำตอนนี้จะมามอบเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการสกลฝากเป็นพิเศษเด้อให้กับบ่อตุ้ยอยู่ทางบ้านตันมีไซให้กับเมเซอยู่ทางบ้านนาเซียวมิตรรายการอยู่ทางประเทศเพื่อนบ้านของพวกเฮาเนาะให้กับไอ้ถนอมอยู่ทางเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีทุกเขตทุกท้องถิ่นที่คลื่นวิทยุของเฮาไปถึงฟังแล้วขอให้ท่านมีความสุขและกาโชคดี

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนปัวอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่โรงหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหาฟังรายการลาติเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทร์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์แต่ก่อนน้องคอยบ่พ่อค่ะท่านผู้ฟังที่หักเพลงการดำรงชีวิตของคนเฮาเนาะมันก็ต่างกันบางคนก็พบความยุ่งยากแด่บางคนก็มีความสะดวกสบายน้อยหลายต่างกันแต่ยกปัญหาที่ขึ้นมานี้คือความยุ่งยากการที่ใส่ใจเนาะก็ต้องคำนึงถึงการประหยัดหลีกเลี่ยงการใส่ใจแบบฟุ่มเฟือยและพยายามหารายได้ที่ปลอดภัยขาวสะอาดตื้มแต่เมื่อเว้าถึงการประหยัดใส่ประหยัดจ่ายเนาะหลายคนก็โอ้ยประสบพบพอเพิ่นว่าก็ประหยัดอยู่แต่ว่าทุกมื้อนี้เข้ายากมากแพงรายหับผัดน้อยต่ำแต่ว่ารายจ่ายนี่อันใดก็สูงขึ้นปัญหาแนวนี้ทุกคนเฮาเนาะก็ต้องได้พร้อมกันเอาใจใส่หั่นแหละเนาะในเมื่อเฮาบ่มีเฮาก็ต้องประหยัดใส่ประหยัดจ่ายหลีกเลี่ยงการสร้างสรรค์ซุ่มแซวเนาะโดยเฉพาะในระยะนี้บุญสินกินทานก็หลายพอยกเว้นได้เนาะบ่อนใดที่ว่าเฮาไปได้ก็ไปบ่อนใดที่ว่าเฮาไปบ่ได้เฮาก็บ่ไปก็ตามกำลังสภาพเศรษฐกิจของเฮาหั่นแหละนั่นก็คือการประหยัดเนาะหลีกเลี่ยงที่ว่าการสร้างสรรค์ซุ่มแซวหารายได้เพิ่มอันใดที่ว่าเฮาพอเฮ็ดได้พอสร้างได้เนาะเฮาก็สร้างเอาโดยเฉพาะอยู่ในครอบครัวเฮือนซานของเฮามีเนื้อที่ดินเป้าว่างบ่เอาหลายสิก็เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเฮ็ดสวนครัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปูเลี้ยงปลาไว้แต่งอยู่ครัวกินถ้าว่าเนื้อที่น้อยเฮาพอปลูกหอมใส่กระถางบ่ใส่แก๊สใส่อ่างใส่โฟมอันใดเฮาก็ปลูกเนาะพอได้เด็ดเซาเด็ดแรงหั่นแหละแก้ไขเศรษฐกิจเฮาเนาะประหยัดไปเพิ่นว่าถ้าว่าเฮาปลูกเฮาได้ใส่ใจในครอบในครัวเฮาแทนที่ว่ามื้อนึงเฮาสิได้ไปซื้อผักหอมจังซี่ 5,000 4,000 เฮาก็เก็บของเฮามาเนาะมันก็ประหยัดไปแล้วในจำนวนเงินที่เฮาจะไปซื้อผักซื้อหอมแบบนี้เนาะซอยๆกันประหยัดถึงว่าบ่ได้ประหยัดหลายประหยัดน้อยๆก็ยังดีกว่าที่ว่าเฮาบ่มีการประหยัดเลยเอาใจใส่เฮ็ดให้เฮาอยู่แบบพอเพียงได้สร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองกุมตนเองและพึ่งตนเองเพื่อเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของเฮานั้นมีความอุดมสมบูรณ์เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการสะกอน

0: เงินคำของเครื่องไส้ทรัพย์สิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทึนฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาทานเอ้ย
1: สบายดีแพง
2: สบายดี
1: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
2: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
1: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี
2: ่อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
1: อ้าวเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นหยังพวกเจ้าคือบ่พาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
2: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
3: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ฝากต้นเสียงเพลงเสียงขับเสียงลำสลับสับเปลี่ยนกับข้อมูลข่าวสารความเป็นห่วงเป็นใหญ่ฝากต้นส่งปิ่นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้กับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาของเฮาได้รับฟังกันมาในระยะนี้เนาะกะฝากความเป็นห่วงเป็นใหญ่ผู้ที่ว่าใส่รถใส่ถนนเนาะท่านผู้ฟังบอกว่าจะไปมาทางใดขอให้ระมัดระวังที่สำคัญก็คือเรื่องการเอาใจใส่ในการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรเพราะว่าเว้ากันทุกมือเนาะเว้ากันเป็นประจำประจำทุกๆรายการที่ว่าโฆษกเว้ากันย้อนความเป็นห่วงเป็นใหญ่เนาะเตือนสติพ่อแม่พี่น้องเฮาเอาไว้เว้าทุกมืออุบัติเหตุก็เกิดขึ้นทุกมือเนาะและก็นับมือหายแหงพร้อมคือเฮาได้ยินข่าวในผ่านมาแหละเนาะรถต่ํากันซ้อน3คัน4คันก็ถือว่าอุบัติเหตุเกิดจากที่ว่านักขับขี่นี่บ่เอาใจใส่ในการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรเส้นทางจะมีเส้นทางขึ้นเส้นทางลงแต่ว่านักขับขี่นี่ก็บ่เอาใจใส่ในการปฏิบัติเนาะอาจจะขี่สวนทางมาก็เฮ็ดให้เกิดอุบัติเหตุเนาะมีรถนี่ต่ํากันหลายและก็สร้างความที่ว่าสับสนให้แก่การสัญจรผู้คนใช้รถใช้ถนนเฮ็ดให้รถแออัดรถนี่ติดขัดเนาะและก็มีหลายเขตหลายท้องถิ่นพ่อแม่พี่น้องเฮาเมื่อเว้าถึงการเกิดอุบัติเหตุนี่มีหลายแต่ละมือแต่ละวันในเส้นทางบ่ว่าอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์และก็ต่างเขตต่างแขวงเนาะแต่ละครั้งต้องมีการเสียชีวิตมีพาหนะเปเพมีผู้ที่ว่าได้รับบาดเจ็บบ่อยากให้เกิดกับผู้ใดบ่อยากให้เกิดกับครอบครัวใดดังนั้นจึงได้มาเว้ามาว่าให้ทุกคนเฮามีสติให้เกียรติซึ่งกันและกันค่อยไปค่อยมาเนาะถ้าว่ารถหลายเฮาก็บ่ควรสิว่าขี่ส่วงเสียงกันหรือว่าแย่กันไปบื้นกันไปเฮาต้องค่อยๆให้ทางนี้ไปแล้วละทางนี้ก็ไปเนาะถึงว่าเฮาสิมีความเฝ้าฟังเพียงใดก็ตามเฮาก็ต้องให้มีสติเนาะการที่ว่าเฮาฟังเฮาฟังเฮาขาดสติเฮาม่นไปแซงไปแล้วรถทางนั้นก็ม่นมาแซงมาจังซี่เนาะก็ไปค้ากันอยู่3แยกหรือว่า4แยกอยู่กลางถนนหนทางทุกคนก็ไปบ่ได้ยิ่งเฮ็ดให้สักซาตื่มอีกคือคำสุภาษิตเพิ่นว่าอยากไวให้คานอยากนานให้แล่นฉะนั้นขอให้ทุกคนเฮาในการใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความมีสติให้หลายขึ้นและเอาใจใส่ในการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรอย่างเข้มงวด

เวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เนาะการเดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วท่านผู้ฟังหลายเรื่องหลายราวมาเว้ามาว่าความเป็นห่วงเป็นใยในการใช้รถใช้ถนนเนาะระยะท้ายของรายการนี้ก็เว้ากันตื่มอีกกับปัญหาป้องกันอัคคีภัยท่านผู้ฟังเนาะข่าวๆหลายคนก็ฮู้หลายคนก็เห็นเนาะเกิดขึ้นแต่ละมื้อแต่ละวันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ถือว่าเกิดด้วยความที่ว่าประมาทบางครั้งเนาะแต่ว่าบางเทื่อมันก็เกิดจากที่ว่าเครื่องของอุปกรณ์เครื่องใช้ใน

ในซานของเฮาเครื่องใช้ไฟฟ้าจังซี่เนาะมันหมดอายุการใช้งานบ่หรือว่ามันเก่ามันแก่มันเป๋มันเพเนาะมันก็เกิดขึ้นได้ปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรดังนั้นพ่อแม่พี่น้องเฮาให้มีสตินํากันเด้อเรื่องการใช้ฟืนใช้ไฟเนาะอันใดที่ว่ามันควรเปลี่ยนท้ายออกแล้วก็ต้องเปลี่ยนท้ายออกซะเนาะหรือว่าการที่เฮาใช้ฟืนใช้ไฟบ่ว่าจะเป็นหม้อไฟฟ้าบ่หรือว่าหม้อต้มน้ําร้อนเตารีดหรือว่าอันใดต่างๆเนาะขอให้มีสติถ้าว่าเฮาเฮ็ดแล้วจะไปเวียกงานอันอื่นเนาะก็ต้องทอดปลั๊กเสียบหรือว่างับสวิกไฟไว้อย่างคักแน่กวดกาก่อนจะออกเหือนออกซานไปเวียกงานนั่นอื่นหรือว่าเวลาที่ว่าเฮาใส่แล้วแต่งกินแล้วเนาะเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดปัญหาอาคีภัยเป็นห่วงเป็นใยอีพ่ออีแม่เฮาเวลามื้อนี้หมดแล้วขอขอบใจที่ท่านให้เกียรติติดตามรับฟังรายการแต่ต้นจนจบมอบเพลงให้ท่านได้รับฟังม่วนๆเพลงหมดเวลาหมดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการลาท่านไปก่อนพบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้สบายดี

ีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสริญทานติดตามรับฟังได้ใหม่ในมืออื่นซึ่งจะเริ่มเวลาหาโมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นถึงเวลา 23:00 นมื้อนี้แมนวันพุธขึ้น10ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่24เดือนมิถุนาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6โมงรายการเพื่อสุขภาพที่ดี6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการอุตสาหกรรมและการค้า12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการความหู้ทางกฎหมาย15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการหอบบ้านพานเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการพัฒนาสนบท20โมงทายทอดหวย20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการลาตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

พัฒนาประเทศชาติเข้มแข็งประชาชนหังมีผาสุกสังคมศรีวิไลยุติธรรมแม่นหน้าที่ของพลเมืองลาวหมดทุกคนสบายดีท่านผู้ฟังที่อยากแพงทุกทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มทั่วทิศหับปลุ้นจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีให้ท่านได้ฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์เวลา 5:00 น. 5:00 น. 6:00 น.บุญเทียงแก้ววิไลวงศ์หับหน้าที่ดำเนินรายการสู่ฐานฟังรายการนี้ก็มีเพลงมีลำมีข่าวมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาเรามานำเสนอให้ท่านฟังเป็นประจำบริการนะแล้วพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้นี่แม่นวันพุธเลยเด้เป็นวันพุธขึ้น11คำขึ้น10คำสำหรับผมเป็น11คำ11คำมันแม่นมื้ออื่นพุ่นท่านผู้ฟังนะมื้อนี้เป็นวันพุธขึ้น10คำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งว่ามื้อนี้โกงกับวันที่24เด้โกงกับวันที่24เดือนมิถุนาคริสตศักราช2026นะเดือนมิถุนานี่จะใกล้จะหมดไปแล้วเด้ยังอีกบ่พอทันได้มื้ออีก6มื้อนึงก็จะหมดไปแล้วดังนั้นพวกเขาแต่ละคู่แต่ละคนแต่ละสำนักงานองค์การที่พร้อมเอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิวัติทุกหน้าที่เวียกงานที่พรรครัฐและประชาชนมอบหมายให้อยู่ในของเขตของตนนั้นจงเอาใจใส่สู่ส่วนจัดตั้งปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จสรุปถอดถอนบทเรียนขึ้นว่าใน6เดือนของปีนี้นี่เวียกงานที่เฮาผิดชอบอยู่สำเร็จผลขึ้นได้มีอย่างแดที่ยังข้างค้าอยู่ซึ่งจะต้องได้เอาใจใส่ปรับปรุงแก้ไขนั่นเป็นปัญหาที่สำคัญที่จะเหตุในเวียกงานของพวกเขาอีก6เดือนท้ายปีนี้ประสบผลสำเร็จตามระดับคาดหมายเหตุไปแล้วก็ต้องมีการกวดกาประเมินผลขึ้นว่าประสบผลสำเร็จขึ้นได้ย้อนอย่างจึงประสบผลสำเร็จและย้อนอย่างจึงข้างค้าอยู่ย้อนเฮาบ่เอาใจใส่บ่หรือว่าเวียกหลายพุ่นบ่เวียกยากเกินไปบ่นะก็ต้องได้กวดกาตีราคาประเมินผลขึ้นทุกเวียกงานนั่นแหละเตรียมเปรียบสอบอยู่ให้ประสบผลสำเร็จเป้าหมายก็เพื่อนำพาเอาประเทศชาติบ้านเมืองให้หลุดพ้นจากสถานภาพด้วยพัฒนาในข้างหน้านี้ที่จะต้องสู่สนจัดตั้งปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นจริงฮะและการร่วมทวิตนับปรุนมื้อนี้ก็มีข่าวมีเพลงมานำเสนอให้ท่านฟังหลายอย่างเริ่มต้นของรายการให้ทานได้มวลซืนนำเพลงห้องจากทางรายการสะก้อนจากนั้นผู้ดำเนินรายการจึงจะเล่าข่าวสู่ทานฟังในระยะต่อไป

เอาละท่านผู้ฟังที่หักแพงจากนี่นี่ก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังนะภายหลังที่ฟังเพียงแล้วกลับมาฟังข่าวจากทางรายการว่ามีคืนใดแท้ซึ่งข่าวนี้แม่นเว้าถึงท่านห้องประธานประเทศนี่บ่ได้ลงเยี่ยมยามเลขเวียกอยู่ทั้งแขวงหลวงน้ำท่าคือวันที่10หาวันที่ที่12มิถุนายนนี่แหละท่านนางเวียงทองศรีพันดอนเลขคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคห้องประธานประเทศพร้อมด้วยคณะได้ลงเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ทั้งแขวงหลวงน้ำท่าโดยการต้อนรับของพลโทคำกิงผุยลามณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในโอกาสนี้พลโทคำกิงผุยลามณีวงศ์เพิ่นได้กล่าวแสดงความยินดีต้อนรับในการไปเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกของท่านห้องประธานประเทศพร้อมด้วยคณะด้วยความอบอุ่นพร้อมทั้งได้รายงานสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงโดยย่อให้ท่านและคณะได้รับทราบจากนั้นท่านห้องประธานประเทศพร้อมด้วยคณะได้ลงไปเยี่ยมยามเขตที่มีความเสี่ยงน้ำจะท่วมโครงการก่อสร้างอ่างรับน้ำต้านแรงต้านท่วมของแขวงอยู่ที่บ้านไม้เมืองหลวงน้ำท่าแขวงหลวงน้ำท่าเยี่ยมชมฟาร์มไก่จิงซิ่วอยู่หลวงน้ำท่าบ้านนาลือและโรงงานเก็บซื้อและปรุงแต่งอย่างพลายุนน่านจำกัดพร้อมนั้นก็ได้ลงติดตามสุกยู่โครงการก่อสร้างเส้นทางปู่ยาง2สั้นเลขที่1501แต่3แยกบ้านไม้เมืองหลวงน้ำท่าหาเทศบาลเมืองนาแลเยี่ยมชมตาแสงผู้หลวงเมืองนาแลและเยี่ยมชมเฮือนหูกมิถุนาอยู่บ้านเวียงเหนือเมืองหลวงน้ำท่าและสถานที่เที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวตาดน้ำดื่อทางนี้ก็เพื่อแสดงความเพื่อแสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยของกันทั้งก็คือความเป็นห่วงเป็นใยของท่านเองต่อการปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะเป็นการปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาแขวงหลวงน้ำท่าซึ่งระยะระยะเริ่มต้นของการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีแห่งชาติครั้งที่10และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงตึมอีกอันนี้ก็แม่นข่าวที่เว้าถึงท่านของประธานประเทศได้ลงเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ทั้งแขวงหลวงน้ำท่าแต่วันที่10หาวันที่12มิถุนายนนี้และในโอกาสนี้นี่ท่านผู้ฟังในมื้อเดียวกันนี้แหละคือวันที่10มิถุนายนนี่ท่านนางเวียงทองศรีบันดอนห้องประธานประเทศพร้อมคณะนะเพิ่นก็ได้ไปเที่ยวชมและฟังการรายงานการพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะบ่อเต็นแดนงามโดยการรายงานของท่านโจคุณประธานผู้พัฒนาเขตเศรษฐกิจบ่อเต็นแดนงามและเยี่ยมชมเขตนิคมอุตสาหกรรมบริษัทกังวานแฟชั่นเสื้อผ้าลาวจำกัดพร้อมนี้ท่านพร้อมด้วยคณะก็ได้ลงสุกยู่จัดการจัดเก็บและหับกับงบประมาณอยู่ด้านภาษีสากลบ่อเต็นท่านวางเซงลี่ท่านวางเซงลี่เยียเซงห้องหัวหน้าด้านภาษีประจำแขวงได้ให้ฮู้ว่าภาษีประจำแขวงหลวงน้ำท่านี่แม่นกงจักการจัดตั้งหนึ่งของกรมภาษีซึ่งได้กำหนดติดตั้งพระราชบัญญัติหน้าที่ขอบเขตสิทธิ์และโค้งประกอบการจัดตั้งแบบแผนวิธีเวียกตามกฎหมายว่าด้วยภาษีจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานวีซ่าเฉพาะเป็นเสนาธิการให้แก่กรมภาษีก็คือกระทรวงการเงินและองค์การปกครองท้องถิ่นในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานภาษีเฮ็ดหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่เวียกงานภาษีและการค้าในการนำเข้าส่งออกผ่านแดนการเคลื่อนย้ายสินค้าและประสานสมทบเวียกงานภาษีกับกระทรวงการที่เกี่ยวข้องและองค์การปกครองปัจจุบันมีพนักงานประจำอยู่ด้านนั้น43คนเป็นหญิง5คน5เดือนต้นปีผ่านมานี่5เดือนต้นปีนี้
ก็สามารถจัดเก็บและหับได้ 1,700 กว่าตื้อกีบแผนการ 2,006 แม่น 3,460 ตื้อกีบโอกาสนี้ท่านนางเวียงทองศรีพันดอนรองประธานประเทศได้เน้นนักให้เอาใจใส่จัดเก็บและหับของงบประมาณให้ได้ลื่นแผนการที่วางไว้เอาใจใส่นำใส่อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยการในการจัดเก็บและหับสืบต่อประสานงานระหว่างด่านแต่ละด่านให้สามารถเชื่อมต่อกันด้วยระบบทันสมัยและเอาใจใส่ขอดการประสานงานกับด่านเขตเศรษฐกิจบ่อเต็นเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันและหลีกเลี่ยงซองวางในการขนส่งสินค้าที่บ่ถูกต้องตามถูกต้องหั้นผ่านด่านและเวียกงานอื่นๆโอกาสนี้ท่านรองประธานประเทศยังได้เยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่แขวงหลวงทราฮะอันนี้ก็เป็นท่านรองประธานประเทศเพิ่นได้ญาติโอกาสไปเยี่ยมชมพบปะโอ้ลุมพนักงานอยู่ที่ด่านภาษีด่านภาษีโบตินเนาะด่านภาษีอยู่ทางโบตินพุ่นล่ะเศรษฐกิจว่องว่ารวมกับเมนยูเขตเศรษฐกิจโบตินเดินงามและด่านภาษีสากลโบตินแน่แต่วันที่10มิถุนายนนี้ได้ในโอกาสที่เพิ่นลงไปเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่ทางแขวงหลวงน้ำท่าแต่วันที่10หาวันที่12มิถุนายนนี้ข่าวต่อไปสำหรับข่าวต่อไปนี่แม่นเว้าถึงญี่ปุ่นนี่เป็นประเทศอันดับที่14ที่ลงทุนอยู่ลาวมีถึง91โครงการมูลค่าหลายกว่า134ล้านดอลลาร์สหรัฐท่านสอนไสศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้มีคำเห็นเปิดกล่องประชุมอนาคตของอาเซียนครั้งที่31ในระหว่างวันที่10หา12มิถุนายนนี้อยู่ที่นครหลวงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นว่ากองประชุมในมื้อนั้นหันเป็นการยั่งยืนถึงการพัวพันมิตรภาพและการร่วมมือระหว่าง2ประเทศลาวญี่ปุ่นซึ่งในปี2016นี้ได้บรรจบครบรอบ71ปีแห่งสายพัวพันการทูตลาวญี่ปุ่นซึ่งเห็นได้จากการที่ลาวและญี่ปุ่นได้มีการหัวมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนอย่างต่อเนื่องในระยะผ่านมาเป็นต้นในขอบการหัวมือ2ฝ่ายและหลายฝ่ายจากกลไกการหัวมือขอบต่างๆเหล่านี้ได้เป็นพื้นฐานอันสำคัญให้แก่การส่งเสริมและปกป้องให้นักลงทุนลาวญี่ปุ่นสามารถลงทุนด้วยความมั่นใจซึ่งแสดงออกให้เห็นว่าการลงทุนของนักธุรกิจญี่ปุ่นนับแต่ลาวเปิดรับโอกาสลงทุนจากภายนอกจนถึงปัจจุบันในกิจการควบคุมและสัมปทานมีทั้งหมด91โครงการมีมูลค่าการลงทุนทั้งหมดนั้น134ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐจัดอยู่ในอันดับที่14ของการลงทุนจากต่างประเทศที่มาลงทุนอยู่ลาวและเห็นว่าการลงทุนของญี่ปุ่นนี่แม้นมีคุณภาพสูงทานนางพรวันอุทวงศ์ห้องรัฐมนตรีห้องประธานคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนผู้ประจำการได้เป็นเกียรติขึ้นนำเสนอการละโอกาสในการลงทุนอยู่แล้วจึงได้ล่วงเลิกให้บรรดานักธุรกิจญี่ปุ่นเห็นถึงสภาพการลงทุนอยู่ในลาวในปัจจุบันและบทบาทการค้าการลงทุนและการเสริมยงเสริมจอดของลาวผ่านทางรถไฟลาวจีนที่น้ำมือนับมีความสะดวกสบายและสามารถยกสูงนโยบายเสริมยงและเสริมจอดกับภาคพื้นและสากลให้น้ำมือนับสูงขึ้นนอกจากนั้นได้ปรับปรุงกฎหมายส่งเสริมการลงทุนและก็สำเร็จดำรัดว่าด้วยนิคมอุตสาหกรรมแล้วรัฐบาลยังได้ออกดำรัสว่าด้วยการสร้างตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนขั้นศูนย์กลางขึ้นในกลางปี2025ซึ่งการสร้างตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนขั้นศูนย์กลางนี้แม้นแน่ใส่
เพื่อเฮ็ดในเวียงานการส่งเสริมและการคุ้มครองการลงทุนภาคเอกชนอยู่ภายในและต่างประเทศให้รวมศูนย์และมีความเป็นเอกภาพสูงมีความกระทัดรัดลดขอดขันลงลดพรลดขอดขันลงเฮ็ดให้การลงทุนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นมีความทันสมัยและโปร่งใสสามารถควบสอดได้แนะใส่สั่งเงื่อนไขเอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่การลงทุนอยู่ภายในและต่างประเทศเพื่อให้เป็นการลงทุนที่มีประสิทธิภาพและนับมือนับเพิ่มขึ้นตามทิศสีเขียวและยืนยงซึ่งห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแม้นมีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและรวมเฮ็ดเวียกรวมกับนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อเฮ็ดให้การลงทุนของญี่ปุ่นอยู่ลาวประสบผลสำเร็จตามระดับคาดหมายฮะอันนี้ก็เป็นข่าวที่เว้าถึงการลงทุนของญี่ปุ่นนี่ญี่ปุ่นเป็นอันดับที่14เป็นประเทศอันดับที่14ที่มีการลงทุนอยู่ลาวถึง91โครงการมูลค่า134ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐแต่ในตัวจริงแล้วการลงทุนของญี่ปุ่นอยู่ในลาวนี่แม้นการลงทุนที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงเนาะอันนี้ขนาดสมเสยและน่าส่งเสริมต่อไปเห็นว่าการลงทุนทุกโครงการล้วนแล้วแต่มีผลสำเร็จได้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงเด้เนาะเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงจากทางรายการสะกอนจากนั้นจึงจะนำเสนอข่าวต่างๆให้ท่านได้ฟังเต็มอีกในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามฟังคล้ายการล้มทั่วทิศฮับปรุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวอยู่ซึ่งแม่นบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ฐานฟังภายหลังที่ท่านได้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการผ่านพ้นไปแล้วบัดนี้ข้าจะนำเสนอให้ท่านฟังข่าวเติมอีกข่าวต่อไปท่านผู้ฟังสำหรับข่าวต่อไปแม่นเว้าถึงไทยกับลาวเนี่ยได้ปรึกษาหารือหัวมือสกัดกั้นและต้านยาเสพติดคือวันที่10มิถุนายนนี่แหละอยู่จังหวัดสุนบุรีราชอาณาจักรไทยได้ดำเนินกองประชุมพบปะ2ฝ่ายกองประชุม2ฝ่ายลาวไทยว่าด้วยการหัวมือควบคุมยาเสพติดครั้งที่21โดยการเป็นประธานร่วมของพลตีกองสวัสดิ์บุญเลี่ยงห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบของลาวเฮาและพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมและอยู่ในกองประชุมนี้สองฝ่ายก็ได้ปรึกษาหารือร่วมกันหลายปัญหาเช่นปรึกษาหารือทางด้านการสกัดกั้นและต้านยาเสพติดการหัวมือภายใต้ศูนย์ประสานงานแม่น้ำของปลอดภัยใน6ประเทศแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับการวิจัยยาเสพติดการบำบัดการปิ้นปัวและฟื้นฟูสุขภาพของผู้ติดยาเสพติดเพื่อเพิ่มทวีเข้มงวดร่วมกันปกปักรักษาความสงบกวดกาจุดลอแหลมตามเขตชายแดนของ2ประเทศลาวไทยให้มีความสงบและสำหรับทิศทางแผนการในตัวหน้านี้ว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดแต่ปี2026-2030โดยเน้นใส่เวียงงานจุดสุ่มดังนี้จุดสุ่มเวียงงานเพิ่นจะปฏิบัติแต่2026-2030นี้ก็แม่นเวียกนโยบายหัวมือต่างประเทศเวียงงานกวดกาและควบคุมยาเสพติดเวียงงานดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมายเวียกงานปินปัวและฟื้นฟูสุขภาพของผู้ติดยาเสพติดและลบล้างการปลูกฟินปลูกพืชที่มีสารเสพติดเพื่อนำไปจัดตั้งพันธุ์ขยายให้สำเร็จผลตามจุดประสงค์ที่วางไว้สารเสพติดเพื่อนำไปจัดตั้งพันธุ์ขยายให้สำเร็จตามจุดประสงค์ที่วางไว้อันนี้ก็เป็นลาวกับไทยเพิ่นได้มีกองประชุม2ฝ่ายกองประชุมปรึกษาหรือหัวมือ2ฝ่ายเพื่อสกัดกั้นและต้านยาเสพติดตามลำแม่น้ำของนะข่าวต่อไปสำหรับข่าวต่อไปนี่แม่นเว้าถึงรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารเปิดได้ลงเคลื่อนไหวสำรวจพื้นที่ตัวจริงเขตเชื่อมต่อชายแดนบริกรรมไซแขวง5ติ่งของสาธารณสังคมนิยมเวียดนามคือวันที่12มิถุนายนนี้ท่านสันติสุขสิมลวงศ์รัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารพร้อมคณะได้ลงเคลื่อนไหวเหตุเวียกอยู่ที่เมืองไซจำพรแขวงบริกรรมไซโดยการร่วมน้ำพระของท่านบุญเลี่ยงดวงสะเภาทองของประธานคณะกรรมการปกครองแขวงบริกรรมไซพร้อมด้วยหัวหน้าแผนกการของแขวงและการนำของเมืองที่รับผิดชอบเวียกงานเกี่ยวของการลุ้งขึ้นไหวครั้งนี้นี้ก็แม่นได้ลุ้งสำรวจพื้นที่ตัวจริงเพื่อเก็บกรรมข้อมูลที่จำเป็นและสำคัญนำไปรายงานต่อคณะพักขันถึงและภาคส่วนที่เกี่ยวของเพื่อซอกหาช่องทางแก้ไขเวียกงานในแต่ละด้านให้บรรลุตามทิศทางแผนการและมีความถูกต้องสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมทั้งนี้ก็เพื่อในสาเหตุให้พื้นที่ขอบเขตบริเวณชายแดนได้รับการพัฒนาดีขึ้นเป็นต้นการปรับปรุงระบบไฟฟ้าระบบน้ำประปาสัญญาณโทรศัพท์สายอินเทอร์เน็ตและอื่นๆและในโอกาสดังกล่าวนี้นี่ทานรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะได้ลงเคลื่อนไหวติดตามเบื้องการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของพนักงานราชการที่ประจำอยู่ด้านสากลน้ำอ้อนแตงถุยจากนั้นก็ได้ลงไปสำรวจเบิ้งเขตเสื่อมต่อชายแดนระหว่าง
บริคัมไซและแขวงฮาติ่งของเวียดนามและจุดเชื่อมต่อแผนการก่อสร้างเส้นทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยที่ขอบเขตบริเวณชายแดนเติมอีกนะรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารเพิ่นได้ลงเคลื่อนไหวสำรวจเบิ่งพื้นที่ตัวจริงอยู่เขตเชื่อมต่อชายแดนระหว่างแขวงบริคัมไซกับแขวงฮาติ่งของสาธารณสังคมนิยมเวียดนามเพื่อเก็บกำข้อมูลตัวจริงในการศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาระบบไฟฟ้าน้ำประปาระบบคมนาคมการสื่อสารต่างๆสู่เขตชายแดนให้สะดวกว่องไวขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ฮะกระทรวงเสยเพิ่นเอาข่าวต่อไปเติมอีกสำหรับข่าวนี้มันเพิ่นได้เขียมก่อสร้างโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจทาแขกในเนื้อที่นี่ 1,258 เฮกตาร์มูลค่า 1,479 ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐกับ1ตื้อแหละท่านผู้ฟัง1ตื้อ479ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐซึ่งมีระยะสัมปทานนี่50ปีและวันที่17มิถุนายนนี้กรมสิ่งแวดล้อมกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมคนได้จัดกองประชุมปรึกษาหารือแบบมีส่วนร่วมขันศูนย์กลางเกี่ยวกับรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งแผนคุ้มครองและที่ตามกฎกาสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจทาแขกโดยการเป็นประธานของทานไซนครอินทวงห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมีหัวหน้ากรมสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหน้าห้องว่าการปกครองแขวงคำมวนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโครงการนี้นี่แมนบริษัทคำมวน Imports Export จำกัดซึ่งได้เซ็นบทบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับรัฐบาลในวันที่1เดือนพฤศจิกายน2023ผ่านมาในรูปแบบการลงทุนBOT รูปแบบการร่วมสัญญาระหว่างรัฐบาลกับเอกชนในเนื้อที่นี่ 1,258 เฮกตาร์หรือว่า 9,376 ตารางเมตรนอนในเขตเมืองถักแขกคาดคะเนมูลค่าการลงทุนประมาณ1ตื้อ479ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐสัญญาสัมปทาน5ปีระยะการก่อสร้างเป็น11ปีทางโครงการจะได้ดำเนินการก่อสร้างพื้นฐานโครงรางระบบถนนทางไฟฟ้าน้ำประปาและจะก้าวไปถึงการก่อสร้างตึกอาคารส่วนสาธารณะโรงแรมสนามกีฬาศูนย์การค้าห้านอาหารรวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆพร้อมนี้ก็ได้มีแบบแผนในการจัดการบริหารปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบสิ่งเศษเหลือน้ำเปื้อนต่างๆจากทางบริษัทที่ปรึกษาโครงการและโครงการนี้จะสร้างผลประโยชน์หลายในการประกอบส่วนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวเว้ารวมเว้าเฉพาะกำเนิดภายในแขวงคำมวนก็คือประชาชนอยู่ภายในแขวงและเขตโครงการแต่เคียงคู่กันนั้นการพัฒนายอมจะสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสังคมโดยเฉพาะสิทธิ์น้ำใสที่ดินและทรัพย์สินของประชาชนปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆต่อผลกระทบดังกล่าวเจ้าของโครงการต้องได้ดำเนินการศึกษาเก็บกำข้อมูลและประเมินผลกระทบจากโครงการให้สอดคล้องตามระเบียบการกฎหมายที่วางออกการวิเคราะห์และคาดคะเนผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการพร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าวด้วยการประสานสมทบและเฮ็ดเวียกร่วมกันในการสนองข้อมูลที่จำเป็นให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆในการตัดสินใจและเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดความเห็นและการกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติโครงการนะอันนี้ก็เป็นเพิ่นจะมีการพัฒนานะสำรวจ
ค้นหามีการกวดกะโครงการตะเกียมโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจท่าแขกในเนื้อที่นี่1,258เฮกตาร์มูลค่า1ตื้อ479ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐอเมริการะยะสัมปทาน50ปีระยะการก่อสร้างแม่น11ปีนะถ้าว่าสร้างสำเร็จตามเป้าหมายก็จะมีความสะดวกสบายในการพัฒนาเป็นเงื่อนไขหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ประกอบส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจของแขวงคำมวนให้เจริญเติบโตแต่เคียงคู่กันนั้นทางโครงการบริษัทเจ้าของโครงการก็ต้องเบิ่งว่าผู้รับเหมานะผู้ประมูลโครงการนะก็ต้องได้เบิ่งว่าเกียมมัดทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจจะมีผลกระทบในต่อหน้าให้เพียบพร้อมสิ่งสำคัญแม้นให้ประชาชนได้ที่มีผลกระทบนั้นได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดความเห็นเขาเห็นดีเขาจังค่อยเห็นเขาบ่เห็นดีแม่นอย่าไปเฮ็ดเด็ดขาดเฮ็ดขึ้นมาแล้วมันจะมีปัญหาตามมาภายหลังเนาะเอาข่าวต่อไปถึงอีกท่านผู้ฟังข่าวนี้ก็ผู้มักกินปลาหมึกว่าซะผู้มักกินปลาหมึกกันก็มาฟังเบิ่งข่าวนี้ว่าฟังไปแล้วได้ยินไปแล้วจะควรคิดควรคำนึงแนวใดอันนี้นี่ก็แม่นเพิ่นได้ทำลายปลาหมึกแช่สารฟอร์มาลินจำนวนหลายกว่าเครื่องต้นเครื่องหลายกว่าเครื่องต้นมีเท่าไรแท้ๆกับประมาณ600กิโลนี่แหละนะข่าวปกสนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นรายงานวันที่16มิถุนายนนี้ปะเนกตำรวจสิ่งแวดล้อมร่วมกับแขนงเลี้ยงสัตว์และการประมงปะเนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นก็ได้ทำลายปลาหมึกมีสารตกค้างและปนเปื้อนอยู่หลายกว่าเครื่องต้นพันโทจันสมุทรจันทลังสอนห้องหัวหน้าแผนกตำรวจสิ่งแวดล้อมปคสนครหลวงวิจันรายงานว่าปลาหมึกที่เพิ่นนำมาทำลายครั้งนี้นี้แมนยึดได้อยู่บ้านโพนไฮคำเมืองไซธานีตามการแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีพบเห็นปลาหมึกที่แซ่แล้วเกี่ยมทรงออกขาย220กิโลปลาหมึกพวมแซอยู่3หันอีก400กิโลส่วนมีสารฟอร์มาลิน4ตุกและโซดาไฟ9กิโลพร้อมนำตัวผูกเกี้ยวมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมผูกเกี้ยวก็หมายถึงผู้กระทำผิดนั่นแหละเอาอันนี้ก็เบิ่งว่าการกินปลาหมึกนะปลาหมึกแห้งเพิ่นเอามาแซ่นะแซ่แล้วเป็นตัวบักใหญ่ขึ้นโพงบักใหญ่นะนะก็แม่นเพิ่นได้มีการแซ่สารฟอร์มาลินพร้อมด้วยโซดาไฟนี่คือวันที่16มิถุนายนนี่เพิ่นก็ได้ทำลายปลาหมึกแซ่ปลาหมึกแห้งแซ่ว่าซะจากสามสืบฮู้มานี่1กิโลปลาหมึกนี่มันจะได้3หรือ4กิโล3หรือ4กิโลปลาหมึกที่แซ่แล้วนะประมาณ1กิโลปลาหมึกแห้งที่เอานำมาแซ่1กิโลจะได้ปลาหมึกขยายออกไปเป็นประมาณ3หา4กิโลนี่เด้เนาะก็เห็นว่าได้กำไรดีแม่ค้าสาวขายก็เฮ็ดลืมคำนึงเบิ่งว่าอันตรายต่อผู้บริโภคเป็นขึ้นได้อันตรายต่อตนเองเป็นขึ้นได้ลางเทื่อตัวก็เอาลงเอามากินนะลงเอามากินก็มีอันนี้ก็ต้องได้มีการคำนึงขึ้นใหม่คิดขึ้นใหม่ผู้ที่จะกินปลาหมึกแซ่ว่าซะไปซื้ออยู่ตามตลาดลาดลีนะตัวบักใหญ่โพงขึ้นมานี่ก็ต้องได้มีการคิดนำพิจารณาขึ้นใหม่แหละว่าพวกเขาจะบริโภคนี้ใดให้ได้รับสารอาหารที่มีคุณภาพเอามาฟังเติมอีกข่าวหนึ่งแล้วจึงค่อยมาฟังเพลงจากทางรายการซึ่งจะเป็นเพลงสุดท้ายใจท่านได้ฟังข่าวนี้เหมือนว่าถึงตำรวจกวดค้นเข้าเมืองของอำเภอเมืองมุกดาหารส่งตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดและเข้าเมืองผิดกฎหมายให้ปคส.แขวงสนเขต
วันที่17มิถุนายนนี้ที่ด่านขวามิตรภาพลาวไทยแห่งที่2สวรรณเขตมุกดาหารเจ้าหน้าที่กวดค้นเข้าเมืองแขวงมุกดาหารเพิ่นได้ส่งมอบตัวผู้ต้องหาเฒ่าจันทลังสีวงมัสอนอายุ32ปีประชาชนแขวงสวรรณเขตในคดีตามหมายจับของลาวคดียาเสพติดยาบ้าที่ได้ลบหนีการจับกลุ่มเข้าไปอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยนำโดยพันตำรวจเอกพันตำรวจเอกทนิสรแสงทนังหัวหน้าด่านกวดค้นเข้าเมืองแขวงมุกดาหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายลาวก็เป็นพลจัตวาลำพงไสทองหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบปกส.แขวงสวรรค์เขตและภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายผู้ถูกหาทั้ง

จื้อวันที่บ่ได้เจ้าหน้าที่สุดจับกุมจึงได้คุมตัวผู้เกี่ยวพร้อมแจ้งข้อหาว่าเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและพักอาศัยอยู่ราชจักรไทยโดยบ่ได้รับอนุญาตพร้อมทั้งแจ้งสิทธิ์และข้อหาให้ผู้เกี่ยวรับทราบก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไปจากนั้นเจ้าหน้าที่กวดค้นเข้าเมืองของแขวงมุกดาหารจึงได้ทรงมอบตัวเท่าจันทรังสีวงศ์มาสอนให้เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนกองบัญชาการปคสแขวงสำนักเขตเพื่อนำตัวกลับไปดำเนินคดีตามกฎหมายของลาวต่อไปนะกระทรวงเสยเจ้าหน้าที่ตำรวจกวดค้นเข้าเมืองของจังหวัดมุกดาหารประเทศไทยที่ได้นำทรงตัวผู้กระทำผิดนะกลับคืนมาให้รัฐบาลลาวได้ดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายของลาวเอ้าข่าวสุดท้ายบัดนี้ข่าวสุดท้ายมันเว้าถึงเพิ่นเคลื่อนขั้วปรึกษาหารือเกี่ยวกับการก้าเกี่ยมห่างวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากวันที่16วันที่16มิถุนายนกรมพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้จัดกองประชุมเคลื่อนขั้วปรึกษาหรือเกี่ยวกับการค้าเกี่ยมทางวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเปิ้นจัดขึ้นอยู่ที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านกีแก้วสิงห์นาวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมหัวหน้าเลขาสวยเวียกคณะรับผิดชอบสี่น้ำการทางและปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากขั้นส่วนกลางมีหัวหน้าห้องการกรมห้องหัวหน้ากรมสถาบันของบรรดากระทรวงและองค์การเทียบเท่าที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งแขกรับเชิญเข้าร่วมจุดประสงค์ในการประชุมครั้งนี้ก็เพื่อค้นคว้าปรึกษาหารือเกี่ยวกับการก้าเกี่ยมห่างวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากโดยเป็นการเปิดกว้างการค้นคว้าและปรึกษาหารือในระดับวิสาการเพื่อคนขั้วและเป็นกับภาพบรรดาทิศทางขาดหมายนาเวียกยุดสุมและมาตรการละเอียดห่วมกันที่จะสุมใช้จะตั้งปฏิบัติห่วมกันให้มีบาดเก้าขยายตัวไม่และมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นกว่าเก่าฉะนั้นเพื่อเหตุไหนเนื่อในของห่างวาระแห่งชาติฉบับนี้มีเนื่อในถูกต้องครบถ้วนและสอดคล้องกับเวียกงานยุดสุมของบรรดาเวียกงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ไปในทิศทางเดียวกันกองประชุมครั้งนี้มีความสำคัญที่จะเปิดโอกาสให้ผู้แทนสวมใส่ข้นขั้วปรึกษาหรือและประกอบความคิดความเห็นต่อหางวาระแห่งชาติดังกล่าวผู้แทนกองประชุมกองประชุมมันก็ได้ประธานกองประชุมได้เรียกร้องให้ผู้เข้าร่วมยกสูงความรับผิดชอบของตนในการข้นขั้วและประกอบความเห็นต่อกองประชุมให้ถึกจุดถึกประเด็นซึ่งคาดหมายของกองประชุมครั้งนี้แมนจะให้สำเร็จการห่างวาระแห่งชาติการห่างวาระแห่งชาติโดยพื้นฐานเพื่อการเกี่ยมนำเสนอต่อคณะที่หับผิดชอบสี่น้ำขันสูงกลางในวันที่2เดือนมิถุนาเดือนมิถุนานี้พร้อมทั้งกะเกี่ยมรายงานต่อกองประชุมในวันที่25มิถุนาเพื่อการเกี่ยมความพร้อมเสนอต่อสภาแห่งชาติห้ามห้องในกองประชุมสมัยสามัญสมัยวิสามัญของสภาแห่งชาติในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงเนาะเมื่อนี้กับวันที่24แหละวันที่24เพิ่นจะรายงานแต่วันที่22พุ่นแต่วันจันทร์พุ่นเพื่อว่ามื้ออื่นมื้ออื่นวันที่25เพิ่นจะได้รายงานต่อกองประชุมรัฐบาลเด้ฮะอันนี้ก็เป็นเวียกงานนึงในการพัฒนาในการพัฒนาเวียกงานการค้นคว้าเกี่ยวกับการก้าเกี่ยมห่างวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากฟังเพลงสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลาผู้ดำเนินรายการวันนี้บุญเทียงเก็บไว้เลยวงลาไปก่อนมื้อหน้าพบกันใหม่สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

สู่สนแก้ไขความทุกข์ยากให้ไทยประเทศชาติเข้มแข็งประสาทสนหางมีผ่าสุขสังคมสิบไหลทักทายสบายดีบรรยากาศทุกๆท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปนำพาท่านเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ออกกันให้ท่านได้รับฟัง FM 103.7 MHz ผลของการรับฟังแจ้งสะดวกสบาย30นาทีนี้พวกเราอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเป็นประจำท่านผู้ฟังบรรยากาศของตอนเช้ากับดินฟ้าอากาศปรับเปลี่ยนในปัจจุบันบรรดาท่านที่มีแผนในการเดินทางขึ้นเมื่อเหนือลงไปใต้ติดตามข่าวบรรยากาศอากาศตื้มฟ้าอากาศติดพันกับการดำรงชีวิตบ่ว่าจะเป็นฤดูแล้งฤดูฝนยามฮ้อนยามหนาวท่านผู้ฟังถ้าว่าจะเป็นอุ่นขึ้นมาให้หิบฮ้อนไปห้องหมอไปสุขสลาด้วยความปรารถนาดีจากรายการเพื่อสุขภาพที่ดีเป็นห่วงเป็นใยเรื่องของสุขภาพเมื่อนี้ก็คือเก่าเนาะสิ่งดีๆจากทางรายการของเราก็คือผลิตภัณฑ์ดีๆของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเน้นไปที่กาเฟ่เห็ดหมื่นปีสาเห็ดหมื่นปีท่านผู้ฟังส่วนว่ากาเฟ่เห็ดหมื่นปีจะมีทางสนิทที่มีน้ำตาลและกระบอกมีน้ำตาลมีกาเฟ่เห็ดหมื่นปีบวกสมผู้ใดที่อยากได้กาเฟ่เห็ดหมื่นปีก็ซอกซื้อได้ตามห้างมินิมาร์ททั่วไปตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศผลดีที่ได้จากการดื่มซากาเฟ่เห็ดหมื่นปีก็คือช่วยล้างสารพิษออกจากร่างกายปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายถ้าว่าผู้ใดที่อิดเมื่อยอ่อนเพลียสมุนไพรเห็ดหมื่นปีช่วยทันได้เช่นเดียวกันเนาะและการยังช่วยป้องกันพยาธิมะเหงท่านผู้ฟังบำรุงหัวใจบำรุงตับมาแค่หลังดังนั้นให้คิดถึงกาเฟ่เห็ดหมื่นปีซาเห็ดหมื่นปีอยากได้ผลิตภัณฑ์ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709และอีกหนึ่งหมายเลข02-1412-977ต้นรายการแบบนี้ทักทายถามข่าวเท่านี้ก่อนเนาะเพราะว่าระยะต่อไปนี้พวกเรายังอยู่กับผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษ

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนถูกทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดผัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ้นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิง4 5เทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 020557 0409

0: หน้าที่เรียกงานของข่อยต้องมาก่อนอธิบายบทเรียนแต่งบทสอนซ่อมหากิจกรรมต่างๆให้เด็กๆได้ดีพาเด็กน้อยเขียนหนังสือทุกๆเช้าต้องหาต้อนรับน้องๆนักเรียนเรียกงานจะหนุ่มยากซับซ้อนปานใดข่อยก็สามารถทำพาให้สำเร็จไปได้บางครั้งก็ท้อและอิดเหนื่อยแต่เรื่องสุขภาพข่อยใจใจอยู่แล้วข่อยดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีเป็นประจำท่านเด็กดื่มแล้วหรือยัง
1: คำนี้ทำใจสุขภาพด้วยการดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีของซึ่งซึ่งเติมผลิตภัณฑ์ล้างปอดสังขีตะพะคุ้มบำรุงเลือดบำรุงทางกายต่างภูมิต้านทานคัดนั่งสารพิษกินเท่าเซฟนอนหลับชับทายสะดวกส่วนใหญ่สั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อที่เบอร์0225324499
2: กาแฟสมุนไพรลดน้ำหนักยิ่งตามขั้วเมียของต้องการของผู้บริโภคกาแฟลดน้ำหนักกาแฟลดพวกปวดมีบ่ก็เลยได้คนขั้วเลยว่าเฮ็ดกาแฟลดน้ำหนักหรือว่าลดความปวดคนที่ว่าอ้วนโพดมันพาให้เกิดโรคง่ายต่างๆถ้ากินกาแฟอันนี้แหละมันจะควบคุมบ่ให้อ้วนให้มันสมดุลได้คนขั้วผลิตออกมาแล้วก็ให้คนไปทดลองเบิ่งเห็นว่าได้ส่งข่าวมาบอกว่าได้ผลดีพอกันกินกาแฟอันนี้แหละที่ว่ามันจะบ่หิวแล้วก็บ่เมื่อยเฮากินอาหารได้พอดีบ่กินหลายเกินไปที่ว่ามันเกิดที่ว่าราคามันก็บ่ได้แพงครับแต่ว่ากาแฟสมุนไพรบำรุงสายตากาแฟดีกว่าหวานที่ทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ละครสังคมของพวกเขาได้ดีกว่า
3: อยู่เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

มีรายการและท่านผู้ฟังยังหาฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดี30นาทีนี้เป็นประจำท่านผู้ฟังออกอากาศในบรรยากาศตอนเช้าผู้ใดที่เปิดวิทยุมาหาฟังก็ขอขอบใจหลายๆเนาะเวียงงานอนามัยนี้ก็ขอให้บรรดาท่านนั้นสืบต่อบ่ว่าจะเป็นยามใดก็ดีท่านผู้ฟังบางคนก็ให้เหตุผลว่าบ่มีเวลาถ้าว่าจะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ได้บ่ช่วยกันอนามัยเพราะว่าการอนามัยนั้นเป็นสิ่งที่ดีสุขะอนามัยสะอาดเฮ็ดให้ปราศจากพยาธิท่านผู้ฟังอยู่ตามครัวเรือนเริ่มต้นจากบุคคลครัวเรือนแล้วก็สุมสนถ้าว่าบ้านใดจะตั้งปฏิบัติได้แต่ว่ามื้อปกติมื้อราชการนี่ก็หลายคนก็ให้เหตุผลว่าค่าเวียกค่างานฟ้าวไปเวียกไปงานก็บ่เป็นหยังเนาะอาศัยเวลาตอนเช้าก็ได้เป็นรายการต้องได้ตื่นเอาเศร้าแน่หน่อยนึงเนาะตื่นเศร้าได้เวียกหลายตื่นสวยได้เวียกหน่อยเด้อเป็นรายการบ่ได้สะอาดบ่นั้นก็เป็นตะยูบ่ได้สะอาดปราศจากพยาธิแต่ในเมื่อทานจะเป็นอันอ้วนขึ้นมาดิจะอาศัยอันใดเป็นป้อนอิงป้องกันพยาธิที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ประทานเพราะเฮามีผลิตภัณฑ์ดีๆของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าปลอดสารพิษเด้ให้ได้ฮู้จักน้ำกันเพื่อว่าผู้ใดที่มีความสนใจในนั้นแนะนำผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมินปีสะกอนเป็นที่ฮู้จักของสังคมแล้วในปัจจุบันเนาะโดยเฉพาะแมนกาเฟ่เห็ดเมินปีสาเห็ดเมินปีกาเฟ่เห็ดเมินปีท่านผู้ฟังมีทั้งสนิทที่มีน้ำตาลและกับบ่มีน้ำตาลมีกาเฟ่เห็ดเมินปีบวกสมสรรพคุณที่ได้หลังจากที่ทานเดิมลงไปแล้วจะดีต่อสุขภาพคือแนวไหนแน่นอนว่าดีแน่นอนเนาะเรื่องของการไล่สารพิษออกจากร่างกายปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายนอกจากนั้นยังเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีบำรุงหัวใจตับมะไคหลังแก้อาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียที่มีอาการดังที่อนุรักษ์แนะนำไปนั่นอย่าลืมซาเห็ดเมินปีกาเฟ่เห็ดเมินปีซอกมาไว้ดื่มท่านผู้ฟังราคาในกระบอกแพงพร้อมกันนั้นซอกซื้อได้ง่ายถ้าว่ามีรายการสนใจผลิตภัณฑ์นี้ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709และอีกหนึ่งหมายเลข02-14-1297เลยว่ามีรายการจะเข้าไปแวะซุ้มแวะซื้อไปเบิ่งสถานที่ตัวจริงที่เพิ่นผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษที่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซทานนครหลวงเมืองจันทและอีกหนึ่งสถานที่ตั้งอยู่บ้านนางงามเมืองนาไซทองนครหลวงเมืองจันคือห้านแสงจันดาราติดต่อสอบถาม02-14-12-977มาเปลี่ยนบรรยากาศอีกก่อนท่านผู้ฟังบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้ฝากตอนเสียงเพลงลูกทงบรรณาให้แก่บรรดาท่านที่ติดตามรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดี

วันนี้จะขอเราเรื่องยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืดส่วนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษเท่าใดคนคั่วสองหาตำราดังเดิมของเราเฮาที่ผ่านมาเพิ่นใส่มาหลายพันปีแล้วเห็นว่าคนเราเฮามาก่อนนี่โทรอายุมันจะ8 90ปี100ปี100กว่าปีนั่นน่ะเฮาจึงค่อยสืบสานหาตำราก็มีแต่เนื้อถึงใต้ที่ตำรายาพื้นเมืองเฮาถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืดทั้งพวกเฮาได้ผสมประสานเอาตั้งแต่เนื้อถึงตัดมาร่วมและมาพลิกพื้นฐานต้นต่อกันเป็นเฮ็ดหมื่นปีหรือว่าเฮ็ดดินจืดอยู่บ้านเฮานี่เฮ็ดดินจืดนี่ก็ถือว่าอยู่ในป่าดงดิบที่ว่าอากาศชุ่มชื้นดีอุณหภูมิก็บ่สูงบ่ต่ำหลายและเฮ็ดให้เฮ็ดหมื่นปีอยู่ในบ้านเฮานี่มีคุณภาพสูงนั่นแสดงเฮาได้คัดเลือกเอามาเป็น6สายพันธุ์6สายพันธุ์ที่มาจากว่า6สีขาวสีแดงสีเหลืองสีดำสีเขียวแล้วก็สีม่วงสิ่งที่มันบ่พอที่หายากแต่คือสีขาวกับสีเหลืองเขาก็ปลูกเนาะเนาะสีแดงสีเหลืองสีขาวปลูกอันนี้จะก็มาผสมประสานใส่กับยาเอิ้นว่าเพิ่มพลังพวกว่าเพิ่มพลังนี่ก็มันยาที่เฮ็ดให้มีเหือมีแห้งนับตั้งแต่กำลังเสือโครงบ่นี่เนาะหมากกระทือโครงแห้งสามสานโลบลกค้างเคลื่อนหักและอื่นๆอีกที่ว่ามาผสมประสานใส่กันดังว่า6บวก5อันนี้แหละที่ว่าเป็นยาอายุยืนหรือว่ายาอายุวัฒนะก่อนว่าจะเอิ้นว่ายาอายุวัฒนะและยาอายุยืนนี่มันก็มีหลักฐานตัวพิสูจน์ได้คนจีนที่ท่านหลีซิงยุนเพิ่นอายุ256ปีเป็นคนอายุยืนที่สุดของโลกเพิ่นใส่หยังเป็นยาสำหรับบำรุงสุขภาพคืออันที่1แหละแม่นว่าเฮ็ดดินจืดหรือเฮ็ดพื้นปี้เฮาว่านี่แหละอันที่2แหละมันลีซูบูหรือว่าโสม

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาแฟเฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรับยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรับยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

0: เสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเขานี่นะก็ต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์ในแต่ละวันประมาณ20-25 มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาถ้ามันผู้ใดที่ว่าขาดวิตามินเอนี่ตามันจะมัวตามันจะบ่เห็นรูอ่านหนังสือก็ได้เรียกว่าเจ้าของเองนี่ก่อนจะมาเฮ็ดยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่าอยากใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาก็เลยไปค้นคั่วซอกหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็ฮู้ได้ว่ามันมีต้องได้รับวิตามินเอเฮาจึงค่อยมาซอกวิตามินเออยู่ในพืชหมากไม้บ้านเฮานี่จึงค่อยมาได้2 3ชนิดแล้วมาปรุงเป็นแคปซูลและกินแคปซูลนี่ยาบำรุงตานี่มื้อนึง2แคปซูลนี่พอพอในแคปซูลนึงนี่ประมาณ250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจัก5หรือ10เปอร์เซ็นต์เนาะมันก็จะระดับได้อยู่ประมาณ10หรือ15มิลลิกรัมกิน2อันก็ถือว่า25 30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนนี่ใส่แว่นตาเมื่อกินใน3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ฉีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาฮอด18 10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเฮาบ่ได้ใส่แว่นตาฉะนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เฮาก็จะค่อยมาเฮ็ดยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตานี่เข้าในกาแฟผู้ที่กินกาแฟแล้วก็ถือว่าก็ช่วยได้คือกันพวกตามั่วพวกตาบ่แจ้ขั้นตาน้ำตาย้อนอันนี้เห็นว่าใส่ได้ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของลาวเขาปลอดสารพิษหรือผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษอันนี้ดีที่สุด
1: อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส่งไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

บ่ว่าจะเป็นระยะใดๆของรายการเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะ30นาทีนี้แนะนำผลิตภัณฑ์ของคนลาวให้มีรายการได้รู้จักคนลาวส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภายในเงินตาบ่หัวไหลโดยเฉพาะแม่นผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี้ท่านผู้ฟังมีห้อยกว่าสนิทแล้วในปัจจุบันเนาะเลือกส้มไส้ตามความต้องการของมิตรการเองต้องย้ำเตือนผลิตภัณฑ์จากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีหลายกว่าห้อยสนิทในปัจจุบันนี้กะรวมทั้งซากาเฟยาอมยาสีป้องกันยุงมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันบ่ว่าจะเป็นแป้งนัวกับมีเช่นเดียวกันเด้อเป็นรายการที่สะดวกไปแวะส้มแวะซื้อไปเบิ่งสถานที่ตัวจริงว่าเพิ่นผลิตจำหน่ายคือแนวไหนสถานที่ที่1ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสยฐานนครหลวงเวียงจันทน์ส่วนว่าสถานที่ที่2นั้นตั้งอยู่บ้านนางาเมืองนาไสทองนครหลวงเวียงจันทน์ไปบ่ฮอดจดบ่ถึงถึงสถานที่แหละติดต่อสอบถามได้เนาะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์020557470หรือว่ามีรายการที่อยู่ต่างแขวงอยู่ต่างแขวงพวกเฮาก็มีตัวแทนจำหน่ายท่านผู้ฟังในขอบเขตทั่วประเทศเลยติดต่อสอบถามได้เนาะหรือซอกหาสถานที่แนะนำไปแล้วมีรายการยังบ่ฮู้จักยังซื้อบ่ได้เทื่อก็แม่นติดต่อสอบถามที่เบอร์นี้020557040709ส่วนว่าท่านใดที่อยากได้ผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมือนปีมีทั้งซาเห็ดเมือนปีกาเฟเห็ดเมือนปีกาเฟเห็ดเมือนปีมีทั้งสนิททีมีน้ำตาลและกระบอกมีน้ำตาลมีกาเฟเห็ดเมือนปีบวกสมสรรพคุณที่ได้คุณประโยชน์นี้หลายท่านผู้ฟังดีต่อสุขภาพดีต่อห่างกายเพราะว่าเห็ดเมือนปีซื้อของเพิ่นกันยังแมนเห็ดหมื่นปีได้ท่านผู้ฟังหมื่นปีแท้ๆได้ดังนั้นผู้ใดที่อยากมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงต้องดื่มผลิตภัณฑ์ของเห็ดหมื่นปีกาเฟเห็ดหมื่นปีซาเห็ดหมื่นปีจะช่วยเรื่องของการขับไล่สารพิษออกจากร่างกายปรับความสมดุลให้แก้ร่างกายเลือดไหลเวียนดีบำรุงหัวใจตับมะไคลังแก้อาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียบำรุงทานสายผู้ใดที่มีอาการที่อนุรักษ์ได้บอกไปนั่นสมุนไพรเห็ดหมื่นปีเสิร์ฟทันได้แน่นอนเนาะติดต่อสอบถาม020557040709เวลานี่กะคอนๆเข้ามาโอลมทักทายบรรยากาศคือว่าปึ๊ดตึงข้าวเดียวเวลากะหมุนเวียนเปลี่ยนไปนี่แหละเพิ่นว่าเวลานั้นไว้คือกับสายน้ำบ่เคยคล้องท่าผู้ใดเนาะขอขอบใจบรรยากาศเนาะมื้อนี้ลาไปเพียงเท่านี้มื้อหน้าพบกันใหม่สบายดี

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาแฟเฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักแพงทุกท่านนำทานเข้าสู่บรรยากาศของรายการข่าวตามเหตุการณ์เช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการพวกเขามีเสนอทานฟังเป็นประจำยามเช้าๆคือแนวนี้6โมง30หา7โมงรายการพวกเขาได้ปรับปรุงให้มีทั้งภาพทั้งเสียงเนาะสามารถติดตามรับชมทั้งภาพได้ก็แม่นทางเพจ Facebook ลาวนาชันนอลเรดิโอหรือว่าติดตามทั้งเสียงก็ติดตามได้ทางระบบ AM คลื่นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 มิกะเฮิรตซ์นั่นเองขอบใจน้ำสถานีวิทยุบรรดาแขวงเมืองแล้วก็ระบบโทรคมของบรรดาบ้านต่างๆที่ได้ถ่ายทอดโดยเฉพาะเป็นระบบเสียงของรายการข่าวตามเหตุการณ์ออกอากาศให้เพื่อนวิทยการอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันมาณโอกาสนี้พบกันวันนี้ก็เป็นเมื่อวันพุธวันพุธแล้วเด้เนาะเข้าสู่ท้ายเดือนละระยะนี้ก็ถือว่าอากาศก็เปลี่ยนแปลงฝนตกลงมาก็เหมาะสมต่อการผลิตแต่ว่าการไปการมาก็ยุ่งยากแน่ให้มีความระมัดระวังผู้ไทยที่อาศัยอยู่ตามแคมแม่น้ำคงหรือว่าสาขาแม่น้ำคงก็มีความระมัดระวังเพราะว่าน้ำยืนขึ้นหลายแล้วน้ำมาแล้วป้องกันน้ำท่วมเด้เก็บไว้สิ่งของบนที่สูงแล้วแหละสิ่งของมีค่ามีสติระวังตัวอยู่เสมอส่วนการเดินทางไปมาโดยเฉพาะขึ้นทางภาคเหนือก็ให้มีสติเนาะเวลาฝนตกก็จอดรถก่อนว่าทางมืนเด้ทางเป็นหิวเป็นผู้สูงผาสันลายอยู่ทางภาคเหนือก็ได้ทางภาคใต้ก็เช่นเดียวกันถ้าว่าฝนตกแห้งก็จอดก่อนเผื่อมันมืนมาแล้วก็เกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุมาแล้วมีแต่ความเสียหายทางชีวิตทรัพย์สินแด่อันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยแท้ๆและญาตินี่ก็คอยเอาใจใส่ในการป้องกันพยาธิที่มาก็มาดูฝนในนั้นก็แม่นพยาธิไข้ยุงร้ายหรือว่าไข้เลือดออกนี่แหละเนาะทำลายประเภทกระโปงกระป๋องเก่าอย่างติดรถเก่าที่พวกเขาทิ่มสะสู้สาสายไปนั้นไปเก็บไว้ในบ่อนที่ควรเก็บไว้เพราะว่าเวลามันง่ายขึ้นมากระโปงกระป๋องเก่าที่เขาทิ่มสะสู้สาสายนั้นฝนตกลงมากลายเป็นน้ำท่วมน้ำขังน้ำอั่งอยู่ฮะยุงร้ายกลายไปออกแม่แพ้ลูกกลายเป็นนอนน้ำแล้วก็เป็นตัวยุงร้ายมากัดพวกเขานำเอาเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาบ่ฮู้ดอกว่ามันแต่ละปีมันระบาดนักสำใดต้องไปเบิ่งสถิติอยู่ตามห้องหมอหรือว่าสุขศาลาจึงจะฮู้ว่าพยาธิไข้เลือดออกมันระบาดหายแห้งสำใดด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเช่นเดียวกันเนาะสำหรับข่าวๆที่จะเสนอให้ได้รับฟังวันนี้ก็เริ่มจากข่าวของการนัดฮัดแน่นทางด้านเรื่องงานกสิกรรมระหว่างลาวและฟิลิปปินส์อันนี้ก็สืบเนื่องมาจากกองประชุมพบปะ2ฝ่ายระหว่างกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของลาวกับกระทรวงกสิกรรมของฟิลิปปินส์จัดขึ้นในวันที่22มิถุนายนที่นครเวียงจันทน์ฝ่ายลาวก็นำโดยท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะฝ่ายฟิลิปปินส์ก็นำโดยท่านฟรานซิสโกดิวรอเรลรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมของฟิลิปปินส์พร้อมด้วยคณะและการพบปะครั้งนี้มันสืบเนื่องมาจากการพบปะสนทนาที่มีมากผลระหว่างกองประชุมองค์การอาหารและการเกษตรขององค์การสหประชาชาติหรือ FAO ประจำภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกครั้งที่38ที่จัดขึ้นอยู่ประเทศบรูไนดารุสซาลัมในเดือนเมษาปีนี้และการพบปะกันครั้งนี้เป็นการพบปะอย่างเป็นทางการครั้งที่2ก็ถือเป็นขีดหมายสำคัญอีกระดับหนึ่งในสายพันธุ์ของ2กระทรวงเพื่อสืบต่อส่งเสริมการร่วมมือก็คือ2การแข่งการกสิกรรมของลาวและฟิลิปปินส์เพื่อเซ็นบนบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ร่วมกันและเพื่อปรึกษาหรือขอบการร่วมมืออื่นๆที่ติดพันท่านลิมคำดงสวรรค์ก็มีความเห็นว่าการได้เรียกร่วมกันครั้งนี้จะเป็นการสืบต่อฮัดแน่นและเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพการเป็นครูความยุทธศาสตร์ในต่อหน้าโดยเฉพาะการส่งเสริมการร่วมมือและลงทุนในแขนงกสิกรรมระหว่างกระทรวงกสิกรรมของลาวและกระทรวงกสิกรรมของฟิลิปปินส์เนาะให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นก็เป็นขีดหมายสำคัญของขอบการร่วมมือในกงเขตกสิกรรมของ2ประเทศสำหรับลาวและฟิลิปปินส์มันมีมูลเสื้อมิตรภาพอันยาวนานในการพัวพันกันโดยเฉพาะในแขนงกสิกรรมนับแต่ได้กำหนดขอบการร่วมมือด้านเทคนิคความกันในเดือนตุลาปี2002กวมเอาการวิจัยแนวพันธุ์เข้าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เทคโนโลยีหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวและสาลีการเลี้ยงสัตว์น้ำพืชสวนรวมทั้งการแลกเปลี่ยนเชี่ยวชาญด้านเทคนิคต่างๆและอื่นๆและทั้งมติกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมยังให้ฮู้ตื่มว่าบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมมือด้านกสิกรรมของ2ประเทศแค่แม้ได้รับการสรุปอย่างสมบูรณ์และพร้อมแล้วจะลงนามร่วมกัน MOU ฉบับนี้บ่เฉพาะแต่เป็นเอกสารด้านการร่วมมือของพวกเขาเท่านั้นยังเป็นเครื่องมืออันสำคัญจะช่วยสร้างกลไกการร่วมมือ2ฝ่ายที่ได้จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานร่วมกันมาแล้วโดยเฉพาะกำแพงสุกนู่อำนวยความสะดวกให้แก่การนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์กสิกรรมโดยเฉพาะข้าวสาลีผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและพืชสวนปรับปรุงมาตรฐานสุขอนามัยพืชและสุขอนามัยสัตว์ให้สอดคล้องเพื่อรับประกันการค้าข้ามแดนที่โรงเรียนสร้างสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยให้แก่การลงทุนของภาคเอกชนและการร่วมทุนในธุรกิจกสิกรรมระหว่างลาวและฟิลิปปินส์เพื่อรับประกันการจัดตั้งปฏิบัติทันทีและเพื่อการร่วมมืออย่างยืนยงเพื่อการรักษาท่าเอียงของ MOU ที่จะลงนามกันในครั้งนี้และฝ่ายลาวก็ได้กำหนดเอากรมแผนการและการร่วมมือและกรมปลูกฝังเป็นจุดประสานงานหลักการด้านเทคนิคของประเทศลาวและหวังอย่างยิ่งว่าจะกำหนดเอากรมคู่ร่วมงานของฝ่ายฟิลิปปินส์ในลักษณะเดียวกันเพื่อให้คณะกรรมการร่วมงานทั้ง2ประเทศนี้สามารถเริ่มจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานได้ในทันทีซึ่งคณะกรรมการส่วนนี้จะพบปะกันอย่างเป็นปกติเพื่อวางแผนจัดตั้งปฏิบัติและติดตามการร่วมมือเพื่อพร้อมกันหันเอาเนื้อในบทบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ฉบับนี้ไปสู่มากผลตัวจริงที่เป็นประโยชน์เป็นรูปธรรมให้แก่2คณะกรรมการและ2ประเทศลาวและฟิลิปปินส์อันนี้ก็เป็นการฮัดแน่นและก็เสริมขยายการร่วมมือทางด้านเวียกงานในแขนงการกสิกรรมระหว่างลาวและฟิลิปปินส์เป็นกองประชุมพบปะ2ฝ่ายระหว่างกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของลาวและกระทรวงกสิกรรมของฟิลิปปินส์จัดขึ้นอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ในวันที่22มิถุนายนและคราวนี้ก็เกิดขึ้นในวันที่22มิถุนายนเช่นเดียวกันกองประชุมรับผิดชอบซีนำการห่างและปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากจัดขึ้นอยู่ที่ห้องประชุมใหญ่ของกระทรวงการเงินก็ให้เกียรติเป็นประธานโดยสันติภาพพรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินทั้งเป็นหัวหน้าการรับผิดชอบซีนำการห่างและปฏิบัติวาระแห่งชาติขั้นศูนย์กลางและมีภาคส่วนเกี่ยวข้องกับห่วมและในกองประชุมครั้งนี้ท่านกิแก้วสิงห์นาวงศ์รองหัวหน้ารัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมในนามหัวหน้ากองเลขาสวยเวียกคณะผิดชอบซีน้ำก็ได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการห่างเวลาแห่งชาติฉบับดังกล่าวโดยให้ฮู้ว่าการห่างเวลาแห่งชาติฉบับนี้มีความจำเป็นรีบด่วนระดับชาติที่กำหนดขึ้นเพื่อผ่านขยายมติของประชุมใหญ่ผู้แทนตัวประเทศครั้งที่2ของพรรคและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10 2026-2030โดยอิงใส่ผลการประเมินสภาพพ้นทุกข์ในปี2025ที่พบว่ายังมีครอบครัวบ่พ้นทุกข์กว่าหลายกว่า14ส่วนร้อยบ้านบ่พ้นทุกข์นี่กว่าหลายกว่า25ส่วนร้อยและเมืองบ่พ้นทุกข์กว่าหลายกว่า44ส่วนร้อยในทั่วประเทศฉะนั้นรัฐบาลจึงได้กำหนดหาเวียกจุดสุ่มใหญ่ในการห่างเวลาแห่งชาติฉบับนี้คือเวียกงานจุดสุ่มที่1แม่นพัฒนาโครงสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ชนบทรวมมีเส้นทางคมนาคมระบบน้ำสะอาดโทรคมนาคมส่วนรับประทานขนาดน้อยตาคายไฟฟ้าสาธารณสุขและโรงเรียนเรื่องงานจุดจุ่มที่2มันสร้างอาชีพและแรงรายรับของประชาชนให้มีความมั่นคงโดยสุขยู่การเฮ็ดเกษตรสุมเกษตรผสมผสานและการผลิตเป็นสินค้าเรื่องงานจุดจุ่มที่3มันสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการปกครองตัดแสงการจัดตั้งบ้านและสาวชนบทจุดจุ่มที่4มันขนขวายญาติแย่งการลงทุนเข้าใส่การพัฒนาอยู่ชนบทจากภายในและต่างประเทศจุดสุ่มที่5ก็แม่นสร้างและปรับปรุงนิติกรรมกลไกในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้มีประสิทธิผลและกองประชุมยังได้รับฟังการนำเสนอห่างข้อตกลงว่าด้วยการแบ่งความผิดชอบภายในคณะผิดชอบซีนำเพื่อให้บรรดาผู้เข้าร่วมได้ปรึกษาหรือประกอบความเห็นต่อห่างบทรายงานดังกล่าวและกองประชุมครั้งนี้ก็มอบหมายกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมนี้เป็นเจ้าการประสานสมทบกับบรรดากระทรวงองค์การท้องถิ่นเพื่อจัดตั้งปฏิบัติติดตามกฎกาประมวลผลเหตุให้ห่างเวลาแห่งชาติฉบับนี้ปรากฏผลเป็นจริงและสามารถแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนได้อย่างยืนยงอันนี้ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งเนาะนำเสนอให้เพื่อนวิริยการได้รับฟังกันกองประชุมคณะผู้ชอบซีนำการห่างและปฏิบัติเวลาแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากอันนี้ก็จะกำหนดเข้าเป็นเวลาแห่งชาติที่3ได้เนาะนอกจาก2วาระแห่งชาติคือการแก้ไขความทุกข์ยากทางด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการแก้ไขหรือว่าการพัฒนาชนบทได้แก้ไขความทุกข์ยากก็จะเป็นวาระแห่งชาติที่3ที่รัฐบาลจะได้กำหนดเนาะกำหนดออกในวันนี้ ส่วนอีกกองประชุมหนึ่งกับกองประชุมสรุปเรื่องงานระยะ5ปีในวาระที่ทาง5ปีต่อหน้า2026-2030ของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีห้องการกระทรวงองค์การเทียบเท่าและห้องว่าการท้องถิ่นก็ได้จัดขึ้นในตอนเช้าวันที่22มิถุนายนที่ห้องหอประชุมแห่งชาตินครเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านบัวคงนำมาวงรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีก็มีห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าองค์การเทียบเท่าการศูนย์กลางห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศห้องประธานศูนย์การดูแลสังสัตต่างหน้าบรรดาองค์การจัดตั้งมาส่วนการศูนย์กลางองค์การตรวจสอบแห่งรัฐประธานห้องประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงหัวหน้าห้องว่าการหัวหน้าห้องการกระทรวงองค์การเทียบเท่านครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงในทั่วประเทศพร้อมพนักงานราชการภายในห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้ก็มีความหมายสำคัญไปอย่างยิ่งเพราะว่าได้ร่วมกันตีราคาอย่างรอบด้านต่อผลสำเร็จของโครงข้างบทเรียนที่ถอดถอนได้จากการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของห้องว่าการระยะ5ปีผ่านมา2021-2025โดยเฉพาะการจัดตั้งปฏิบัติภารกิจบาทหน้าที่เป็นสถานีการเป็นใจกลางประสานงานเป็นผู้บริการรับใช้แก่รัฐบาลคณะนำของบรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่าการนำของนครหลวงและบรรดาแขวงเพื่อสืบต่อยกสูงคุณภาพของเวียกงานให้นำมือนับสูงขึ้นแล้วกองประชุมครั้งนี้ยังได้รับฟังการเผยแพร่บรรดานิติกรรมที่ติดพันกับรัฐบาลสุดที่10และประกอบความเห็นจากบรรดาคะแนนการจำนวนหนึ่งเป็นต้นกระแมนเผยแพร่ข้อตกลงมาด้วยระเบียบกลไกการเวียกของรัฐบาลสุดที่10ข้อตกลงมาด้วยการแบ่งเวียกระหว่างนายกกับรองนายกข้อตกลงแบ่งความรับผิดชอบให้กระทรวงองค์การรับเทียบเท่ากระทรวงลงซอยเวียกนครหลวงและบรรดาแขวงในทั่วประเทศแล้วก็ห่างแบบฟอร์มโครงห่างระเบียบการกลไกการเวียกของบรรดาคะแนนการคณะกรรมการปกครองนครหลวงและบรรดาแขวงห่างแบบฟอร์มโครงห่างบริงานสภาพพ้นเด่นประจำเดือนของบรรดาคะแนนการในท้องถิ่นเวียกงานประสานงานเพื่อการเกี่ยวให้กองประชุมครบคณะบริงานศูนย์กลางพักกองประชุมกรมการเมืองศูนย์กลางพักร่วมกับคณะเลขาธิการศูนย์กลางพักเวียกงานประสานงานเพื่อการเกี่ยวให้แก่กองประชุมสภาแห่งชาติกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติกองประชุมร่วมระหว่างคณะประจำสภาแห่งชาติกับคณะรัฐบาลการเป็นเสนาธิการและประสานงานในการการเกี่ยวให้แก่การนำคันสูงของลาวไปเคลื่อนไหวอยู่ต่างประเทศและการต้อนรับการนำคันสูงต่างประเทศการเป็นเสนาธิการและประสานงานในการสร้างแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและแผนการลงทุนของรัฐการประสานงานในการแก้ไขปัญหาเคร่งข้อที่เกิดขึ้นภายในแขวงการเป็นเสนาธิการประสานงานในเวียงกอดสร้างหลักฐานการเมืองการเป็นเสนาธิการประสานงานเวียงงานปฏิบัติดำรัดเลขที่414ของรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายพัฒนาเวียงงานพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงและการเป็นเสนาธิการและประสานงานในเวียงงานแก้ไขความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยในตัวเมืองการเป็นเสนาธิการและประสานเวียกงานในการจราจรแก้ไขเอกสารภายในแขวงเวียกงานพิธีการบริการรับแขกในเวลาการน้ำคันสูงลงไปเยี่ยมยามแขวงกองประชุมครั้งนี้ยังได้รับฟังการนำเสนอบทเรียนประสบการณ์และความสำนานในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานห้องว่าการจากอดีตการน้ำคันสูงกองประชุมครั้งนี้ดำเนินเป็นเวลา1วันครึ่งเนาะและตอนท้ายกองประชุมก็ได้รับฟังการรวบรวมไอทีซีน้ำจากท่านสอนชัยศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นเข็มสีทินยังทางให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติห้องว่าการโดยเฉพาะการเป็นเสนาธิการเป็นใจกลางประสานงานและบริการนำไส้การนำให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงอ้าวอันนี้มันกองประชุมสรุปเวียกงานของห้องว่าการเนาะว่าจะเป็นห้องว่าการสำนักงานนายกห้องการกระทรวงองค์การเทียบเท่าและห้องว่าการของท้องถิ่นนั่นเองส่วนคณะโฆษณาผมศูนย์กลางพักกระหวมกับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเวียดนามจะได้จัดสุดอบรมเวียงงานสื่อมวลชนภายใต้หัวข้อทักษะการนำไส้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เข้าในเวียงงานสื่อมวลชนหลายรูปแบบหลายช่องทางแล้วก็ทักษะการผลิตรายการการผลิตข่าวผลิตบทผ่านโทรศัพท์มือถือเนาะโดยการเข้าร่วมเป็นประธานของท่านวันศรีกัวมั่วกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาผมศูนย์กลางพรรคท่านนางดังตีเฟืองเท่าห้องหัวหน้ากลุ่มสื่อมวลชนกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวเวียดนามก็มีคณะผู้สอบทั้งสองฝ่ายพร้อมด้วยวิทยากรจากเวียดนามสำนักกรจากองค์การสื่อมวลชนศูนย์กลางและท้องถิ่น5แขวงคือหลวงพ่อบางเวียงจันทน์ขมวนสวรรค์เขตและแขวงจำปาสักเข้าร่วมแล้วการในทานวันศรีกัวมั่วห้องหัวหน้าคณะโฆษณาศูนย์กลางพรรคมีคำเห็นว่าสุดองค์ครั้งนี้ถือเป็นมากผลตัวจริงอันทำอิทธิภายหลังการลงนามในบันทึกความเข้าใจ MOU ร่วมกันในวันที่13พฤษภาคม2026ซึ่งเป็นบัตรก้าวทำอิฐภายใต้แผนการหัวมือระยะ5ปี2026-2030เพื่อสุกยู่ยกระดับเวียงงานสื่อมวลชนลาวในไปก้าวไปสู่ยุคดิจิตอล การเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อาจจะบ่สามารถแทนที่นักข่าวได้แต่นักข่าวที่รู้จักการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างสำนานจะกลายเป็นกำลังแห่งลักที่จะก้าวขึ้นมานำหน้าและกำหนดทิศทางของสื่อมวลชนในยุคดิจิตอลและ2ฝ่ายก็ได้ยั่งยืนร่วมกันว่าถึงแม้นว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าเพียงใดแต่คุณค่าแก่นลักของวิชาชีพสื่อมวลชนเป็นต้นก็แม่นความถูกต้องแม่นยำความมีภาวะวิสัยจรรยาบรรณคุณทัศน์การเมืองยังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเนาะท่านวันศรีกวนมั่วเน้นนักเตือนว่าสุดโหมครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการยกระดับความรู้ความสามารถให้ท่านแถวสื่อมวลชนลาวเท่านั้นหากยังเป็นข้อพิสูจน์หัดแน่นสายพัวพันมีธรรมะบัญญัติใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการหัวมือหอบด้านระหว่าง2ฝัก2รัฐประชาชน2ชาติลาวเวียดนามให้มันคงขนงแกนตลอดไปและในยาการอบรมผู้เข้าร่วมก็ได้เรียนรู้เทคนิคการผลิตสื่อที่วางไว้ทันการผ่านโทรศัพท์มือถือและการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์เป็นต้นการสร้างผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ AI บ่ได้ว่าจำเป็นต้องเขียนโปรแกรมพร้อมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับโอกาสความเสี่ยงและจรรยาบรรณในการทำใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อต้านกับข่าวปลอมหรือเฟคนิวในยุคปัจจุบันนั่นเองอันนั้นก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการยกระดับให้สื่อมวลชนลาวด้านการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เป็นความจำเป็นในปัจจุบันนี้ AI เป็นกำลังเข้ามาแทนที่การเฮ็ดเวียกของคนได้เอาพวกเขาฮู้หมุนใส่ AI เข้าในการเฮ็ดเวียกก็จะแบ่งเบาภาระแบ่งเบาแห่งงานของคนไปได้หลายเนาะแต่การนำใส่ก็ต้องได้ไต่ตองเนาะเพราะว่า AI บ่แม่นคนว่าซะไป AI เป็นระบบเครื่องมือที่ทันสมัยเนาะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นปัญญาประดิษฐ์นั่นแหละเป็นปัญญาเทียมว่าซะไปเนาะฉะนั้นพวกเขาก็ฮู้นำใส่ให้มันเป็นประโยชน์ที่ทางได้ไปเว้าแล้วโดยพอแม่นสื่อมวลชนลาวนี่การต้านข่าวปลอมมันท่วงทันเวลาเฮ็ดแนวใดวิธีการเป็นแนวใดสามารถนำใส่ไอ้เข้าในเวียกงานนี้ได้เวลาก็ยังเหลือบ่หลายไปฟังข่าวจากท้องถิ่นข่าวนี้ไปทั้งแขวงไสสมบูรณ์ก่อนแผนกสาธารณสุขแขวงไสสมบูรณ์และจัดพิธีเฉลิมฉลองวันสาสุขลาวหรือว่าวันการแพทย์ลาวที่18มิถุนายนครบ61ปีเมื่อบดลมานี้อยู่ที่สโมสรเมืองอนุวงศ์ก็มีท่านเด้งจ้างใจวังมั่นหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงท่านครัวจ้างดาเซ่งของประธานสาธารณสุขแขวงแล้วก็ภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมนักข่าวแขวงไสสมบูรณ์มีรายงาน
1: แผนกสาธารณสุขแขวงไสสมบูรณ์ได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันสาธารณสุขลาวครบรอบ61ปีก่อนเข้าพิธีได้มีกิจกรรมย่างเพื่อสุขภาพซึ่งได้เริ่มจากสมสรเมืองอนุวงศ์ไปหาหอหลักเมืองแล้วกลับคืนสู่สถานที่ดังการที่ดังกล่าวจากนั้นท่านเด้งย่างใจบังมันก็ได้ฮวนคืนมุนเสื้อการกำเนิดและการเติบใหญ่ขยายตัวของวันสาธารณสุขลาววันแพทย์ลาวซึ่งมีความหมายและความสำคัญหลายต่อกับการปกปักรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะแม่นการเคลื่อนไหวปฏิบัติภารกิจรักษาสุขภาพของนักครบและพ่อแม่ประชาชนบรรพเฒ่าในขบวนการต่อสู้กุศาสตร์ในเมื่อก่อนจนถึงปัจจุบันนี้ทั้งนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้พลเมืองลาวบรรพเฒ่าทุกชั้นคนในสังคมพนักงานแพทย์หมอและพนักงานสาธารณสุขของแขวงได้รับรู้และเห็นได้ถึงการเติบใหญ่ขยายตัวของเวียกงานสาธารณสุขในแต่ละระยะทั้งเป็นการจารึกถึงคุณงามความดีของแพทย์หมอที่ได้เสียสละชีวิตอุทิศสติปัญญาเฮือเฮงเข้าในการปกปักรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติ
0: จากไสสมบูรณ์พวกเฮาไปทางแขวงเสียกองไปทางใต้กองประชุมปรึกษาลือเวียกงานเขตแดนเชื่อมต่อ3แขวงภาคใต้เสียกองจำปาสักอัตปือก็จัดขึ้นที่ห้องประชุมชั้น3ห้องว่าการแขวงเสียกองในวันที่18มิถุนายนนี้โดยการประธานหม่อมท่านวีแก้วบุพภาวันห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงท่านสมบูรณ์เฮืองวงศาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักและท่านศรีไหลศรีแสวงสุขของประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอัตปือพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวของของหวมนักข่าวแขวงเสกองมีรายงาน
2: ท่านวีแก้วบุพภาวันกล่าวว่าเขตแดนเสื่อมต่อระวางแขวงกับแขวงเมืองกับเมือง

0: ปรับหูและเข้าใจต่อกับระเบียบการปกครองโดยเฉพาะบริเวณใดหากมีการสัมปทานโครงการต่างๆยิ่งต้องเอาใจใส่เป็นอันละเอียดเพื่อนำผลประโยชน์มาให้ประชาชนที่อยู่อาศัยเรียบตามเขตแดนเสื่อมต่อทำมาหากินไปมาหาสู่กันอย่างมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความสงบจากนั้นท่านทรายคำสีหนาถห้องหัวหน้ากรมแผนที่แห่งชาติได้รายงานผลการลงสำรวจและกวดกาพื้นที่ตัวจริงตามแล้วเขตแดนเสื่อมโตระวางแขวงจำปาสักอัตปือและแขวงเสกองพร้อมนี้ที่ประชุมคณะกรรมการปกครอง3แขวงและ7เมืองก็ได้รายงานเกี่ยวกับข้อสะดวกของยุ่งยากในการคุ้มครองเขตแดนเสื่อมโตที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของตนและได้ลงนามบทบันทึกการลงเก็บกำข้อมูลภาคสนามร่วมกันระวางกรมแผนที่แห่งชาติกับบรรดาเมืองคือเมืองปทุมพรกับเมืองสนามไส้เมืองปากซองกับเมืองสามัคคีไส้เมืองสามัคคีไส้กับเมืองละม่ามเมืองซานไส้กับเมืองดักจึงตื่มอีกจารุณีมงศิลป์นักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเสกองรายงาน
1: จากเสกองพวกเขาขึ้นไปทางเหนือไปเมืองมรดกโลกหลวงพระบางกองประชุมใหญ่ครั้งที่7ของสภาการค้าอุตสาหกรรมแขวงหลวงพระบางจัดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อบุรุษบันนี้ที่โฮงแฮมเดลแกนหลวงพระบางมีท่านบุญเหลือสินไซบรงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงท่านอุเดชสุวรรณวงศ์ประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของเขาห่วมนักข่าวแขวงหลวงพระบางมีรายงาน
2: กองประชุมใหญ่ครั้งนี้ได้ฝากการผ่านบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติการของสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงพระบางระยะ5ปีผ่านมาโดยยกให้สภาการประกอบส่วนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงของบรรดาสมาชิกพร้อมนั้นได้มีการผ่านทิศทางแผนการ5ปีต่อหน้าและได้มีการประกอบคำเห็นจากปากต่อแบบโอกาสเดียวกันนี้บรรดาสมาชิกได้พร้อมกันสร้างสิทธิประชาธิปไตยของตนปอนบัลลังก์ตังเอาคณะบริหารงานสุดที่7จำนวน31ท่านยิง6ท่านเพื่อเป็นหลักแหล่งต้องห่มความสามัคคีปองดองพัฒนาเวียการหากเป็นปึกแผ่นสร้างบัตรเรียวมาในการประกอบส่วนพัฒนาแขวงลบพบางให้เกิดผลประโยชน์ตัวจริงก็คือการพัฒนาประเทศชาติก้าวขึ้นจากหนักแน่นผ่านการดำเนินการผสมคาปฐมฤกษ์ของคณะบริหารงานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงลพบางสุดที่7ได้เป็นเอกสารการจาสมบูรณ์เลือกเอาคณะประจำจำนวน11ท่านหญิง2ท่านนางนั้นได้เลือกเอาท่านคัตพรพรหมปัญญาเป็นประธานทางได้เลือกเอาประธานหอประธานคณะกฎการเติมอีกเวลาการดำเนินการผสมได้มีการมอบใบย้อนและโลกรางวัลคำโลกรางวัลเงินของสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติเรามอบมาย้อนของคณะกรรมการปกครองแขวงและของสภาการค้าแขวงหาผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการประกอบส่วนพัฒนาประเทศชาติก็คือพัฒนาแขวงลพบางจางสมเกียรติพร้อมนั้นยังได้รับเกียรติทางฝั่งการโอลมของทานบุญเลือดสิ้นใส่บรวงและทานอุเดชสุวรรณวงศ์เพื่อเป็นทิศแนวทางแก่การจัดตั้งปฏิบัติเพื่อการของคณะบริหารงานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงลพบางสุดที่7ถ้าปรากฏผลเป็นจริงจารุณีดวงมณีรายงานข่าวจากหลวงพบาง
1: จากหลวงพบางลงไปทางใต้อีกเครือนึงไปทางใต้สุดประเทศเลยอัตปือปี2025ผ่านมาทั่วเมืองภูวงแขวงตะปือก็มีอัคคีภัยเกิดขึ้น13ครั้งเหือนซานเสียหาย13หลังเล่าเข้า1หลังมูลค่าเสียหายหลายกว่า3เปียล้านกีบพร้อมนี้ก็ยังเกิดลมพายุพัดผ่าน1ครอบครัวเหือนเสียหาย1หลังมูลค่าเสียหายหลายกว่า29ล้านกีบนักข่าวแขวงตะปือมีรายงาน
3: ระยะปี2025ผ่านมาเมืองภูวงได้ประสบกับปัญหาภัยพิบัติต่างๆเช่นภัยน้ำท่วมดินเจือนภัยแห้งแล้งศัตรูพืชทำลายผลละปลูกลมพายุอัคคีภัยระเบิดแตกและอื่นๆซึ่งได้ส่งผลกระทบทางกงและทางอ้อมต่อการดำรงชีวิตของประชาชนลาวเป็นต้นสภาพการเปลี่ยนแปลงของดินฝ่าอากาศทางภาคพื้นและสากลและการพันผวนหายแห้งภัยพิบัติเหล่านั้นมีลักษณะถี่และหุนแห้งขึ้นเรื่อยๆสร้างความเสียหายหลายอย่างมหาศาลให้แก่ประชาชนอยู่เมืองภูวงเป็นต้นพื้นฐานโครงรางชีวิตทรัพย์สินที่อยู่อาศัยเส้นทางคมนาคมไฟฟ้านำระบบโทรคมโรงเรียนสัตว์เลี้ยงน้องป่าเนื้อที่ทำการผลิตของประชาชนและอื่นๆซึ่งฤดูฝนปีผ่านมามีเส้นทางนำเบอร์เก่า22หาดแต่เทศบาลเมืองหาหัวขวเซสุบานคำวงศาระยะทาง15กว่ากิโลเมตรเปเพ 11 จุดมูลค่าเสียหาย 283.3 ตือกีบเส้นทางเบอร์เก่า047เทศบาลเมืองหาบานเบียงไซไรยะทาง28กิโลเมตรเปเพ 16 จุดรวมมูลค่าเสียหาย 284.1 ตือกีบเส้นทางดินแดงแต่บานเบียงไซหาหวยกูดขังไรยะทาง9กิโลเมตรเปเพเสียหายนักเพราะเป็นเขตต่ำ นำธรรมศาสตร์โบสามารถระบายออกทันใดขีดเป็นมูลค่าซ่อมแปลงประมาณ

0: 7ตื่อกีบด่านกสิกรรมเหนือทีปลูกอ้อยประชาชนได้รับผลกระทบ2บานเหนือทีได้รับผลกระทบ176กว่าเฮกตาร์เหนือทีเสียหาย86กว่าเฮกตาร์มี40ครอบครัวได้รับผลกระทบเหนือทีสวนปลูกพืชผัก 0.3 เฮกตาร์ได้รับผลกระทบ10ครอบครัวเหนือทีได้รับผลกระทบ123กว่าเฮกตาร์ได้รับผลกระทบ91ครอบครัวสวนปลูกเขาเกือบ19เฮกตาร์มี28ครอบครัวสวนมันตุนได้รับผลกระทบหอย1กว่าเฮกตาร์มี98ครอบครัวโตกับเหตุการณ์ภัยพิบัติดังกล่าวระยะผ่านมาทางคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองได้ลงช่วยเหลือสุขเสริญเบื้องต้นและมอบเครื่องช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เป็นตุนสังกะสีหอยแผ่นข้าวสาร200กิโลกรัมและเครื่องใส่ขวเหือนจำนวน1รวมมูลค่า 6.7ล้านกีบนอกนั้นยังได้มอบเครื่องบรรเทาทุกข์ให้13ครอบครัวที่ประสบอัคคีไฟใน6บ้านรวมมูลค่าหลายกว่า 37.5 ล้านกีบ
1: เอาจากอัตปือพวกเขาขึ้นมาภาคกลางขมวดข่าวสุดท้ายวันที่22มิถุนายนนี้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแขวงขมวดจัดกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมและผันขยายนิติกรรมเกี่ยวกับเรื่องงานแห่ธาตุก็มีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมนักข่าวแขวงขมวดมีรายงาน
2: สำหรับเอกสารที่นำมาเผยแพร่เสริมซึมและผันขยายในครั้งนี้ประกอบมีคำสั่งของคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคฉบับเล็กที่11ทับคลสพลงที่7พฤษภาคม2026และคำสั่งของนายกรัฐมนตรีฉบับเล็กที่46ทับนยลงวันที่13เมษายน2026เกี่ยวกับเวียกงานแห่ธาตุและทรัพยากรธรรมชาติพร้อมทางแจ้งการของห้องว่าการศูนย์กลางภาคและคำสั่งของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการติดตามกฎกาและการแก้ไขปัญหาแห่คำตกคอนหินและทรายตามบรรดาสายน้ำห้องห้วยและการคุ้มครองการขุดค้นแห่ธาตุต่างๆในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเพิ่มทวีในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการคุ้มครองกฎกาและแก้ไขปัญหาการพัฒนาแห่ธาตุต่างๆรวมทางแห่คำตกคอนการดูดหินแห่เละทรายให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการต่างๆที่กำหนดออกในแต่ละระยะในการเผยแพร่เสริมซึมเอกสารในครั้งนี้ก็เพื่อสร้างความรับรู้และเข้าใจให้แก่ทันแถวสมาชิกภาคพนักงานภายในโครงการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแขวงขมวนแน่ใส่เป็นบทอิงในการจะตั้งปฏิบัติให้มีความเป็นเอกภาพไปในทิศทางรวมเดียวกันและเป็นการเพิ่มทวียกสูงความรับผิดชอบของคณะภาคแต่ละขั้นต่อการนำพาสีนำแก้ไขสภาพการดังกล่าวแนะนำประธานกองประชุมท่านภากรแก้วมณีหัวหน้าโครงการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแขวงได้เน้นนักให้บรรดาท่านผู้เข้าร่วมเอาใจใส่หับฟังศึกษาคนคว้าและร่วมกันประกอบคำคิดคำเห็นอย่างกงไปกงมาเพื่อเห็นให้การจะตั้งปฏิบัติเวียกงานคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิผลมีความเด็ดขาดเข้มงวดและมีการหันเปลี่ยนอย่างตั้งนาหับประกันในการจะตั้งปฏิบัติให้ได้หับผลสำเร็จที่ดี
1: อันนั้นก็เป็นข่าวคราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการข่าวตามเหตุการณ์ประจำวันพุธวันที่24วันที่24มิถุนายน2026มื้อนี้เวลาในรายการหมดแล้วไว้ใช้พรแก่เพื่อนรายการทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีประสบเรื่องงานที่เวงานทุกประการปองใจเจริญสุขผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานข่าวตามเหตุการณ์ทุกท่านลาไปก่อนสบายดี
3: ตึมเงินใส่เบอร์ราคาเฮ็ดเท่าใด
4: ตึมแอป M Service
5: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือราคามีแบบใดเด้อน้อ
4: ตึมแอป M Service
6: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่น้อ
4: ตึมแอป M Service
7: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
4: ่ก็ตึมแอป M Service
8: โอ้ว้าวคักแท
9: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M-Suite ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราเทเลคอมได้เองอีกพิเศษเขาใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
7: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
9: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
10: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวกระจายเสียงจันทร์หลวงเวียงจันทร์ต่อไปเซิร์นทานฟังข่าวเสิงมีข่าวสำคัญดังนี้เลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศเน้นนักให้คณะจะตั้งศูนย์กลางภาคต้านกับสีลัทธิและกำจัดปัดเป่าหาพยาธิที่เกิดขึ้นในกงจักผักเพื่อสร้างความศรัทธาความเชื่อมั่นของประชาชนและมหาชนต่อการนำพาของผักลาวกัมพูชาส่งเสริมการหัวมือเวียกงานกสิกรรมทีมนักเตะน้อยเยาวชนลาวชนะเลิศสิงแซมนานาชาติที่เวียดนามสภาที่ปรึกษาอุตสาหกรรมการค้าเอเปก2006ฟื้นฟูการเสื่อมยงเสื่อมจอดขึ้นใหม่ภายหลังหยุดจึงเป็นเวลา8ปีสิงคโปร์ประกาศแผนดำเนินโครงการพัฒนาเนื้อในดิจิตอลและขีดความสามารถดิจิตอลระยะ4ปีมูลค่า48ล้านดอลลาร์สิงคโปร์และข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเชิญทานฟังรายละเอียด
1: เพื่อเสริมขยายด้านดีผลสำเร็จต่อหน้าที่การเมืองที่ได้รับมอบหมายคณะจะตั้งศูนย์กลางภาคต้องเพิ่มทวีความเป็นแบบอย่างน้ำหนาของสมาชิกภาคอย่างแท้จริงสำคัญเป็นต้องเด็ดเดียวสีนำต้านกับสีลัทธิและกำจัดปัดเป่าหาพยาธิที่มักจะเกิดขึ้นภายในกงจักรของผักภายในทันแถวพนักงานสมาชิกผักของพวกเขาในโอกาสโอ้ล้มต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12ที่จัดขึ้นในวันที่18ถึง19มิถุนายนนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านธงลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางผักประธานประเทศกล่าวในนักว่าเพื่อสร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นของประชาชนและมหาชนต่อการนำพาของผักสำคัญต้องเด็ดเดียวสีนำต้านกับสีลัทธิและกำจัดปัดเป่าหาพยาธิที่มักจะเกิดขึ้นภายในกลุ่มจักรของผักภายในทันแถวพนักงานสมาชิกผักของพวกเขาคือลัทธิส่วนตัวเอกชนลัทธิพรรคพวกท้องถิ่นลัทธิคัมภีร์ตายตัวแข็งกระด้างและลัทธิเสวยสุข
2: เพื่อเสริมขยายด้านดีผลสำเร็จต่อหน้าที่การเมืองที่ได้รับมอบหมายต้องเพิ่มทวีความเป็นแบบอย่างน้ำหนาของสมาชิกพรรคอย่างแท้จริงสำคัญแม้นต้องเด็ดเดียวสี่นำต้านกับสี่ลัทธิและ